0: ลงผู้โดยสารและการขนส่งสินค้ารวมทั้งการสืบโตแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของการน้ำคันซุงแต่ศูนย์กลางลุงฮอดท้องถิ่นได้มีท่าเอียงเพิ่มไหลขึ้นเช่นเดียวกันพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเพื่อสืบโตเพิ่มทวีการความมือสองฝ่ายในด้านต่างๆให้แตกดอกออกผลขึ้นสองฝ่ายได้เห็นดีเป็นเอกภาพในการสืบโตจะตั้งพันธุ์ขยายผลการตกลงของผู้นำสูงสุดของสองประเทศโดยเฉพาะจะตั้งปฏิบัติแผนแม่บทว่าด้วยการสร้างคู่ห่วมเศรษฐกรรมลาวจีนจีนลาวฉบับที่2 2024-2028ให้มีคุณภาพสูงมาตรฐานสูงและระดับสูงกว่าเก่าเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนสองชาติให้นับมือนับลายขึ้นและประกอบส่วนเข้าในภารกิจปกปักรักษาสันติภาพความมั่นคงสากลและภารกิจการสร้างสาประสคมห่วมเศรษฐกรรมของมวลมนุษย์นอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นต่อกับสภาพการในภาคพื้นและสากลจำนวนหนึ่งที่สองฝ่ายให้ความสนใจในตอนท้ายสองฝ่ายต่างก็ได้อวยพรให้สายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อการพัวพันคู่ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านมั่นคงยาวนานตามทฤษฎีและการเป็นคู่ห่วมเศรษฐกรรมลาวจีนจีนลาวจงเติมใหญ่ขยายตัวอย่างบ่หยุดยั้งและมั่นคงขนงแกนตลอดไปในวันเดียวกันสหายท้องสวรรค์ภูมิหารกรรมการศูนย์กลางพรรคฮองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวยังได้พบปะกับสหายอย่างว่านหมิงประธานสมาคมมิตรภาพประชาชนจีนกับนานาชาติอีกด้วย
1: รัฐบาลได้ออกนิติกรรมก็คือมาตรการเพิ่มจำนวนหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาไฟไหม้ลามป่าและหมอกควัน PM 2.5 ทั้งระยะสั้นและระยะยาวพร้อมทั้งจัดกำลังลงแก้ไขอยู่พื้นที่ตัวจริงซึ่งมาฮอดปัจจุบันสามารถควบคุมได้เกือบทั้งหมดในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลของกองประชุมสมัยสมานของรัฐบาลประจำเดือนเมษาผ่านมาจัดขึ้นเมื่อวันนี้อยู่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านคำภาพิมสอนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่ารัฐบาลได้สืบต่อและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในขอบเขตตัวประเทศโดยเฉพาะบรรดากิจกรรมและโครงการที่เป็นบริมสิทธิ์เพื่อเสื่อมจอดเสื่อมโยมภาคพื้นและสากลเพื่อเอื้ออำนวยให้แก่การผลิตการบริการการค้าการลงทุนมีความคืบหน้าอย่างเป็นปกติได้สุ่มใส่สุกยู่บรรดาโครงการพลังงานไฟฟ้าสะอาดและพลังงานไฟฟ้าทางเลือกสุกยู่การพัฒนาโครงการก่อสร้างสายส่งเสื่อมต่อ500กิโลโวลต์ลาวจีนและสร้างสายส่ง230กิโลโวลต์เสื่อมต่อกับภายในเพื่อรับประกันการสนองไฟฟ้าให้มีความมั่นคง
2: ได้สืบต่อประปรุงและก็สร้างโครงร่างพื้นฐานในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะบรรดากิจกรรมและโครงการที่เป็นบริมสิทธิ์เพื่อเสื่อมจอดเสื่อมโยงภายในภาคพื้นและสากลเอื้ออำนวยให้แก่การผลิตการบริการการค้าและการลงทุนได้มีความคืบหน้าเป็นอย่างดีได้สุ่มใส่สุกยุบรรดาโครงการพลังงานไฟฟ้าสะอาดและพลังงานไฟฟ้าทางเลือกสุกยุการพัฒนาโครงการสายส่งเสื่อมต่อ500กิโลโวลต์ลาวจีนสร้างสายส่ง230กิโลโวลต์เสื่อมต่อกับภายในเพื่อรับประกันการสนองไฟฟ้าภายในมีความมั่นคงอันพ้นเด่นแม้นได้สำเร็จและเปิดนำใช้โครงการสายส่งเสื่อมต่อ500กิโลโวลต์ลาวจีนอย่างเป็นทางการ
1: ท่านคำภาพิมสอนในห้องตื่นว่าอันพ้นเดียนรัฐบาลได้สำเร็จและเปิดนำไส้โครงการสายส่งเสื่อมต่อ500กิโลโวลต์ลาวจีนอย่างเป็นทางการได้ยุ่งแห่งการพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิตอลให้เข้มแข็งเทือละก้าวโดยได้สืบต่อเอาใจใส่สร้างความรู้พื้นฐานการหันเป็นดิจิตอลด้วยรูปการต่าง
0: ๆสาพันธ์กรรมบาลแขวงจำปาสักจัด4กิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งวันกรรมกรสากลวันที่1พฤษภาคมครบรอบ140ปีในนั้นมีกิจกรรมคิโรทีเพื่อสุขภาพกิจกรรมปาฐกถาแล้วคืนมูลเสื้อวันกรรมกรสากลซึ่งทั้งหมดนั้นแม่นเพื่อเฮ็ดให้พนักงานทหารตำรวจตลอดฮอดประชาชนบรรดาเผ่าชาวแขวงจำปาสักรับรู้และเข้าใจทั้งเห็นได้ความหมายความสำคัญของวันกรรมกรชาวผู้เอ็งงานอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางท่านอุดมศักดิ์ดีวิไซกรรมการพรรคแขวงประธานสหพันธ์กรรมบาลแขวงจำปาสักแจ้งว่าเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันกรรมกรสากลที่1พฤษภาคมครบรอบ140ปีสหพันธ์กรรมบาลแขวงสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดหลายกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันกรรมกรสากลซึ่งในนั้นจะจัดกิจกรรมลงเยี่ยมยามอวยพรกรรมกรอยู่ตามห้องจักโรงงานสำนักงานกรมกองต่างๆพร้อมทั้งจัดกิจกรรมเฮ็ดอนามัยทำความสะอาดในนครปากเซและเก้าเมืองภายในแขวง
3: โดยอิงใส่แสงการฟ้องสูตรกลางสหพันธ์กรรมบาลดาวก็คืออิงใส่มติตกลงของคณะประจำอำเภอแกลงว่าด้วยการอนุมัติให้สหพันธ์กรรมบาลแกลงจะประสานจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมฉลองวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีภายหลังได้มีแต่งการจากประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลดาวแล้วทางคณะสหพันธ์กรรมบาลแกลงก็ได้มีการปรึกษาหรือได้มีการกำหนดกิจกรรมพอกทั้งมีการแบ่งงานแบ่งความรับผิดชอบจากนั้นก็ได้นำเสนอต่อคณะประจำพักแกลงเพื่อขออนุมัติออกมติตกลงว่าด้วยการอนุมัติให้สหพันธ์กรรมบาลแกลงจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันสากลวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีฉะนั้นทางสหพันธ์กรรมบาลแกลงก็เบื้องต้นก็ได้กำหนดกิจกรรมมีอยู่4กิจกรรมเป็นกิจกรรมเฮ็ดอนามัยในนครปากเสียได้เจ้าตัวเมืองที่ขึ้นกับแกลงกิจกรรมประธานคาถาเราขึ้นมุ่นเสือวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีทั้งหมดนั้นเป็นเพื่อเฮ็ดให้พนักงานทหารตำรวจนักธุรกิจผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนบรรดาเผ่าและผู้เข้าใจเป็นในความหมายความสำคัญวันประวัติศาสตร์ก็คือวันกรรมกรสากล1พฤษภาอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางในระยะผ่านมาสหพันธ์กรรมบาลแกลงก็ได้เอาใจใส่เกลื่อนไว้ปฏิบัติตามพระพุทธบาทจิตเป็นนาทีของสหพันธ์กรรมบาลแกลงแม่นเอาใจใส่ลงเกลื่อนไว้เฮ็ดเหตุงานศึกษาภูมิการเมืองในจิตโดยเฉพาะแม่นเฮ็ดเหตุงานศึกษาภูมิให้แก่กรรมบาลกรรมกรชาวภูมิงานให้กลายเป็นคนในเมืองดีมีคุณฐานการเมืองนักแน่นมีน้ำใจหักษาน้ำสูงทรงมีความสมจีเป็นปึกแผ่นแน่นะมีความเอาอันมีวินัยในการออกงาน
0: ประธานสหพันธ์กรรมบาลแขวงจำปาสักแจ้งฮู้อีกว่ามาฮอดปัจจุบันนี้ทั่วแขวงจำปาสักมีสมาชิกกรรมบาลทั้งหมด 13,000 กว่าคนและในตอนนี้จะขยายสมาชิกกรรมบาลให้หลายขึ้นกว่าเก่าซึ่งจะขยายสมาชิกกรรมบาลในโรงจักรโรงงานและโรงเขตอื่นๆในนครปักเซและเก้าเมืองเติมอีก
1: ท่านวงคำแหงวงถัดจักหัวหน้ากลุ่มหัวมือและการเงินสากลกระทรวงการเงินได้เข้าร่วมกลุ่มประชุมปรึกษาหารือครั้งที่2เกี่ยวกับการสร้างตั้งธนาคารพัฒนาองค์การหอมมือเสียงให้จัดขึ้นในระหว่างวันที่29-30เมษายนผ่านมาอยู่นครซีอานของจีนกองประชุมดำเนินภายใต้การเป็นประธานหวมของทานเหลียวหมิงรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินจีนและทานนุบเบกอักซอรอฟรัฐมนตรีกระทรวงการเงินสาธารณรัฐคีร์กีสถานในฐานะเป็นประธานหมุนเวียนธนาคารพัฒนาองค์การหอมมือเสียงให้หรือSCO ประจำปี2026โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกและคู่ห่วม SCO เข้าห่วมกองประชุมในครั้งนี้ได้กำหนดหลักการในการสร้างตั้งธนาคารพัฒนาองค์การหัวมือเสียงให้การกำหนดจุดประสงค์ต้นต่อในการดำเนินงานกำหนดโครงสร้างของทุนแรงทุนการสนองทุนการบริหารการออกเสียงหลักการจะเข้าเป็นสมาชิกที่ตั้งของธนาคารและการสร้างตั้งกองทุนพิเศษหรือกลไกการสนองทุนแบบผ่อนผันและแผนดำเนินงานในกองประชุมครั้งต่อไปซึ่งในกองประชุมได้ดำเนินการปรึกษาหารือ3หัวข้อสำคัญคือขั้นตอนการดำเนินการปรึกษาหารือหลายฝ่ายองค์ประกอบสำคัญ SCOB และการจัดตั้งกองประชุมในตัวหน้าและขั้นตอนต่อไปกองประชุมผู้ตั้งหน้ากระทรวงการเงินของลาวได้ประกอบความเห็นบางจุดที่สำคัญว่าลาวให้การสนับสนุนด้านหลักการสร้างตั้ง SCOB ในฐานะเป็นกลไกทางด้านการเงินเพื่อการพัฒนาที่สำคัญโดยเฉพาะสำหรับประเทศด้อยพัฒนาประเทศที่บ่มีทางออกสู่ทะเลและประเทศขนาดน้อยสำหรับลาวมีความต้องการทางด้านทุนฮ้อนสูงในการลงทุนเพื่อการพัฒนาใส่โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งโลจิสติกพลังงานเครือข่ายดิจิตอลและการเสื่อมโยมเสื่อมโจทย์ของลาวให้ความสำคัญต่อการสร้างตั้งการสร้างกลไกการสนองทุนแบบผ่อนผันที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นเพื่อให้เงื่อนไขสินเชื่อที่สามารถเข้าหาแหล่งทุนได้ของประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดน้อยสำหรับประเทศด้อยพัฒนารวมทั้งขอเสนอให้ SCOB เฮ็ดหน้าที่บทบาทเป็นธนาคารให้ความรู้ตอบสนองการช่วยเหลือด้านเทคนิควิชาการและการสร้างขีดความสามารถโดยเฉพาะสำหรับประเทศที่ด้อยพัฒนาที่ต้องการการช่วยเหลือการกระเกี่ยมโครงการให้ได้ตามมาตรฐานสากลในโอกาสดังกล่าวกระทรวงการเงินของลาวได้แสดงถึงบทบาทอย่างตั้งหน้าและความเป็นเจ้าการในการเข้าร่วมประกอบส่วนขบวนการปรึกษาหารือร่วมกันกับบรรดาประเทศสมาชิกและประเทศคู่เจรจาเพื่อสร้างตั้งธนาคารพัฒนาองค์การหัวมือเสียงให้มีความเข้มแข็ง มีความน่าเชื่อถือและตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาของทุกประเทศที่จะสมัครเป็นสมาชิกโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาประเทศที่บ่มีทางออกสู่ทะเลและประเทศเศรษฐกิจขนาดน้อยอีกด้วยต่อไปเส้นทางรายงานข่าวจากท้องถิ่น
0: เมื่อบุดลมานี้บ้านจักรำใหญ่เมืองท่าแตงแขวงเสกองจัดพิธีประกาศสร้างตั้งตาแสงจุลาซึ่งเป็นตาแสงทําอิฐของเมืองและของแขวงมีทานคันตีศิลวงศาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสกองท่านบุญเลยนันทวงศ์เลขาพรรคเมืองท่าแตงพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวของเขาห่วม
4: ท่านพงศวัฒน์สิงหาราชประธานคณะกรรมการปกครองเมืองท่าแตงได้รายงานว่าตาแสงจุลาแม่นตาแสงหนึ่งในสี่ตาแสงที่ขึ้นกับเมืองท่าแตงมีสำนักงานตั้งอยู่บานจักรำใหญ่ซึ่งมีเงื่อนไขสะดวกเหมาะสมในการผลิตกสิกรรมและการบริการมีเนื้อที่ทั้งหมด 21,800 กว่าเฮกตาร์และได้โฮมเอาบานที่ขึ้นกับเขตจุดสุมพัฒนาที่4จุนลาจำนวน9บานและบานที่ขึ้นกับเขตจุดสุมพัฒนาที่5ปะหลายจำนวน7บานรวมเป็น16บานรวมมี 2,000 กว่าหลังคาเรือน 2,900 กว่าครอบครัวและมีพลเมือง 12,400 กว่าคนยิ่ง 6,200 กว่าคนส่วนการจะตั้งหากฐานผักมีขณะผักหากฐาน3หากฐานมี23หน่วยผักมีสมาชิกผักทั้งหมด440สหายยิ่ง94สหายขณะที่โครงประกอบการจัดตั้งของตาแสงประกอบมีประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงจำนวน1ท่านโดยแมนกรรมการพรรคเมืองเป็นประธานส่วนห้องประธานมี2ท่านซึ่งมาจากโครงเขตแนวราวสังสาดและกองบัญชาการป้องกันความสงบส่วนกรรมการที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานมี5ท่านและพนักงานส่วยเวียก3ท่านยิ่ง2ท่านคณะผักหากฐานตาแสงประกอบมี7สหายยิ่ง1สหายในนั้นพนักงานหลัด4สหายยิ่ง1สหายจากบ้านจำนวน3สหายแสงมณีสิทธิราชนักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกองรายงาน
0: เมื่อบรอนมณีที่สโมสรเมืองจอมเพชรได้จัดกล่องประชุมสรุปเวียกงานป้องกันความสงบปี2025และวางทิศทางแผนการ2026มีท่านนางแก้วลามณีจิตเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองประธานป้องกันชาติป้องกันความสงบเมืองพร้อมด้วยนายและพลตำรวจภายในกลุ่มกองเขาห่วม
5: พันโทส้มผานเจริญสุขของหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองได้ขึ้นผ่านบทสรุปทานกาวาเนื่องปีผ่านมาเมื่อจำเพนได้ดำเนินคดีอาญาทั้งหมด35หลายบ่นับคดียาเสพติดและอุบัติเหตุกับตัวผู้ถูกฆ่าทั้งหมด34คนหญิง7คนเทียบ3ปีผ่านมามีคดีเพิ่มขึ้น17หลายคดีลักทรัพย์พลเมือง12หลายคดีทำมิสจาร6หลายรวมมูลค่าการเสียหายทั้งหมด513ล้านกว่ากีบนั้นได้ส่งให้อัยการเขต1มี2หลายแก้ไขอยู่ขั้นเจ้าหน้าที่สาวซีไลท์โจกการดำเนิน8ลายพ่วมดำเนิน1ลายได้ส้มซามังกลุ่มเป้าหมายค้าขายยาเสพติดได้11ลายกักตัวผู้ถูกฆ่า11คนพร้อมทางข้องการแล้วทรงหักแขวงเป็นผู้ดำเนินต่อไปสร้างครอบครัวและบ้านปอดยาเสพติดได้14บ้านมีทั้งหมด 1,147 ครอบครัวปัจจุบันทั่วเมืองจำเพชรมีครอบครัวและบ้านปอดยาเสพติดทั้งหมด58บ้านมี 4,419 ครอบครัวเวียกงานคุ้มครองสมโนครัวได้ปรับปรุงขึ้นทะเบียนสมโนครัว 6,50017ครอบครัวมีจำนวนผล 36,324 คนหญิง 18,000 กว่าคนยังบ่ทันใดขึ้นทะเบียนสมโนครัวมี15ครอบครัวจากนั้นผู้กำกับได้พร้อมกันประกอบคำเห็นสร้างบทสรุปและทิศทางแผนการยกให้เห็นจุดอ่อนข้อคงค้างที่ต้องได้พร้อมกันร่วมกันแก้ไขให้ดีขึ้นในต่อหน้าจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากหลวงพะบาง
0: เมื่อบุรุษมณีที่ห้องประชุมแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงดงน้ำทาจัดกล่องประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงาน6เดือนต้นปีและวางทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ของโครงการส่งเสริมกสิกรรมปรับตัวเข้ากับอากาศเปลี่ยนแปลงและการเข้าถึงการตลาดเพื่อสาวกสิกรหนุ่มโดยมีท่านศรีจันทร์โลท้องโหลยรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองหลวงน้ำทาท่านวิรสนแดนหันษาห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงพร้อมโดยพรรคส่วนเกี่ยวของเขาห่วม
6: ในกองประชุมได้รายงานผลสำเร็จของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากขึ้นองค์การมิตรภาพสากลซึ่งในระยะ6เดือนผ่านมาแมนสามารถบรรลุได้ตามแผนการโดยเฉพาะแมน การยกระดับกลุ่มผลิตขึ้นเป็นสหกรณ์ห่วมใจกสิกรรมอินทรีย์การสร้างศูนย์เฮียนหูเทคนิคการปลูกพืชผักในเฮือนห่มและการเปิดจุดวางขายผลผลิตที่สวยสร้างและหับตัวจริงให้แก่ชาวกสิกรพร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมก็ได้พร้อมกันประกอบคำเห็นอย่างคงไปคงมาต่อกับจุดอ่อนและข้อคงข้างโดยเฉพาะแมนระบบการบันทึกข้อมูลและการเก็บกำรูปภาพในเวลาที่ลงพื้นที่ที่ยังบ่ทันละเอียดการขยายสมาชิกใหม่ที่ยังศึกษาและทักษะการหับมือพยาธิพืชในระยะอากาศเปลี่ยนแปลงที่ยังต้องได้เพิ่มทางการฝึกอบรมด้านวิชาการเติมอีกตอนถ่ายของกองประชุมท่านติจันลอท่องลอยประธานกองประชุมได้ให้เกียรติโอล่มและมีทิศสีนำต่อคณะหับพิสอบโครงการก็คือชาวกสิกรหนุ่มทั้งหมดโดยท่านเน้นนักประเด็นที่สำคัญบางประการเป็นต้นแมนให้คณะสีนำและทีมงานนักวิชาการยกสูงความหับพิสอบในการติดตามสุขหิวชาวกสิกรอย่างใกล้ชิดหันเอาการลงพื้นที่ตรวจจริงเป็นกกเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ท่านการต้องปรับปรุงการเก็บกำข้อมูลสถิติการผลิตและการบันทึกรูปภาพให้มีความเป็นมืออาชีพเพื่อใส่เป็นหลักฐานในการประเมินผลและถอดถอนบทเรียนในระยะต่อไปต้องสุขอยู่ให้สหกรณ์ห่วมใจกสิกรรมอินทรีย์กลายเป็นตัวแบบที่เข้มแข็งปิ่นแก้วสอนสายแก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำท่า
0: เมื่อบดลมณีทานนางเอเดลซีเรนผู้อำนวยการองค์การสุภานิมิตประจำลาวพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไปเยี่ยมยามและติดตามผลการจัดตั้งปฏิบัติโครงการช่วยเหลืออยู่ที่โรงเรียนปฐมดอนบกเมืองสนามไซแขวงอัตปือด้วยการให้เกียรติเข้าร่วมติดตามของทานลือไซเวียงพระจันทร์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสนามไซพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
7: ในโอกาสดังกล่าวทานจันทาวงศ์ม่วนเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนปฐมดอนบกได้รายงานหย่อเกี่ยวกับสภาพร่วมของโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนที่ขึ้นกับของการศึกษาธิการและกีฬาเมืองสำหรับโรงเรียน2,500-2,600นี้มีนักเรียนเข้าตัวจริงทั้งหมด154คนหญิง74คนซึ่งอัตราการเข้าเรียนต้นปีแม่นปฏิบัติได้ห่อยสน้อยและมีครูอาจารย์ที่สอนทั้งหมด5คนหญิง3คนผลได้รับจากการช่วยเหลือขององค์การสุภานิมิตซึ่งทางเฮียนได้รับการก่อสร้างและสนองสิ่งอำนวยความสะดวกหลายด่านเป็นต้นแมนอ่างล้างมือและห้องน้ำบ่อนดินของเด็กหน่อยระบบน้ำบาดาลตะนางเล็กกันขโมยสำหรับห้องการอุปกรณ์ด่านสุขอนามัยและอุปกรณ์การเฮียนการสอนที่หลากหลายสำหรับครูและนักเฮียนภายหลังได้รับการช่วยเหลือทางเฮียนได้เอาใจใส่ขุมของสุมใส่อย่างเป็นปกติและผู้พักษาเป็นอย่างดีโดยได้มีการแบ่งความไปสอบให้ครูอาจารย์และนักเรียนแต่ละห้องได้ผัดเปลี่ยนกันเฮ็ดอนามัยในแต่ละอาทิตย์พร้อมนั้นยังได้เอาใจใส่ซ้อมแป้งจูทีเปเพเซนเปลี่ยนใหม่แป้งบอนดินคองเด็กหน่อยทีสุดส้มซ้อมแป้งและเปลี่ยนก๊อกน้ำใหม่การรักษาความสะอาดที่มีการกวดกาประจำวันอย่างละเอียดโดยมอบให้ครูอาจารย์เป็นเจ้าการในการติดตามกวดกา
8: สีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: ต่อไปสถานฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกลุ่มอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
9: ์ความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังสืบต่อปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับกระแสลมตะวันตกผัดปกคลุมภาคเหนือด้านตะวันตกและกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้ผัดปกคลุมภาคเหนือด้านตะวันออกลงหาภาคกลางและภาคใต้ซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศยังแก่ร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกป่าห้องป่าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคเติมอีกดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกป่าห้องป่าเลื่อมฟ้าผ่ามักเห็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและภูมิศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศยังแก่เย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกในดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเลือดที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนถึงของภาคอุณหภูมิในระหว่าง15หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนยังจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเลือดที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนถึงของภาคอุณหภูมิในระหว่าง20หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทร์อากาศร้อนพร้อมจะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิในระหว่าง25หา33องศา ภาคกลางอากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา33องศาสำหรับแขวงเซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง19หา29องศาภาคใต้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกในดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง16หา27องศาลัดดากองเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท
1: ์ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
0: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่30เมษายนผ่านมานิวาในวาระประชุมทำอิฐของคณะบริหารโครงการวงเงินเสื่อมต่อแบบยืนยงระหว่างอาเซียนกับ EU เกี่ยวกับด้านการค้าที่ดำเนินในวันที่19เมษายนผ่านมานี้อยู่สำนักงานคณะเลขาอาเซียนที่นครหลวงจาการ์ตาของอินโดนีเซียท่านเหงียนแองดึกที่ปรึกษาหัวหน้าผู้ตั้งหน้าเศรษฐกิจเวียดนามประจำอาเซียนพร้อมโดยท่านเจโรมพรอนหัวหน้าคณะหัวมือคณะผู้แทนEUประจำอาเซียนเป็นประธานหวมข่าวระบุว่าด้วยงบประมาณ 23.4 ล้านดอลลาร์ในระยะ 2025-2029 แม่นขอลิเริ่มจุดสุ่มในบ่วงเงินเสื่อมต่อแบบยืนยงระหว่างอาเซียนกับEUเพื่อในใส่สุขยูการเสื่อมยงเศรษฐกิจอาเซียนและเพิ่มทวีความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างสองภาคพื้นโครงการได้สุ่มใส่3เสาค้ำหลักคือปรับปรุงนโยบายให้สมบูรณ์แบบและสร้างเงินไขสะดวกด้านการค้าสุขยูการเสื่อมโตดิจิตอลพัฒนาระบบมูลค่าแบบยืนยงสำหรับอยู่เวียดนามโครงการนี้ได้หมุนซวยการสำรวจกวดกาคืนบัญชีรายชื่อคำมั่นสัญญาลงทุนตามสนธิสัญญาหัวมือด้านอาเซียนและการจัดตั้งบรรดาการเคลื่อนไหวเวียกยุกสูงกำลังความสามารถหับใส่การเจรจาสนธิสัญญากอบเศรษฐกิจเทคนิคดิจิตอลอาเซียน
1: ตามข่าวต่างประเทศรายงานเมืองบดุลมานีวาทานอันดีอัมรานสุไรมานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมอินโดนีเซียประกาศว่าอินโดนีเซียจะยุติการนำเข้าน้ำมันกาซัวนับแต่วันที่1กรกฎปีนี้เป็นต้นไปเนื่องจากว่าระเบียบการเกี่ยวกับการนำใส่น้ำมันเสื้อไฟไบโอดีเซลชนิดใหม่หรือ B50 จะมีผลบังคับใช้ข่าวระบุว่าคำสั่งเกี่ยวกับการนำใช้น้ำมันเสื้อไฟไบโอดีเซล B50 ได้กำหนดให้ผสมน้ำมันชีวภาพที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มในอัตราส่วน50ส่วนห้อยกับน้ำมันกาซ้วนฟอสซิลเพื่อลดพรการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟและเสริมขยายความมั่นคงทางด้านพลังงานนอกจากนั้นสื่อมวลชนท้องถิ่นรายงานว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังกะเกี่ยมความพร้อมในการร่วมมือกับบริษัทปลูกฝังของรัฐเพื่อพัฒนาการผลิตน้ำมันกาซ้วนจากน้ำมันปาล์มในระยะเริ่มต้นก่อนที่จะขยายไปสู่อุตสาหกรรมขนาดใหญ
0: ่ข้อมูลล่าสุดที่องค์การสถิติสหภาพเอโรปเปิดเผยในวันที่30เมษายนผ่านมาแสดงเห็นว่าการเติบโตด้านเศรษฐกิจของเขตที่ใช้เงินเอโรซักซ่าและระดับเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นภายใต้สภาพการปะทะกันที่เกิดขึ้นอยู่ภาคพื้นตะวันออกกลางเห็นให้ราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างว่องไวอนาคตของเศรษฐกิจเขตที่ใช้เงินเอโรบ่จะแจ้งและความเสี่ยงที่เศรษฐกิจหยุดจึงบวกกับภาวะเงินความเพิ่มสูงขึ้นองค์การกองทุนเงินตราสากลเตือนว่าราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นและการเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจซาลงพร้อมเห็นให้เขตที่ใช้เงินเอโรก้าวไปสู่สภาพที่เศรษฐกิจหยุดจึงบวกกับภาวะเงินเฟ้อนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านซี่ออกว่านโยบายเงินตราของธนาคารกลางเอโรปจะพบความยุ่งยากในการตัดสินนโยบายต้องแสวงหาความดุลเดียงระหว่างการสกัดกั้นระดับเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจเติบโตซาลง
1: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่าท่านลูอิสซินาซีโอรูลาดาซินวาประธานาธิบดีบราซิลได้ลงนามในรัฐดำรัสที่ทำเนียบประธานาธิบดีโดยอนุมัติให้ปฏิบัติสัญญาการค้าเสรีตลาดรวมกลุ่มการค้าของอเมริกาใต้และสหภาพเอโรปอยู่บราซิลนับแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นไปพิธีลงนามท่านลูอาดาซินวายังยืนว่า สัญญาฉบับนี้ได้เพิ่มทวีแนวคิดลัทธิหลายฝ่ายเป็นการตอบโต้ต่อมาตรการลัทธิฝ่ายเดียวของสหรัฐอเมริกาเช่นเพิ่มภาษีต่อหลายประเทศผ่านการเจรจามาเป็นเวลาหลายกว่า25ปีสัญญาการค้าเสรีตลาดห่วมกลุ่มการค้าของอเมริกาใต้สหภาพยุโรปได้รับการลงนามอย่างเป็นทางการในวันที่17มกราคมปีนี้อยู่นครหลวงอาซูซังประเทศปารากวัยภายหลังสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้วจะปกคลุมตลาดที่มีประชากรหลายกว่า700ล้านคนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมวงไสและเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
10: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
11: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
10: แท้วะอีหลีวะ
11: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
10: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
11: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
12: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
13: องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การชี้นำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักบริหารอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่ชาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างๆและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบเคราะห์ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเสียกำลังแรงงาน
12: รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. 30 น. 58 น.ในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าร่วมยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการผู้แทนปัสสุนพบพ่อทานในมื้อนี้ก็แม่นอยู่ในบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมองค์แห่งแข่งขันสร้างผลงานคำนำมาต้นวันสำคัญต่างๆของชาติและอยู่ที่สภาแห่งชาติก็พร้อมอยู่ในบรรยากาศผ่านขยายผลสำเร็จของกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบเข้าสู่เวียกงานตัวจริงและยาทับยิดของรายการจะให้บรรดาทานได้รับฟังข่าวเผยแพร่นิติกรรมและปื้มคู่มือการพบปะประชาชนกองประชุมเผยแพร่นิติกรรมของคณะประจำสภาแห่งชาติและปื้มคู่มือการพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนคันแขวงได้จัดขึ้นในวันที่23-24เมษายน2566ที่เมืองน่านแขวงหลวงพะบางโดยการเป็นประธานของทานบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการศูนย์กลางภาคหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติเข้าร่วมมีทานห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติบรรดาทานห้องประธานและหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาประชาชนคันแขวง9แขวงคือนครหลวงเวียงจันทน์พงศาลีหลวงน้ำทาอุดมไซบ่อแก้วหลวงพะบางไซยะบุรีหัวพันและเสี่ยงขวางพร้อมด้วยวิทยากรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กล่าวว่าเนื้อในที่นำมาค้นคว้าปรึกษาหารือและประกอบคำคิดคำเห็นในครั้งนี้ล้วนแต่เป็นนิติกรรมที่สำคัญและจำเป็นหลายเพราะเป็นมากหัวใจที่สำคัญของการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนลาวบรรดาเผ่าเพื่อเก็บกรรมสังรวมความคิดความเห็นของประชาชนนำไปรายงานต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ปัญหาต่างๆกำได้สภาพความคัดข้องมองใจของประชาชนแล้วนำไปพิจารณาแก้ไขอย่างถูกต้องสอดคล้องตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่ได้กำหนดขั้นตอนขบวนการต่างๆในการพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนคันแขวงซึ่งเป็นบทเรียนที่สำคัญโดยผ่านการทดลองจัดตั้งปฏิบัติมาแล้วในขอบเขตทั่วประเทศจากสภาแห่งชาติสุทธิ9เพื่อรับประกันการพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนคันแขวงก็คือการจัดตั้งปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิและหน้าที่ของสภาแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้นเป็นก้าวกองประชุมได้รับฟังสภาพรวมเวียกงานการพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนคันแขวงบรรดานิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องการล่วงเลิกพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนคันแขวงอิงใส่ปื้มคู่มือพบปะประชาชนและการเคลื่อนไหวเวียกงานตัวจริงการให้การสนับสนุนเวียกงานการพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนคันแขวงจากนั้นผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันยกสูงความรับผิดชอบสุมสติปัญญาเข้าในการแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเพื่อให้เข้าใจอย่างจัดแจ้งแล้วนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริงอย่างประดิษฐ์สร้างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพชุดพิเศษของแต่ละแขวงท่านผู้ฟังที่เคารพที่ทานได้รับฟังไปนั่นก็เป็นข่าวเผยแผ่นิติกรรมและปื้มคู่มือการพบปะประชาชนท่านผู้ฟังที่เคารพในโอกาสที่เข้าร่วมกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาประชาชนแขวงสวรรณเขตสุทธิ5ในวันที่24เมษายน2566ผ่านมานี้ท่านนางสุนทรสัญญจักเลขาธิการศูนย์กลางภาคห้องประธานสภาแห่งชาติทั้งเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่13ได้มอบเงินช่วยเหลือให้เมืองพินเมืองสุนบุรีและเมืองอาสพังทองที่ประสบอุทกภัยและอัคคีภัยโดยมอบให้เมืองละ30ล้านกีบรวมทั้งหมด90ล้านกีบซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวแมนได้มาจากการระดมของสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่13การมอบเงินครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความห่วงใยของบรรดาทานสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่13ในฐานะเป็นตัวแทนแห่งสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนบรรดาเผ่าก็คือประชาชนในเขตประสบภัยพร้อมทั้งเป็นกำลังใจให้ท้องถิ่นฟื้นฟูความเสียหายและกลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวโอกาสนี้ยังได้มอบปื้ม50ปีแห่งการพัวพันระหว่างสภาแห่งชาติลาวและสภาแห่งชาติเวียดนามจำนวน99หัวให้สภาประชาชนแขวงและทานสมบูรณ์ศรีหานาถสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่13ได้มอบคอมพิวเตอร์ตั้งตักแล็ปท็อปจำนวน2หน่วยมูลค่า28ล้านกีบให้ห้องว่าการสภาประชาชนแขวงท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั่นก็เป็นข่าวมอบเงินช่วยเหลือ3เมืองแขวงสวรรณเขตและในวันที่23ผ่านมาทานเพชรลาทันทวงศาโฮงประธานกรรมธิการการต่างประเทศได้รับ
การเข้าเยี่ยมคำนับของท่านซึ่งเจฮาเลขาธิการใหญ่องค์การสภาที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาซีพร้อมด้วยขณะในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกักเก็บความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสภาที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาซีครั้งที่9และกองประชุมโตมนเกี่ยวกับปัญหาอากาศน้ำครั้งที่3ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่28หา30กรกฎาคม2026ที่นครหลวงเวียงจันทน์ในการเข้าเยี่ยมคำนับทานเลขาธิการใหญ่องค์การสภาที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาซีได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความเป็นมาจุดประสงค์และเป้าหมายขององค์การพร้อมทางรายงานความคืบหน้าการประสานสมทบระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับองค์การ AAWCในการกักเกี่ยมเป็นเจ้าภาพร่วมกันในท้ายเดือนกรกฎนี้นอกจากนั้นยังได้แจ้งจุดประสงค์ในการช่วยเหลือเกี่ยวกับโครงการบริหารการคุ้มครองน้ำให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโอกาสนี้ท่านรองประธานกรรมาธิการการต่างประเทศได้แจ้งสภาพเกี่ยวกับสภาแห่งชาติชุดที่10และการกักเกี่ยมความพร้อมด้านต่างๆของกองประชุมที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎให้แก่คณะผู้แทนองค์การ AAWC ทราบคณะผู้แทนองค์การ AAWC ยังได้เข้าพบปะการนำของกรรมาธิการการต่างประเทศเยี่ยมชมและวางกระตาดอกไม้ที่ห้องมุนเสื้อของสภาแห่งชาติอีกด้วยท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็แม่นข่าวเลขาธิการใหญ่องค์การ AAWC เดินทางมาเฮ็ดเวียกกับสภาแห่งชาติต่อไปทางรายการใจปฏิทานได้รับฟังความมวลความซื่นและหลังจากนั้นมาหับฟังเนื้อในข่าวจากทางรายการตื่มอีก

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการจะให้ประธานได้รับฟังข่าวกองประชุมคณะกรรมการประสานงานไวป้าครั้งที่5ในวันที่27เมษายน2566ผ่านมานี้ท่านนางดารณีพรหมวงศาสมาชิกสภาแห่งชาติห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพร้อมด้วยคณะผู้แทนสภาแห่งชาติได้เข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการประสานงานสมาชิกรัฐสภาเพศหญิงไอป้าหรือไวป้าครั้งที่5ในรูปแบบทั้งไก่ภายใต้หัวข้อส่งเสริมการหันเปลี่ยนเวียกงานบทบาทหญิงชายของรัฐสภาไปสู่ประชาคมอาเซียนที่ความรวมและมีความพร้อมในอนาคตโดยการเป็นประธานของท่านนางแอนมาตีแบ็กซ์ประธานกองประชุมสมาชิกรัฐสภาเพศหญิงไอป้าซึ่งมีฐานเลขาธิการใหญ่ไอป้าสมาชิกรัฐสภาเพศหญิงจากบรรดารัฐสภาที่เป็นสมาชิกไอป้าเข้าร่วมจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้แมนเพื่อยกสูงความรับรู้ให้แก่สมาชิกรัฐสภาเพศหญิงเกี่ยวกับการหันเปลี่ยนด้านบทบาทหญิงชายของรัฐสภาไปสู่ประชาคมอาเซียนที่ความรวมและมีความพร้อมในอนาคตทั้งเป็นการติดตามความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานและขอบแผนการจัดตั้งปฏิบัติส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองและการเป็นผู้นำของแม่หญิงไวป้าในปี2024-2025ของบรรดาประเทศสมาชิกไอป้าในกองประชุมได้มีการสนทนาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นต่อหัวข้อที่นำมาแลกเปลี่ยนซึ่งคณะผู้แทนลาวได้ประกอบคำเห็นต่อกับหัวข้อการหันเปลี่ยนรัฐสภาด้านบทบาทหญิงชายของรัฐสภาที่บ่เพียงแต่เป็นการเพิ่มจำนวนของเพศหญิงในตำแหน่งการตัดสินใจแต่ยังเกี่ยวกับการหันเปลี่ยนระบบโครงสร้างวัฒนธรรมที่กำหนดวิธีการตัดสินใจของกับเจ้าซึ่งรัฐสภามีบทบาทสำคัญในการนำพาการเปลี่ยนแปลงนี้โดยการปรับปรุงกฎหมายนโยบายต่างๆและนำใส่กลไกการกวดกาในการสอดคล้องกับหลักการของความเสมอภาพหญิงชายผลกองประชุมครั้งนี้จะได้นำถูกไปพิจารณาและรับรองในกองประชุมไอป้าครั้งที่47ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ในระหว่างวันที่19-25 ตุลาคม 2026ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็แมนข่าวกองประชุมคณะกรรมการประสานงานไวป้าครั้งที่5และในวันที่28เมษายน2566คณะผู้แทนสภาแห่งชาตินำโดยท่านนางมีนาศรีวิไลสมาชิกสภาแห่งชาติห้องเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติดาวและท่านไส้ปัญญาพรหมวิหารสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่13กรรมาธิการการต่างประเทศได้เข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหารือของสมาชิกรัฐสภาหนุ่มของสมัชชารัฐสภาระหว่างชาติอาเซียน YPA ครั้งที่3ในรูปแบบทางไกลซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นโดยสภาผู้แทนประชาชนแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีคณะผู้แทนที่เป็นสมาชิกรัฐสภาหนุ่มจากสมาชิกสมัชชารัฐสภาระหว่างชาติอาเซียนหรือไอป้ากองเลขาไอป้าและเซลซานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม48ฐานในพิธีเปิดกองประชุมได้รับเกียรติต้อนรับโดยท่านนางมาเรลมาเซลเบบี้จิมิเนสอาร์เนนัสรองประธานสภาผู้แทนประชาชนฟิลิปปินส์และกล่าวเปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการโดยท่านพาวสเตโนโบจีเดกุมานส์ดีที่3ประธานสภาผู้แทนประชาชนฟิลิปปินส์ทั้งเป็นประธานไอป้าครั้งที่47กองประชุมได้ดำเนินไปภายใต้การเป็นประธานของท่านโจนาธานคีเมนเจซี่มิรันดาอาบันบรอสที่2ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนฟิลิปปินส์ประธาน YPA ปี2006ในกองประชุมครั้งนี้หัวหน้าคณะผู้แทนที่เข้าร่วมได้ผัดเปลี่ยนกันมีคำเห็นในหัวข้อสาวหนุ่มอาเซียนเสริมสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งเกผู้นำที่มีความพร้อมสำหรับอนาคตนอกจากนั้นกองประชุมยังได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนกันภายใต้2หัวข้อที่สำคัญคือ1การนำไส้ปัญญาประดิษฐ์และความรู้ด้านดิจิตอลสำหรับสาวหนุ่มอาเซียนและ2อำนาจของรัฐสภาในการส่งเสริมการสร้างและการคุ้มครองสุขภาพจิต
ในการเข้าร่วมกลุ่มประชุมทานนางมีนาศิวิไลหัวหน้าคณะผู้แทนลาวได้มีคำเห็นแลกเปลี่ยนภายใต้หัวข้อกลุ่มประชุมโดยทานได้ยกให้เห็นถึงสิ่งท้าทายในอาเซียนและโอกาสของสาวหนุ่มในการประกอบส่วนหับมือกับสิ่งท้าทายดังกล่าวการส่งเสริมและการพัฒนาสาวหนุ่มของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาสาวหนุ่มและเยาวชนการส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนของสาวหนุ่มเพื่อสุขยู่ความเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศชาติและการร่วมมือในภาคพื้นพร้อมทั้งยกให้เห็นถึงบทบาทของสมาชิกสภาแห่งชาติลาวในการสร้างและปรับปรุงกฎหมายที่ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการให้ความสำคัญต่อสาวหนุ่มท่านยังแจ้งเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่10และสมาชิกสภาประชุมคันแขวงสุดที่5เมื่อเดือนกุมภาพันธ์มาที่ประกอบมีสมาชิกสภาแห่งชาติหนุ่มจำนวน19ท่านในจำนวนสมาชิกทั้งหมด175ท่านและสมาชิกสภาประชุมคันแขวงหนุ่มจำนวน265ท่านในจำนวนสมาชิกสภาประชุมคันแขวงทั้งหมด745ท่านโดยบรรทัดฐานเหล่านี้จะเป็นตัวแทนของสาวหนุ่มในการมีส่วนร่วมด้านการกำหนดนโยบายและเป็นกระบอกเสียงของสาวหนุ่มในสภารวมไปถึงการพัวพันหัวมือแลกเปลี่ยนบทเรียนและข้อมูลข่าวสารกับสมาชิกรัฐสภาหนุ่มประเทศเพื่อนมิตรต่างๆในตอนท้ายท่านได้เรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาหนุ่มไอป้าสืบต่อยกสูงการร่วมมือแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันในการปรับปรุงนโยบายเพื่อสุขยู่ให้รัฐบาลเพิ่มทวีการลงทุนใส่ด้านการศึกษาแน่ใส่หับประกันให้สาวหนุ่มสามารถนำใส่ศักยภาพสูงสุดของเขาเจ้าเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาในอนาคตนอกจากนั้นทานไส้ปัญญาภูมิวิหารยังได้มีคำเห็นเลขเปลี่ยนภายใต้หัวข้อการนำไส้ปัญญาประดิษฐ์และความรู้ด้านดิจิตอลสำหรับสาวหนุ่มอาเซียนซึ่งทานได้ยกให้เห็นบทบาทของสภาแห่งชาติลาวในการสุขยู่ด้านนิติกรรมการเรียนรู้ดิจิตอลและการปรับตัวของแรงงานพร้อมทั้งเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาไอป้าส่งเสริมการจัดฝึกอบรมสัมมนาเพื่อหลุดพ้นส่องวางการพัฒนาและการนำไส้ปัญญาประดิษฐ์ดิจิตอลให้ประเทศสมาชิกอาเซียนผลของการปรึกษาหารือครั้งนี้จะถูกนำไปสั่งรวมสร้างเป็นหางมติเพื่อเสนอเข้าพิจารณาในกองประชุมสมัชชาใหญ่รัฐสภาระหว่างชาติอาเซียนครั้งที่47ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม2026ที่ประเทศฟิลิปปินส์ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็เป็นข่าวกองประชุมปรึกษาหารือของ YPA ครั้งที่3มาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้หวังว่าบรรดาท่านจะรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาระบทบาทและการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชุมคันแขวงหลายขึ้นไสสุภพรมีมงคลหับในที่ดำเนินรายการวีเลยเงินดีวันไซในสร้างบันทึกเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สมหวังจงเกิดแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. หา 8:15 น.ทางรายการจะพาทุกท่านได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของประเทศเฮาแต่เหนือฮอดใต้บ่มีเฉพาะแต่ธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นแต่ยังมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่น่าสนใจของแต่ละท้องถิ่นในขอบเขตทั่วประเทศและสำหรับรายการของพวกเฮายังจะพาทุกท่านได้ไปบุกเบิกสถานที่ใหม่ๆและเทคนิคการท่องเที่ยวแบบคุ้มค่าให้กับทุกท่านได้รับฟังรายการเที่ยวแดนจำปาจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวตลอดถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอยู่สปป.ลาวเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนลาวและชาวต่างประเทศเที่ยวเมืองลาวหลายขึ้นและให้ฮู้ถึงฮีดของประเพณีอันดีงามของคนลาวซึ่งมื้อนี้โนรีจะพาทุกท่านไปเที่ยวอยู่ทั้งแขวงเซกองเอกลักษณ์ผู้นางลาวแวววาวคณะซื่นใจเที่ยววังไงดื่มเหล่าไห่เมืองดากจึงขนึงหาสายทาราตกตาดแฝกแปกพะไทยอย่าลืมไปขอปันกอกบอกความสามัคคีไปฮู้จักประเพณีบรรดาเผ่านี่ก็เป็นคำขวัญของแขวงเซกองซึ่งเป็นแขวงน้อยแต่เต็มไปด้วยสีสันของฮีดของประเพณีจากหลากหลายชนเผ่าอาศัยอยู่ประมาณ 100,000 กว่าคนซึ่งในนั้นมีเผ่ากระตูหลายกว่าหมู่แขวงเซกองตั้งอยู่ทางภาคใต้ของลาวห่างจากนครหลวงจันทน์ประมาณ815กิโลเมตรมีชายแดนติดกับเวียดนามอยู่ทิศตะวันออกแขวงเซกองมันมีเนื้อที่ประมาณ 7,600 กว่ากิโลตาเมตรรวมมี4เมืองก็คือเมืองละมามเมืองกะลึมเมืองทาแตงและเมืองดากจึงแขวงเซกองเคยเป็นภาคส่วนหนึ่งของแขวงสารวันแต่ได้หับการแยกตัวออกมาตั้งเป็นแขวงในปี1983และอยู่แขวงเซกองเองก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายบ่ว่าจะเป็นทางด้านสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมธรรมชาติและกับประวัติศาสตร์แต่ตอนนี้พวกเฮาไปฮู้ส่วนลักเมืองกันก่อนส่วนลักเมืองสร้างสำเร็จในปี2011ตั้งอยู่อย่างสง่าผ่าเผยในใจกลางเทศบาลแขวงเซกองเพื่อเป็นการจารึกถึงคุณงามความดีและความสามัคคีของประชาชนบรรดาเผ่าส่วนลักเมืองแบ่งออกเป็น3ทอนซึ่งมีความหมายบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ประดับด้วยเพชรนิ้นจินดาต่างๆเสาลักเมืองมีความสูง990ซมหน่วยมนตั้งงอยอยู่ยอดเสานั้นหมายถึงดวงตะเวนที่ย้ำใดก่อซองแสงสว่างไปทั่วทุกสารทิศส่วนรูปภาพคนถือผ้าก็หมายถึงวิธีการดำรงชีวิตของชนเผ่าต่างๆที่ตั้งถิ่นฐานอยู่แขวงเซกองแห่งนี้และนอกจากสวนหลักเมืองแล้วยังมีบ้านก่อนด่านใหม่ท่านผู้ฟังบ้านก่อนด่านใหม่เป็นบ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและศึกษาวิถีชีวิตการดำรงชีวิตของเผ่ากระตูเป็นบ้านหนึ่งที่ได้ยกย้ายแต่เมืองกะลึมเอกของแขวงเซกองอยู่ห่างจากเทศบาลแขวงไปประมาณ18กิโลเมตรและห่างจากเส้นทางเลขที่16ประมาณ2กิโลเมตรแต่ก่อนอยู่บริเวณถึงหัวตาดและก้องตาดดังกล่าวมีดอนปกคุ้มอยู่เต็มไปด้วยหญ้าแฝดอันเป็นที่มาของสื่อตาดแฝดแต่พอมาฮอดปี1968เกิดมีน้ำท่วมข้างใหญ่เขตนี้น้อยจึงเฮ็ดให้หญ้าแฝดดังกล่าวดับสูญไปน้ำตกตาดแฝกสูงประมาณ 10-15 เมตรและกว้าง250เมตรมีความงดงามและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้เขียวอุ้มทุมมีอากาศปลอดโปร่งแจ่มใสและมีน้ำไหลผ่านตลอดฤดูกาลน้ำตกตาดแฝกถูกค้นพบในปี1999และเริ่มเปิดให้เข้าเที่ยวชมในปี2008เป็นต้นมานอกจากน้ำตกตาดแฝกแล้วยังมีตาดโทนตาดโทนนี่แม่นตั้งอยู่บริเวณบ้านโมเมืองละมามห่างจากตัวเมืองเพียงแต่3กิโลเมตรเท่านั้นและเริ่มเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการในปี2008ตาดโทนมีความสูงประมาณ20เมตรกว้าง15เมตรตาดโทนประกอบมีน้ำตวนตาดผสมประสานอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติเรียบตามน้ำเซกองซึ่งมอฮอดปัจจุบันสถานที่ท่องเที่ยวตาดโทนได้รับการพัฒนาขึ้นกว่าแต่ก่อนมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นต้นสถานที่พักแคมป์ข้างคืนและห้านอาหารต่างๆท่านผู้ฟังที่หักแพงนี่ก็เป็นบางส่วนบางจุดของสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ทั้งแขวงเซกองอีกจักหน่อยโนรีจะมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังและพาทุกท่านได้ไปเที่ยวตื่มอีกตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการ
1: กิน

ขณะนี้ท่านพวมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเที่ยวแดนจำปาที่พวมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาในรายการโนรีจะพาทุกท่านไปสืบต่อท่องเที่ยวอยู่ทางแขวงเซกองตืมอีกไปที่ตาดปะออกันแน่ท่านผู้ฟังตาดปะออแมนตาดของห้วยน้ำใสตั้งอยู่บ้านแสนใต้เมืองทาแตงห่างจากตัวเมืองทาแตงไปทางทิศตะวันออกประมาณ16กิโลเมตรมีเส้นทางเข้าไปมาสะดวกสบายและเริ่มเปิดให้ไปเที่ยวชมอย่างเป็นทางการในปี2008อยู่บริเวณด้านเทิงและด้านลุมของตาดังกล่าวแม่นเต็มไปด้วยไม้ปะอ๋อชาวบ้านเขตนี้จึงพากันเอื้อนว่าตาดปะอ๋อจนมาฮอดปัจจุบันและตาดังกล่าวกว้างประมาณ25เมตรสูงประมาณ50เมตรเป็นเขตสงวนพิเศษเพื่อท่องเที่ยวโดยเฉพาะจึงเฮ็ดให้ทิวทัศน์ธรรมชาติยังคงความงดงามแบบดั้งเดิมที่สุดไปเที่ยวได้สำหรับตาดปะอ๋อหรือใครที่ต้องการอยากไปเที่ยวตาดเซกระต่ำตกก็ได้ตาดเซกระต่ำตกนี่ท่านผู้ฟังเป็นตาดที่บ่ค่อยมีคนฮู้จักพอปานใดแต่มีความสวยสดงดงามหลายเป็นน้ำตกตาดที่สูงที่สุดเป็นลำดับ2ในภูเพียงบ่อละเวนซึ่งมีความสูงประมาณ120เมตรน้ำตกตาดดังกล่าวอ้อมรอบไปด้วยป่าดงพงไพรอันเขียวอุ้มทุมซึ่งน้ำใสนี่มีชื่อว่าห้วยกระต่ำไหลมาจากป่าลึกในเขตภูเพียงบ่อละเวนจึงเป็นที่มาของชื่อตาดเซกระต่ำตกเอ้าก็ไปได้นะผู้ฟังงามแท้ๆเนาะอุ้มทุมปกคลุมไปด้วยป่าไม้สีเขียวและก็นอกจากนั้นยังมีสนเผากะเหรี่ยงที่ท่านสามารถไปเที่ยวไปลิ้นไปศึกษาเฮียนโฮวิถีชีวิตของเขาเจ้าได้เฮือนสนเผากะเหรี่ยงแม่นตั้งอยู่บ้านดากมวนเมืองดากจึงห่างจากเทศบาลแขวง108กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองดากจึงประมาณ8กิโลเมตรเฮือนสนเผาตะเลียงมีรูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะดังเดิมของสนเผาโดยนำไส้วัสดุทางธรรมชาติล้วนๆในการปลูกสร้างซึ่งประชาชนทั้งหมดภายในบ้านได้พากันสามัคคีห่วมแห้งห่วมใจก่อสร้างบ้านขึ้นมาห่วมกันในแต่ละปีชาวบ้านจะพากันจัดงานบุญประจำปีขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองผลสำเร็จจากการเก็บเกี่ยวผลปลูกซึ่งในงานบุญก็จะมีการแสดงศิลปะพื้นเมืองกับการนุ่งถืออันเป็นเอกลักษณ์มีการวางแสดงผลิตภัณฑ์ตำแพนและจักสานพร้อมทั้งพิธีข่าควยเพื่อต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมยามในทุกๆปีเผ่าตะเลียงเป็นอีกหนึ่งเผ่าที่อยู่ทั้งแขวงเซกอกเนาะไปได้ท่านผู้ฟังและยังมีเผ่าอาลักเฮือนซนเผ่าอาลักตั้งอยู่บ้านกระสังกางเมืองละมามห่างจากเทศบาลเมืองประมาณ24กิโลเมตรตามเส้นทางเลขที่16 B ไปทางซ้ายแดนเวียดนามเฮือนซนเผ่าอาลักเป็นเฮือนที่เฮ็ดด้วยไม้เนื้อแข็งมุงด้วยไม้เนื้อแข็งและทั้งหน้าเฮือนก็มีรูปแกะสลักเป็นลวดลายต่างๆที่มีสีสันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของซนเผ่าซนเผ่าอาลักนี่แม่นมีวิธีการดำรงชีวิตวัฒนธรรมและฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์แท้ๆซึ่งแต่ละปีจะมีการจัดงานบุญประเพณีประจำปีขึ้นมีการแสดงศิลปะพื้นเมืองงานวางแสดงผลิตภัณฑ์ตำแพนและจักสานพร้อมทั้งมีพิธีข่าควยเพื่อต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมยามในทุกๆปีเอาท่านผู้ฟังที่เข้าโลบก็ได้มาเว้าว่าให้กับทุกท่านได้หาฟังเกี่ยวกับแขวงเซกองและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ว่าน่าสนใจก็ขอเชิญไปเที่ยวไปชมได้เด้อท่านผู้ฟังเด้อเอาละในตอนนี้เวลาจากทางรายการเที่ยวแดนจำปาก็หมดลงแล้วส่วนอาทิตย์ต่อไปโนรีจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวอยู่ไสเขตแขวงใดจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆอยู่ไสแดต้องได้ติดตามฟังรายการของพวกเขาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา8โมงหา8โมง15นาทีส่วนท่านใดที่ไปลิ้นไปเที่ยวบวรสถานที่ทางด้านธรรมชาติประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมไปบอนใดอย่าลืมรักษาความสะอาดและเคารพพิธีของประเพณีของท้องถิ่นท่องเที่ยวด้วยความเบิกบานมวลซื่นและปลอดภัยกันเบ้อสุขุสุคนมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังทีเคารพ
1: สบายดีท่านผู้ฟังทีหักแพงยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการประเทศจีนที่สวยงามซึ่งรายการนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ร่วมกับวิทยุเอาเปยปูเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมาร
0: ายการประเทศจีนที่สวยงามจะได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่หลือซื่อฮีดของประเพณีที่ปิ่นมนเสื้อข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมข้อมูลข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจที่ล่าสุดเรื่องอาหารการกินของจีนให้บรรดาท่านได้รับฟังทำอิฐของรายการมื้อนี้เชิญท่านรับฟังข่าวจีนเร่งสร้างความเข้มแข็งด้านอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสร้างความสุขให้แก่ประชาชนหลายกว่าเก่าอิงตามบทรายงานสถิติสภาพการพัฒนาอินเทอร์เน็ตจีนฉบับล่าสุดแสดงให้เห็นว่านับมาฮอดเดือนธันวาปี2025จีนมีผู้สมใช้อินเทอร์เน็ตจำนวน 1.125 ล้านคนอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตของจีนได้บรรลุถึง 80 กว่าส่วนร้อยมากผลด้านการพัฒนาดิจิตอลได้เข้าถึงประชาชนหลายกว่าเก่าวันที่19เมษายน2016ท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เป็นประธานกองประชุมสนทนาเวียกงานความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารพร้อมทางก้าวคำประสัยสำคัญโดยเน้นหนักให้สุกยูการสร้างสาประเทศชาติให้เข้มแข็งด้านอินเทอร์เน็ตสุกยูการพัฒนาเวียกงานความปลอดภัยอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารเพื่อให้อินเทอร์เน็ตสร้างผลประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสร้างความสุขให้แก่ประชาชนหลายกว่าเก่าภายใต้การชี้นำอย่างมีวิทยาศาสตร์จากแนวความคิดสำคัญของท่านสีจิ้นผิงเกี่ยวกับประเทศเข้มแข็งด้านอินเทอร์เน็ตเรียกงานความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารของจีนได้รับผลสำเร็จอันสำคัญใหม่การสร้างสาประเทศให้เข้มแข็งด้านอินเทอร์เน็ตได้มีบาดก้าวใหม่อย่างหนักแน่น
1: นับแต่จีนปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่14 2021หา2025เป็นต้นมาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารมีบทบาทพ้นเด่นขึ้นในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงคือผลสำเร็จด้านการประดิษฐ์สร้างต่างๆเช่นการค้นคว้าล่วงหน้าและการทดลองเทคนิค 6G ได้รับการสุกยู่อย่างนักแน่นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีควอนตัมเทคโนโลยีการเชื่อมต่อสนองมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เป็นต้นได้ปรากฏออกอย่างบ่หยุดยั้งจีนได้สำเร็จพื้นฐานโครงรางอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยอดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิตอลของอันดับ2ของโลกในหลายปีติดต่อกันนโยบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารสร้างผลประโยชน์ให้ประชาชนได้รับการลงลึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องการก่อสร้างด้านการบริหารรัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชนบทดิจิตอลได้สุกยู่การปฏิบัติเข้าสู่ล่วงลึกถ้าอยากพัฒนาเวียกงานความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีข้อมูลก็ต้องผันขยายแนวคิดการพัฒนาที่ถือประชาชนเป็นใจกลางในกองประชุมสนทนาเมื่อ10ปีก่อนท่านสีจิ้นผิงได้เน้นนักว่าสนองการบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เข้าถึงได้และมีประสิทธิผลให้แก่ประชาชนเฮ็ดให้ประชาชนนับเป็นตื้อคนมีความรู้สึกได้รับผลประโยชน์หลายขึ้นในการร่วมกันสมใช้มากผลของการพัฒนาอินเทอร์เน็ตจีนได้สร้างเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหลายสั้นและเป็นเอกภาพกันในทั่วประเทศผ่านจากการใช้ข้อมูลให้หลายเพื่อบรรลุเป้าหมายลดการแลนเอกสารของประชาชนให้หน่อยลงอินเทอร์เน็ตบวกได้เชื่อมโยงเข้ากับหลายคงเขตเช่นการศึกษาการเลี้ยงดูผู้เฒ่าเป็นต้นผลิตภัณฑ์ใหม่และรูปแบบธุรกิจใหม่ด้านอินเทอร์เน็ตเซนเศรษฐกิจแบ่งปันการออกเดินทางแบบอัศริยะการสำลักเงินแบบเคลื่อนที่ได้ปรากฏออกอย่างบ่หยุดยั้งเวียกงานความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารของจีนได้สุ่มใส่แก้ไขจุดอ่อนด้านชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนปรับปรุงการบริการสาธารณะให้ดีขึ้นการบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เข้าถึงได้และมีประสิทธิผลนั่นกำลังสร้างผลประโยชน์และสร้างความสุขให้แก่ประชาชนหลายกว่าเก่าท่านผู้ฟังที่เคารพต่อไปพวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงกันก่อนจักหน่อยจึงกลับคืนมาในรายการรับฟังข้อมูลข่าวสารกันต่อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการประเทศจีนที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้เชิญท่านรับฟังข่าววันที่1มิถุนายน2017กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการซุ่มปีผ่านมานี้สภาพทางอินเทอร์เน็ตของจีนมีท่าเอียงขยายตัวไปสู่ทิศทางที่ดีและปลอดใสหลายขึ้นกว่าเก่ากำแพงป้องกันความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตแห่งชาติมั่นแกนกว่าเก่าประชาชนจำนวนมหาศาลมีความรู้สึกว่าได้รับผลประโยชน์มีความสุขและมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งในโลกออนไลน์เดือนธันวาปี2015กองประชุมอินเทอร์เน็ตโลกครั้งที่2ที่จัดขึ้นอยู่ตะแสงอู่เจินแขวงเจอเจียงจีนซึ่งเป็นสถานที่ถาวรสำหรับการจัดกองประชุมอินเทอร์เน็ตโลกท่านสีจิ้นผิงได้เสนอแนวความคิดสำคัญเกี่ยวกับการสร้างประชาคมห่วมสตากรรมทางอินเทอร์เน็ตอย่างประดิษฐ์สร้างในระยะปฏิบัติแผนการ5ปีครั้งที่14ภายใต้การสี่นำนำพาจากแนวความคิดดังกล่าวนี้จีนได้มีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งและซุกยู่การคุ้มครองสากลทางอินเทอร์เน็ตเสนอข้อริเริ่มการบริหารปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกและข้อริเริ่มการร่วมมือด้านการไหลเวียนของข้อมูลข้ามแสดนทั่วโลกและอื่นกองประชุมอินเทอร์เน็ตโลกซึ่งเป็นองค์การจัดตั้งสากลได้รับการสร้างตั้งขึ้นพร้อมทางปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงเฮ็ดให้การพัวพันคู่ร่วมมือทั่วโลกทางอินเทอร์เน็ตได้ขยายตัวอย่างหอบดานแนวความคิดของจีนได้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากประชาคมโลก
1: ยูอาซีตะวันออกเฉียงใต้วิสาหกิจจีนได้ประกอบส่วนเข้าในการสร้างฮงหมออัศริยะหาจี้แห่งทำอิฐของอาเซียนยูอเมริกาลาตินเส้นทางสายใหม่ดิจิตอลได้เสื่อมสารเข้าในการพัฒนาด้วยการประดิษฐ์สร้างของท้องถิ่นดังกล่าวผ่านจากการแบ่งปันบทเรียนการพัฒนาเพิ่มทวีการร่วมมือด้านเทคโนโลยีจีนได้จับมือกับบรรดาประเทศในโลกก้าวไปสู่ดิจิตอลที่ดีงามกว่าเก่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15 2026หา2030ของจีนได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์อย่างละเอียดเซนบ่มเพาะและพัฒนาอุตสาหกรรมพัฒนาใหม่และอุตสาหกรรมล้ำยุคให้เติบใหญ่ขยายตัวซุกยู่การเสริมสร้างความแข็งแรงด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลและอัจฉริยะอย่างรอบด้านพร้อมทั้งเน้นนักอย่างชัดเจนว่าเร่งสร้างประเทศให้เข้มแข็งด้านอินเทอร์เน็ตเมื่อยืนอยู่จุดเริ่มต้นในประวัติศาสตร์จีนจะออกแข่งซุกยู่การพัฒนาเวียกงานความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารอย่างมีคุณภาพสูงเพื่อเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่สง่าราศีกว่าเก่าบนขบวนการใหม่แห่งการสร้างสาประเทศให้เข้มแข็งและฟื้นฟูความเจริญหุ่งเหืองอันยิ่งใหญ่ของประเทศจีนทางผู้ฟังที่หักแพงมื้อนี้รายการประเทศจีนที่สวยงามได้นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศจีนให้กับทุกท่านได้รับฟังในตอนท้ายของรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการขอมอบเพลงมวลๆให้กับทุกท่านได้รับฟังหวังว่าทุกท่านจะมักบทเพลงนี้
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาในรายการประเทศจีนที่สวยงามใกล้จะหมดเวลาลงแล้วขอขอบใจทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกๆวันอาทิตย์เวลา 8:15 น. หา 8:30 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับมื้อนี้มนุลีแก้วคุณบริษัทและอินทวรวงศ์กันดีพร้อมด้วยทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี

าการแบบนี้จะบ่เกิดขึ้นกับทานแน่นอนถ้าทานปฏิบัติได้ดังนี้กินอาหารที่ปรุงแต่งใหม่และสุกดีปกปิดบ่ให้มีแมงวันสัตว์และแมงไม้ทุกชนิดมาตอมก่อนแต่งกินก่อนกินข้าวก่อนป้อนข้าวลูกและหลังจากออกห้องน้ำต้องล้างมือใส่สบู่ทุกๆครั้งดื่มน้ำที่สะอาดหรือต้มให้สุกดีเสียก่อนถ่ายไซวิททุกๆครั้งและมันทำความสะอาดเป็นประจำอนามัยปัดกวาดเฮือนซ่านเป็นประจำเพียงเท่านี้พยาธิถอกท้องก็จะบ่เกิดขึ้นกับตัวทานและครอบครัวอย่างแน่นอนด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข

0: แม่มันเอ้ยฝนสิตกแล้วเฮาจะได้เกี่ยมลงไห่ลงนาแล้วได
1: เออก็ดีแล้วเด้ฝนตกจึงมีน้ำเฮ็ดไห่เฮ็ดนาน่ะแต่ว่ามากับฟ้ากับฝนก็มีพญาตนำได้เท่าเป็นต้นเป็นพญาตไข่ยุงลายพวกเขาต้องได้ระมัดระวังได้เท่าเอ้ย
0: คอยกะได้ยินเพิ่นว่านั่นล่ะมันอันตรายห้ายแฮงได
1: แม่นว่าจะได้ยินมาว่าแนวใด
0: เออได้ยินว่าพญาตไข่ยุงลายชนหลายมันมาเกิดอยู่ในฤดูฝนเพราะว่ายุงลายมักไปไข่ใส่กระโปะกระป๋องที่อยู่นอกเฮือนมีน้ำอังน้ำขังถ้าเป็นแล้วบ่ได้รับการปิ้นปวดที่ถูกต้องและทันเวลาอาจจะพาให้เสียชีวิตได้ได
1: คันสั้นเฮาสิเฮ็ดแนวใดซะนะ
0: บ่ยากเลยเพียงแต่เฮาทำลายบอนที่ยุงไปไข่ใส่บ่ว่าจะเป็นกระโปะกระป๋องอย่างตีนรถเก่าที่บ่ได้ใช้หั่นเด้ส่วนไห้น้ำฟุ้ยอุแองต่างๆที่เก็บน้ำไว้ใส่ให้ล้างพัดถูทั้งในให้สะอาดเป็นประจำและต้องถอกลงดินเพื่อให้ไข่ของยุงลายดับสูญไป
1: โอ้คือง่ายง่ายเนาะมาๆๆจันเฮาพากันไปเฮ็ดเดี๋ยวนี้เลย
0: แม่นแล้วเมื่อทุกคนอยู่ในครอบครัวห่วมใจเป็นเจ้าการทำลายแรงเพาะพันธุ์ของนอนน้ำยุงลายอยู่ในและนอกเฮือนของตนเองเป็นประจำเท่านี้ก็ปราศจากไข่ยุงลายได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข
2: พญาถอกทองสามารถติดต่อได้จากมือที่บ่สะอาดเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพของทานและทุกคนในครอบครัวควรล้างมือใส่สบู่เป็นประจำเพราะมือสามารถสัมผัสกับสิ่งต่างๆอย่างหลวงลายอาจมีเสื้อพยาธิปนเปื้อนอยู่นำเมื่อเหาจับอาหารเข้าปากโดยบ่ได้ล้างมือให้สะอาดสะก่อนทานและคนที่ทานหักจะติดเสื้อพยาธิถอกทองได้ดังนั้นทานควรเอาใจใส่ล้างมือให้สะอาดเป็นประจำบ่ว่าจะเป็นล้างมือก่อนและหลังกินอาหารล้างมือก่อนและหลังไส้วิทายล้างมือก่อนและหลังล่างก้นเด็กน้อยหรือสัมผัสกับอาจมล้างมือก่อนและหลังสัมผัสกับคนป่วยล้างมือก่อนและหลังสัมผัสกับสัตว์หรือเฮ็ดอนามัยเฮือนสารเมื่อทานปฏิบัติได้เป็นประจำทานและคนในครอบครัวก็จะบ่เป็นพยาธิถอกท้องอย่างแน่นอน

สบายดีท่านฟังเพื่อมีรายการเพื่อมวลดีมีสุขคิดฮอดคิดถึงมีรายการเนาะ1อาทิตย์ผ่านไปไว้เอาแท้เอาว่าทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงวางวันเสาร์ก็เป็นวันหนึ่งที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการออกแห่งงานอนามัยร่วมกันเนาะตามความรับผิดชอบของแต่ละเขตเพื่อหับตอนหรือว่าเป็นการเฉลิมฉลองวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีและก่อนหน้านั้นก็คือวันที่1มาวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ก็ได้มีขาบวนการอย่างเพื่อสุขภาพอยู่ที่ประตูไซเนาะส่วนประตูไซไปหาหอค้ำแล้วก็กลับมาประตูไซคืนอย่างมีความเบิกบานมวลซื่นเนาะนั่นก็เป็นการสร้างขบวนการตอนหับวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีเช่นเดียวกันดังนั้นบ่ว่ากิจกรรมใดเนาะเป็นการออกแห่งงานเป็นการย่างเพื่อสุขภาพก็แม่นเพื่อเฮ็ดให้ทุกคนนั่นแหละมีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะและก็ร่วมแรงร่วมใจกันในการไปย่างเพื่อสุขภาพได้ออกกำลังกายได้เนาะเพื่อเฮ็ดให้ร่างกายเฮาแข็งแรงทุกทั่วหน้ากันเลยขนาดแล้วจึงค่อยดื่มกินก่อนกินข้าวต้องล้างมือให้ดีการแน่นอนนอกมาตรฐานการรักษาสุขภาพเป็นของทุกคนและท่านเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองเด็กก็ต้องเอาใจใส่ให้กับเจ้าพร้อมเนาะฝึกสอนให้กับเจ้าเป็นสามารถที่จะล้างมือเองสามารถที่จะอาบน้ำเองหรือว่าเฮ็ดต่างๆได้ด้วยตนเองโดยที่ว่าเขาเจ้าจะเป็นคนเฮียนฮู้จากคนอ้อมข้างเนาะดังนั้นถ้าว่าท่านใดมีลูกมีหลานนั่งอยู่นั่งอยู่เฮ็ดหยังบัดนี้ท่านบ้านเด็กน้อยจะมักนั่งเฮ็ดหยังในสมัยนี้มักนั่งเบิ่งโทรศัพท์เคลียร์โทรศัพท์เล่นเกมนะอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งเด้อบรรทานที่ว่าเฮาต้องได้มีการซอกหาวิธีการในการแก้ไขแล้วล่ะในครอบครัวของเฮาเนาะเฮาฉะนั้นเพื่อเฮ็ดให้ทุกคนที่เนาะลูกหลานของเฮาที่เฮาฮักมีความสะสุขมีความปลอดภัยมีพัฒนาการตามไว้ก็แม่นให้ท่านนั่นเอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพเนาะท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่าข้อข้องใจก็สามารถไปปรึกษานำทีมงานแพทย์หมอของพวกเราได้เด้อท่านฟังสำหรับมื้อนี้ซึ่งก็เป็นรายการมวลดีมีสุขเนาะจะให้ท่านนั้นได้ฮู้ข้อมูลข่าวสารทางด้านสาธารณสุขเฮาเพิ่นได้มีการเคลื่อนไหวเด้ๆได้มีอันใดไปอันใดเนาะฉะนั้นแล้วก็แม่นว่าขอให้ทุกท่านนั้นได้ติดตามฟังข่าวจากทางรายการของพวกเฮากันก่อนเนาะหลังจากนั้นระยะต่อไปก็จะให้ท่านได้รับฮู้สาระนะฮู้เกี่ยวกับว่าเฮาจะสามารถสังเกตได้แนวใดว่าเฮากำลังจะเป็นหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหมากไข้หลังน้ำใสนั้นอย่าประมาทมากันที่ข่าวกันสักก่อนบรรทานเนาะท่านท่านนางใบคำคัตติยารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านซุงดงจุ้ง President of AK Celsius Lao and CEO of Lao Go Industryโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายการเข้าพบในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายนั้นก็ได้ปรึกษาหารือกันต่อกับเวียกงานความปลอดภัยของเกลือและความปลอดภัยด้านอาหารและเวียกงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขซึ่งก็เป็นบริษัทลาโคอินดัสเตียนจำกัดได้ดำเนินการสร้างโรงงานเกลือที่ทันสมัยแห่งกับอิฐในสปป.ลาวของเฮาโดยร่วมมือกับบริษัทเกลือเวิร์นคำนั่นเอง

0: ้อมกันนั่นท่านรัฐมนตรีก็ยังได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของทางทีมงานเอกอัครราชทูตไทยประจำลาวในวันที่28เมษายนที่ผ่านมานี่ซึ่งกับทั้งสองเนาะก็ได้มีการอบรมสนทนากันต่อกับการพัฒนาและเพื่อแนะนำตัวเองในโอกาสเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่โดยทั้งสองฝ่ายก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับการร่วมมือกันทางด้านเวียกงานสาธารณสุข
1: เขาต้องล้างมือให้ดีออกจากห้องน้ำอีกทีต้องล้างมือเสียก่อนมึงยอมน้ำยากางไว
0: ้ในวันที่25เมษายนที่ผ่านมานี่ของทุกๆปีก็เห็นวันไข้มาลาเรียโลกเนาะซึ่งก็แม่นหนึ่งในทั้งหมดของ11วันสำคัญของทางด้านสาธารณสุขในระดับโลกที่อย่างน้อยก็มีอยู่55ประเทศในทั่วโลกนั่นรวมทั้งบรรดาประเทศในขงเขตแม่น้ำของที่มีบรรดาที่มีปัญหาการติดเชื้อบ่มซ่อนของพยาธิไข้มาลาเรีย
1: แสดงให้โลกเขาลืม
0: ซึ่งก็ได้มีการกระตุ้นเนาะเป็นการกระตุ้นในบรรทัดเนาะให้เกิดความสะดุ้งไว้พร้อมทั้งปุกระดมภาคส่วนต่างๆรวมทั้งภาคประชาชนบรรดาเผ่าร่วมกันกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียนี้ให้สูญไปจากประเทศของตนดังนั้นศูนย์ขยุงแมกาฟังและแมงไม้กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันมาลาเรียโลกขึ้นที่บ้านอาล้างใหญ่เมืองสีปูนแขวงสวรรคเขตภายใต้คำขวัญบุกวืนกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียพวกเขาสามารถเฮ็ดได้พวกเขาต้องเฮ็ดได้กิจกรรมดังกล่าวได้รับการเข้าร่วมโดยทานปริญญาเอกดร.บัวลำคำล้อมห้องหัวหน้าศูนย์ไข่ยุงเมกาฝากได้แมงไม้ทานปริญญาเอกดร.เตียงคำป้องวงศาห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสวรรคเขตมีบรรดาศูนย์ห้องการสาธารณเมืองห้องการปกครองเมืองภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสาธารณสุขศาลาและพ่อแม่ประชาชนก็ได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวท่านปริญญาเอกดร.บัวลำคำล้อมได้กล่าวว่าวันไข้มาลาเรียโลกปันที่25เมษายนที่ได้หมุนเวียนมาในแต่ละปีเนาะปีนี้ก็คือปี2026นี้ก็อยากเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนและชุมชนจงรักษาและเสริมขยายมูลเชื้อการร่วมมือช่วยกันกำจัดพยาธิดังกล่าวนี้เพื่อแน่ใจในการรับประกันบ่ให้ประชาชนนั้นติดเชื้อพยาธิไข้มาลาเรียในท้องถิ่นของตนเองสำหรับกระทรวงสาธารณสุขไข้มาลาเรียถือว่ายกระดับให้เป็นหนึ่งในบรรดาประเทศที่เฝ้าระวังแห่งชาติปฏิบัติโดยแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพียงแต่ค้นพบหนึ่งกรณีของคนเจ็บที่ติดเชื้อก็จะได้ดำเนินการโต้ตอบทันทีตามเงื่อนไขและหลักการวิชาการการปฏิบัติเช่นนี้ก็เพื่อกำจัดหัดแคบเข้าการส่งเสื้ออยู่ในวงแคบและการจู่โจมแรงส่งเสื้อให้ดับศูนย์เพราะพวกเขาบ่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้นี่ค่ะหากขาดความร่วมมือของทุกกลุ่มของหน่วยงานรวมทั้งการนำของท้องถิ่นและประชาชนที่ต้องได้สะดุ้งไว้ตื่นตัวไว้และร่วมกันในการตีถอยพยาธิดังกล่าวนี้ส่วนกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นในวันที่27เมษายนที่บ้านอาล้างใหญ่เมืองเสปูนแขวงสวรรคเขตกันแม่นแล้วเนาะท่านผู้ฟังสำหรับพยาธิไข้มาลาเรียถือว่าเป็นพยาธิหนึ่งที่มีความอันตรายให้แห้งถ้าว่าเป็นแล้วอาจจะเป็นไข้มาลาเรียขึ้นสมองเฮ็ดให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ดังนั้นถือว่าเป็นวันสำคัญหนึ่งของทางสาธารณสุขที่ต้องได้มีการปฏิบัติกันเพื่อให้พ่อแม่ประชาชนนั้นได้รู้ถึงผลร้ายของพยาธิไข้มาลาเรียซึ่งในการเฉลิมฉลองวันไข้มาลาเรียโลกนั่นก็นอกจากเพื่อนได้มีการโอ้รวมสนทนากับพ่อแม่ประชาชนแล้วเพื่อนก็ยังได้เฮ็ดกิจกรรมถามตอบแจกรางวัลได้มีการมอบมุ้งเคลือบยาคุณภาพยาวนานให้กับพ่อแม่ประชาชนน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวนั้นด้วยเนาะซึ่งค่ะทางทีมงานก็ได้มีความให้ ความสะดุ้งไว้แก่พ่อแม่ประชาชนที่ได้เข้าร่วมและก็แนะนำให้กับพ่อแม่ประชาชนสามารถที่จะนำไส้มุ้งเคลือบยาคุณภาพยาวนานนำไส้สเปรย์ฉีดทากันยุงเพื่อบ่ให้ยุงกัดเนาะอันนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้ความปลอดภัยของทุกคนนั่นแหละบ่ว่าจะเป็นเด็กน้อยผู้ใหญ่ผู้สูงอายุที่เพิ่นได้เข้าร่วมก็สามารถที่จะนำข้อมูลนี้ไปบอกต่อให้กับลูกๆหลานๆคนในครอบครัวนั้นอีกเช่นเดียวกันเพื่อจะได้เป็นการป้องกันบ่ให้เป็นพยาธิไข้มาลาเรียบุกบืนกำจัดไข้มาลาเรียพวกเขาสามารถเฮ็ดได้พวกเขาต้องเฮ็ดได้เอาท่านผู้ฟังนั้นก็เป็นข่าวอ้อมข่างกระทรวงสาธารณสุขที่นำมามอบมาฝากมาต้อนต่อมิตรรายการเนาะก็อย่าลืมเด้อบรรดาท่านนอกจากฟังข่าวแล้วในระยะนี้ก็อย่าลืมเอาลูกเอาหลานที่มีอายุต่ำกว่า5ปีไปหาวัคซีนการพยาธิโปลิโอการเติมเด้อเป็นการเพิ่มให้กับหลานน้อยเพื่อเป็นการกระตุ้นให้กับทางกายสามารถที่จะต้านทานกับพยาธิโปลิโอนี้ได้เนาะหรือว่าพยาธิเปี้ยลอยดังนั้นท่านใดฮักลูกฮักหลานก็อย่าลืมพาเขาเจ้ามาหับการหยอดวัคซีนการพยาธิโปลิโอหรือเปี้ยลอยได้เนาะตามสถานที่บริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่านและนอกจากนั้นเฮายังมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ลงไปซักไปยอดให้ฮอดสุขศาลาเนาะฮอดห้องห้องเรียนอนุบาลฮอดเฮือนของท่านได้ฉะนั้นขอให้ทุกท่านนั้นได้เอาใจใส่อย่านำเอาลูกไปบ่อนอื่นอย่าเอาลูกหนีจากการหยอดวัคซีนอย่าเอาลูกหนีจากการซักวัคซีนที่เขาเจ้ายังบ่ทันได้รับการซักเทื่อเนาะต้องได้ติดตามเบิ่งเด้อบรรดาท่านว่าปึ้มหัวสิบ่ของเขาเจ้านอกจากจะได้รับเพิ่มแล้วนี่ในการซักวัคซีนตามปกติของเจ้าครบระบอถ้าว่ายังบ่ครบทีมงานแพทย์หมอของพวกเฮาสามารถซักให้ตื่มได้เนาะอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนั้นอย่าถือเบาเด็ดขาดขอให้ทุกท่านสละเวลาของท่านมาพาลูกพาหลานตามกว่า5ปีมารับการหยอดวัคซีนให้ได้เด้อท่านฟังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากทางรายการก่อนระยะต่อไปจะให้ทานได้ฮู้สารานะฮู้เกี่ยวกับว่าอาการสัญญาณเนาะหรือว่าสัญญาณอันตรายแนวใดจึงให้ฮู้ว่าเฮากำลังมีปัญหาเรื่องของมากไข้หลังแล้วตอนนี้เฮามาเปลี่ยนบรรยากาศจากทางรายการก่อน

0: ยคือมาเป็นแบบนี้เนาะอยู่ๆตาก็บ่เห็นหุ่ง
1: แม่ตู้จะเป็นหยังคือ
0: โอ้ยคือมาเป็นแบบนี้เนาะอยู่ๆตาก็บ่เห็นหุ่ง
1: แม่ตู้จะเป็นหยังคือจมผู้เดียว
0: แม่ตู้บ่เห็นหุ่งจักเป็นหยังอยู่ซื่อๆตากะมัวเบิ่งหยังก็บ่เห็น
1: มาๆให้หลานเบิ่งดูอุ้ยแม่ตู้คือมีหยังขาวๆอยู่ตาดำเจ้าอันนี้แหละเฮ็ดให้มัวไปๆหลานจะพาไปกวดอยู่ห้องหมอบ้านเฮานี
0: ่มื้อนี้เป็นวันอาทิตย์ได้หลานเพิ่นก็สิเปิดบริการอยู่บ่แม่นแล้วเมื่อท่านเบิ่งบ่เห็นเบิ่งหยังก็มัวเจ็บตาหรือมีอาการคัดเคืองตาท่านอาจเป็นพยาธิเกี่ยวกับตาได้เช่นพยาธิแก่นตาขุ่นตากระดันตาอักเสบเบาหวานขึ้นตาต้อลมสิ้นตาปงอุบัติเหตุทางตาและอื่นๆท่านสามารถไปใช้บริการได้ที่โรงหมอน้อยโรงหมอสุมสนหรือโรงหมอแขวงใกล้บ้านท่านหรือมาที่ศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตาทงปงได้ทุกมื้อตลอด24ชั่วโมงหับประกันการบริการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลท่านสามารถโทรปรึกษาก่อนก็ได้ที่เบอร์021-612474 021-612000 030-578-7737 020-55-415170
2: ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตากระทรวงสาธารณสุขและองค์การ CBM

0: จ้าท่านฟังก็มาถึงระยะสุดท้ายจากทางรายการกันแล้วเนาะกับรายการมวลดีมีสุขขณะนี้มโนภาพอยากจะบอกมีรายการเกี่ยวกับสัญญาณเตือนว่ามักขลังของท่านบอกคอนเบิ่งข่ามเด็ดขาดเนาะว่ามีอาการผิดปกติใดบ่นั่นก็คือขอให้ท่านนั้นสังเกตเบิ่งการเปลี่ยนแปลงของน้ำเหนียวของท่านมีการเปลี่ยนแปลงบ่ตามปกติแล้วน้ำเหนียวของเฮาจะมีสีอ่อนๆเนาะสีสาอ่อนถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนสีก็แม่นต้องสงสัยโลดว่ามีปัญหาเรื่องของมักไข้ลางบ่เนาะพร้อมทั้งน้ำเหนียวนั่นมีฟอดเนาะมีฟอดเวลาเฮาเหนียวออกมาจะมีฟอดอันนี้ก็แม่นต้องสงสัยแล้วเด้อว่ามีหรือบ่เนื่องจากว่าเฮากินน้ําเนาะก็จะมีการเหนียวออกมาถ้าว่าเฮากินน้ําไปแล้วยังบ่เหนียวอันนี้ต้องไปสงสัยกันเลยเนาะสงสัยกันเติมอีกเนาะตามปกติแล้วเฮากินน้ําเข้าไปเท่าใดน้ํานั่นก็จะออกมาเนาะเพราะว่านอกจากเฮากินน้ําไปแล้วยังมีอาหารการกินที่มีน้ําเนาะก็สามารถที่จะเป็นการที่ไปเฮ็ดให้ร่างกายหรือว่ามรรคหลังนั้นต้องได้ไปขับน้ําเหนียวออกมานั่นเองนอกจากนี้แล้วนี่ท่านเวลานอนกลางคืนเนาะลุกมาเหนียวเรื่อยๆเนี่ยในการคืนหันอันนี้ก็เป็นสงสัยเราเด้อนอกจากนั้นอีกสามารถสังเกตได้ที่เฮาสามารถเบิ่งเห็นนั่นก็คือมีอาการบวมต่างหางกายเนาะบ่ว่าจะเป็นหน้าบวมคาบวมหน้าหนังตากระบวมตุ้ยๆต้นๆอยู่หันหน้าบัตรฐานเนาะอันนี้ก็เป็นเวลาเฮากดมันจะบุ้มเข้าไปโดยเฉพาะแม่นบวมอยู่ที่ขานี่ขาก็จะบวมใหญ่เลยพองเลยโพงเลยเพิ่นว่าเนาะบางเทื่อนี่จะเลื่อมพุ่นได้ก็มีฉะนั้นอันนี้แม่นต้องไปหาแพทย์หาหมอโดยด่วนเนาะนอกจากนั้นแล้วก็ยังอ่อนเพลียเมื่อยง่ายนั่งอยู่ซื่อๆกับเมื่อยอันนี้ก็ได้อันนี้ต้องสงสัยแล้วแหละเนาะหาว่ามีความผิดปกติแบบนี้อ่อนเพลียตลอดเวลาสมาธิก็ลดลงหายใจก็ยากหายใจก็ลำบากอีกเมื่อยอ่อนเพลียแล้วยังบ่พอเหงื่อออกหลายเมื่อยหลายอีกว่าซั่นซาเนาะอันนี้ก็แม่นต้องสงสัยกันแล้วเด้อพร้อมกันนั้นมีความผิดปกติที่ผิวหนังผิวหนังจะเป็นหยังอ้าวผิวหนังนั่นก็จะคันคายผิวหนังก็จะแห้งบางคนหั่นน่ะอาจจะมีผื่นตามผิวหนังก็ได้บางคนกับปุ้นท้องปวดหากพุ่นและบรรทัดฐานเนาะแล้วก็หากเนาะซึ่งว่าการปวดหากนี่ก็เนื่องจากว่าอาจจะมีอาการอันใดอันหนึ่งในร่างกายเนาะซึ่งเหตุให้ระบบการไหลเวียนของร่างกายมีปัญหาและก็บ่อยากกินข้าวเบื่ออาหารการกินเห็นหยังก็บ่อยากกินจังซี่ต้องสงสัยละเด้อนอกจากนั้นอีกก็คือความดันเลือดจะสูงขึ้นเนาะจากคนปกติอยู่ที่120/80จังสิอาจจะสูงกว่านี้เนาะดังนั้นผู้ใดมีภาวะของความดันเลือดสูงนี่ที่ผิดปกติก็ต้องไปกวดมรรคหลังตื้มอีกเนาะเพื่อจะได้มีการแก้ไขให้ทันเวลาบ่ให้ปล่อยปะละเลยไปจนถึงขั้นว่าเป็นมรรคหลังสุดซึมเป็นมีปัญหาเรื่องของมรรคหลังเนาะจนได้เป็นขั้นฟอกมรรคหลังอันนี้ก็บ่ดีเนาะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของท่านถ้าหากท่านมีอาการเบื้องต้นขึ้นมาแนวนี้ก็ขอให้ทุกท่านไปหาแพทย์หาหมอทันทีโดยด่วนเลยหากมีอาการเหล่านี้เอาท่านผู้ฟังเบื้องเวลานาทีก็หมดลงแล้วเนาะมโนภาพขอฝากมีรายการไว้เกี่ยวกับการป้องกันการยุงลายการตื้มให้หลายขึ้นเนาะเนื่องจากระยะนี้ก็แม่นฝนกำลังจะมากันแล้วหลายบ่อหลายเขตก็มีพายุเข้าจังซี่น้ําอ่างน้ําขังก็มาแล้วเด้ตัวเลขของการติดเชื้อพยาธิก็แม่นเพิ่มขึ้นแล้วนับมื้อนับเพิ่มขึ้นดังนั้นขอให้ทุกท่านเอาใจใส่ในการป้องกันพยาธิไข้ยุงลายให้หลายขึ้นตื่มเนาะด้วยการปฏิบัติ5ปอและเพชรแนวใดบ่ให้ยุงกัดอ่ะอันนี้ก็ขอฝากไว้ในระยะนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีสบายดี
1: เดี๋ยวได้กี้ได้ยินข่าวว่าลูกชายบ่สบายบ
2: ่แม่ล่ะปะฮักก็แต่ว่าหมอมื้อวานนี้เนี่ยเกือบมันตายแท้ท่านว่าพาไปพบหมอสากูเนี่ย
1: อ้าวเป็นจังว่าเดี๋ยวนั้น
2: ก็ย้อนว่าตอนลูกข่อยเป็นไข้ตั้งบิดนั่นบ่ฮู้ว่าเป็นไข้หยังข่อยก็เลยไปซื้อยาแม่มันกินแต่ก็บ่เซาเลยพาไปพบหมอทานหมอบอกว่าเป็นไข้ยุงลายถามว่าพาไปปีนปัวสานี่มันอาจตายได้แท้เพิ่นยังสั่งห้ามอยู่ว่าห้ามซื้อยามากินซ่าซ่าและส่งน้ำทะเลโดยลำพังเด็ดขาดต้องมีแพทย์หมอติดตามอย่างใกล้ชิดได้ปะ
1: ฮั่นแหละมื้อนี้ต้องจื้อไว้เวลาเป็นไข้ต้องไปกวดสุขภาพอยู่ห้องหมอ หรือสุกสลาใกล้ๆบ้านเฮานี่ก็ได้บ่ต้องไปซื้อยามากินเองเด็ดขาด
2: ขอสิบอกลูกบอกร้านต่อๆไปล่ะบ่ต้องซื้อยามากินโลเล่เด็ดขาดเวลาเจ็บเป็น

0: เดี๋ยวได้กี้ได้ยินข่าวว่าลูกชายบ่สบายบ
1: ่แม่ล่ะปะฮักก็แต่ว่าหมอมื้อว่านี้เนี่ยเกือบมันตายแท้คั่นว่าพาไปพบหมอสากกูนี
0: ่อ้าวเป็นจังว่าเดี๋ยวนั้น
1: ก็ย้อนว่าตอนลูกข่อยเป็นไข้ซะบิดน่ะบ่ฮู้ว่าเป็นไข้หยังข่อยก็เลยไปซื้อยาแม่มันกินแต่ก็บ่เซาเลยพาไปพบหมอทานหมอบอกว่าเป็นไข้ยุงลายถ้าว่าพาไปปีนปัวซ่านี่มันอาจตายได้แท้เพิ่นยังสั่งห้ามอยู่ว่าห้ามซื้อยามากินซ่าซ่าและส่งน้ำทะเลโดยลำพังเด็ดขาดต้องมีแพทย์หมอติดตามอย่างใกล้ชิดได้ปะ
0: ฮั่นแหละมื้อนี้ต้องจื้อไว้เวลาเป็นไข้ต้องไปกวดสุขภาพอยู่ห้องหม
2: อว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
3: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทน์หลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าว
4: รัฐบาลสุทธิสิบยังมีสิ่งท้าทายหลายอย่างที่จะต้องผ่านพาให้ได้โดยเฉพาะด้านการบริหารกลไกการแบ่งขันแบ่งความรับผิดชอบบางบอนยังสับสนกลไกการบริหารรัฐอยู่บางท้องถิ่นยังมีการเปลี่ยนแปลงซ่าเกิดมีแนวคิดเอื้ออิงเหตุให้

0: สนั่นรัฐบาลสุธิสิบจะต้องได้เอาใจใส่ช่วยเหลือประชาชนให้หลุดพ้นออกจากความยุ่งยากไปให้ได้
1: สิ่งถ่ายท่าจากภัยธรรมศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของทิศทางอากาศนอกจากสิ่งถ่ายท่าจากภายนอกแล้วภัยพิบัติธรรมศาสตร์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถ่ายท่าและบอสซาบะขาดเดาได้อันมอในวันที่22วันสัปดาห์ผ่านมาเอา71ปีท่าของมักเฮปแล้วเนาะโลกเซมังซีโคดเมืองนัทเซทฮอกเรื่องสร้างความสดเสียหายญาติพานะจำนวนหนึ่งเกิดถึงบาดเจ็บเลยมักเฮปปักยังไงตกเสียหัวเสียต้นเสียโตเอาไปญาติมันเสร็จแล้วนี่ก็เนี่ยเพียงแต่ต้นปีซื้อยังฤดูฝนสิของมาซึ่งยังตื่นด้วยพยานระบาดพยานฤดูกาลต่างและศัตรูพืช
0: ท่านสอนใส่สีพันดอนให้หู้ตื่นว่ารัฐบาลสุธิสีต้องตั้งหน้าผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10และบรรดามติของสภาแห่งชาติวางออกด้วยความหับผิดชอบสูงพร้อมนี้ต้องได้หันเอาการเว้าให้ไปสู่การกระทำตัวจริงต้องเด็ดเดียวแก้ไขสภาพเว้าหลายแต่เหตุน้อยหรือบ่เหตุเว้ามีวาทศิลป์จบงามเป็นตาฟังแต่เหตุอย่างบ่ได้
2: จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: องค์การกาแดงแห่งชาติลาวเคลื่อนไหวอย่างเป็นเอกราชที่มีการเข้าร่วมของสังคมอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญกฎหมายและเจ็ดหลักการพื้นฐานของขบวนการกาแดงและซีกวงเดือนแดงสากลให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นปลุกระดมคนขวายบริจาคเลือดและการสนองเลือดที่ปลอดภัยส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐานปฐมพยาบาลกู้ภัยซุกเสริญโฆษณาคนขวายแรงถึงสร้างสมาชิกและอาสาสมัครกาแดงสืบเท้าหาญาติพี่น้องและพัวพันห่วมมือสากลองค์การกาแดงแห่งชาติลาวมีเครื่องหมายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแมนกากบาทสีแดงเทิงพื้นสีขาวเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของความมีน้ำใจมนุษยธรรมและไส้เฉพาะการเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์การกระแดงแห่งชาติลาวเท่านั้นท่านใดที่สนใจประกอบส่วนเข้าในเวียกงานมนุษยธรรมติดต่อได้ทีองค์การกระแดงแห่งชาติลาวโทร021 250 000หรือองค์การกระแดงแขวงทั่วประเทศ

0: ่ได้เห็นหน้าพ่อแล้ว
1: ปวดฟันเลย
0: เดี๋ยว
1: ได้เห็นหน้าพ่อ
2: ได้ย
1: ิน
2: จริงดีใจน้ำเด้อขึ้นมาพบพ่อได
0: ้เลย
3: พัดภาคจากกันตั้งแต่โดนเวลาหากับพบพ่อกัน
1: ดีใจแท้ๆพ่อเอ้ย
2: เพื่อนข้างเฮาเขาเป็นหยังกันเนาะ
0: อ๋อพ่อกับลูกหาก็ได้พบกันหลังจากที่ได้พัดภาคจากกันได้30ปีแล้วได
2: ้โอ้เป็นตาดีใจน้ำเนาะแล้วพวกเขาเฮ็ดแนวใดจึงสามารถมาพบกันได้อีก
0: ย้อนว่าพวกเขาไปติดต่อขอการช่วยเหลือจากกาแดงลาวเพิ่นช่วยเหลือล่าในการซอกหาญาติพี่น้องที่พัดภาคทั้งภายในและต่างประเทศซึ่งการพัดภาคอาจมาจากหลายสาเหตุเช่นการยกย้ายถิ่นฐานเกิดภัยพิบัติการอพยพและสถานการณ์อื่นๆ
2: แล้วเขาต้องเห็ดแนวใดแด
0: เรื่องนี้เขาไปฟังจากพนักงานสืบท้าวกันเถอะ
4: หากท่านใดสนใจสามารถพบพันได้ที่หน่วยงานสืบท้าวในโครงการกาแดงลาวทั่วประเทศจากนั้นพนักงานสืบท้าวจะสอบถามเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์นอกจากนี้องค์การกาแดงลาวยังมีการดำเนินงานจดหมายกาแดงที่เป็นการส่งข่าวของญาติพี่น้องที่พัดภาคกันด้วยสาเหตุต่างๆเช่นเกิดภัยพิบัติซึ่งระบบการสื่อสารบ่สามารถเฮ็ดเวียกได้หรือการถูกคุ้มขังอยู่ต่างประเทศให้ได้รับข่าวและรับรู้สถานการณ์ของพี่น้องได
2: ้โอ้มันก็บ่ได้ยุ่งยากหยังหลายเด้คันซั่นสิไปบอกตู้แดงบ้านใต้นี่ก่อนได้ยินว่าบ่ได้ข่าวลูกชายหลายปีแล้วบางทีกาแดงลาวอาจจะช่วยเราได้ได
0: ้ให้เจ้าบอกลาวไปติดต่อที่ห้องการกาแดงได้เลยหรือโทรเบอร์นี่บางทีเราอาจจะได้พ่อลูกชายของเราในไวๆนี่ก็ได้
4: ถ้าท่านต้องการตามหาสมาชิกครอบครัวที่พัดภาคสามารถเข้าไปพัวพันที่ห้องการกาแดงลาวทั่วประเทศหรือโทร021 253 014

องค์การกาแดงแห่งชาติลาวเสนอรายการเพื่อนมนุษยธรรมรายการนี้ออกอากาศทุกๆวันอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ได้เห็นหน้าพ่อแล้ว
1: บ่ปกปันเลย
0: สิเป็นหน้าได้
1: ได้เห็นหน้าพ่อ
0: ได้เห็น
1: พ่อ
0: จริง
2: ดีใจน้ำเด้อที่มาพบพ่อ
0: ได้พ
3: ่อพัดภาคจากกันตั้งแต่โดนเห็นหน้าหากับพ่อพ่อกัน
1: ดีใจแท้ๆพ่อเอ้ย
2: เพื่อนข้างเฮาเขาเป็นหยังกันเนาะ
0: อ๋อพ่อกับลูกหาก็ได้พบกันหลังจากที่ได้พัดภาคจากกันได้30ปีแล้วได
2: ้โอ้เป็นตาที่ใจน้ำเนาะแล้วพวกเขาเฮ็ดแนวใดจึงสามารถมาพบกันได้อีก
0: ย้อนมาพวกเขาไปติดต่อขอการช่วยเหลือจากกาแดงลาวเพิ่นช่วยเหลือล่าในการซอกหาญาติพี่น้องที่พัดภาคทั้งภายในและต่างประเทศซึ่งการพัดภาคอาจมาจากหลายสาเหตุเช่นการยกย้ายถิ่นฐานเกิดภัยพิบัติการอพยพและสถานการณ์อื่น
2: ๆแล้วเขาต้องเฮ็ดแนวใดแด
0: ่เรื่องนี้เขาไปฟังจากพนักงานสืบท้าวกันเถาะ
4: หากท่านใดสนใจสามารถพบพันได้ที่หน่วยงานสืบทาวในโครงการกาแดงลาวทั่วประเทศจากนั้นพนักงานสืบทาวจะสอบถามเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์นอกจากนี้องค์การกาแดงลาวยังมีการดำเนินงานจดหมายกาแดงที่เป็นการส่งข่าวของญาติพี่น้องที่พัดภาคกันด้วยสาเหตุต่างๆเช่นเกิดภัยพิบัติซึ่งระบบการสื่อสารบ่สามารถเฮ็ดเวียกได้หรือการถูกคุมขังอยู่ต่างประเทศให้ได้รับข่าวและรับรู้สถานการณ์ของพี่น้องได้
2: โอ้มันก็บ่ได้ยุ่งยากหยังหลายเด้คันซั่นสิไปบอกตู้แดงบ้านใต้นี่ก่อนได้ยินว่าบ่ได้ข่าวลูกชายหลายปีแล้วบางทีกระแดงลาวอาจจะช่วยเราได้เด
0: ้ให้เจ้าบอกลาวไปติดต่อที่ห้องการกระแดงได้เลยหรือโทรเบอร์นี่บางทีเราอาจจะได้พ่อลูกชายของเราในไวนี่ก็ได
4: ้ถ้าท่านต้องการตามหาสมาชิกครอบครัวที่พัดภาคสามารถเข้าไปพัวพันที่ห้องการกาแดงลาวทั่วประเทศหรือโทร021-253-014
5: โอ้ให้เลือดคือให้ชีวิต
6: สบายดีมิทักแฟนรายการทุกๆท่าน
5: สบายดีรายการที่เกี่ยวกับทุกท่านพอถึงเวลา9โมงกับ10โมงแล้วกันเพื่อนมัจจุธรรมจากองค์การกาแดงสัตว์ลาว
6: เจ้าพบกันประจำกับธีดาวันกุลาวงศาพร้อมด้วยสมมาลาเจ้า
5: แม่แล้ว1อาทิตย์พบกันเทื่อนึงเน
6: า
5: ะ
6: แม่แล้วซึ่งว่าอาทิตย์นี้พวกเฮาก็มีการเคลื่อนไหวแล้วก็เวียกงานเกี่ยวกับเนี่ยปัญหาที่เพิ่นกําลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ก็คือเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับเลือดเนาะเฮาก็จะมีนัดสัมภาษณ์เนาะเหมือนอาทิตย์นี้แม่นเฮาจะมีนัดสัมภาษณ์ท่านคําพูดเจ้าซึ่งว่าเพิ่นจะมาสัมภาษณ์ความรู้เกี่ยวกับนี่แหละเวียกงานเลือดนี่แหละว่าไปเป็นแนวใดเนาะเจ้า
5: เอาเราถ้าฟังเติมเบิ่งมีเรื่องงานการบริจาคเลือดคือพวกเฮาได้เว้ากันความต้องการเลือดแต่ละวันบัดสูง
6: เจ้า
5: การมาบริจาคสมัครใจบัดน้อย
6: แม่แล้ว
5: อีหยังมันบ่สมดุลหรือว่าบ่ดุลเดียงกันดังนั้นก็คือพวกเขาได้เว้าตลอดแล้วถ้าว่าทุกท่านมีเงินไขในการบริจาคเลือดอย่าลืมเลยทุกท่านขอให้มาเป็นส่วนหนึ่งในการมีแบ่งน้ำจิตน้ำใจ
6: เจ้า
5: ช่วยเหลือเพื่อนมาด้วยกันอันนี้บางท่านก็ท่วงถามมาเลือดคือว่าบ่มีคือว่าเห็นซื้อขายสมุนว่ะ
6: เจ้า
5: เออมันก็บ่มีหรอกเนาะคือเว้าแหละถ้ามีก็คือพวกเขาอยากให้แจ้งโลดนะคือเว้าโลดแหละแจ้งหาพวกเขาโลด
6: เจ้าให้เข้าใจว่าเลือดนี่นะคันว่าประเมินเป็นมูลค่านี่นะบ่ได้เพราะว่าจะไล่เป็นแบบมูลค่ามหาศาลก็บ่ได้อีกเพราะว่าหยังอันมูลค่าแท้ๆนี่แม่น5ส่วน4แต่ว่ารัฐบาลช่วยมัน1ส่วน4ฉะนั้นเนาะพวกเฮาที่ว่าสมใช้เลือดนี่ต้องได้ร่วมแม่ร่วมใจกันเนาะช่วยกันนี่แหละเพราะว่าอย่างมันมีค่าถุงเลือดนะค่าถุงเลือด1ถุงนี่ก็มัน 70,000 กีบแล้วแล้วก็สายส่งเลือดนี่1สายก็ 15,000 เนาะรวมเป็นทั้งหมดแม่น 85,000 เนาะอันนี้มันเสียค่าอันเฉพาะค่าธรรมเนียม
5: อัน
6: นี้มันต้องได้เสียช่วยกันอยู่แล้วเพราะว่าอย่างอุปกรณ์ต่างๆที่เอานําเข้ามานี่ก็อันนําเข้าจากต่างประเทศแล้วก็แพงใช้แล้วใช้เท่าเดียวเจ้า
5: เจ้าฉะนั้นก็คือว่าแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันมีค่าธรรมเนียม
6: แม่แล้ว
5: เมียนเลือดฝากเลือดนั่นแหละว่าง่ายๆซะ
6: เจ้าร
5: ักษาเลือดของท่านไว
6: ้เจ้า
5: อันนี้กับพ่อก็ได้เว้ากันตลอดก็ให้เบิ่งน้ํากันนั่นแหละถ้าว่าผู้ใดเห็นก็ส่งมาพวกเฮาโลด
6: แม่น
5: ก็กระแดงสัตว์ลาวก็ได้หรือว่าลงที่เพจก็ได้มีหลักฐานโอ้
6: เจ้า
5: ผู้ลีดเดอร์ขายเลือดให้พวกข่อยมื้อนั้นน่ะอันน่ะ
6: เจ้าอันนี้อยากให้ฝากเตือนน่ะทุกคนในสังคมนี่แหละถ้าว่าเห็นปรากฏการณ
5: ์
6: การซื้อขายเลือด ให้ติดต่อเลยมาทางที่องค์การกระแดแห่งชาติลาวหมายเลขสถาบันเลือดแห่งชาติแมน021214763หรือว่าทักมาที่เพจองค์การกระแดแห่งชาติลาวหรือว่าทักไปที่เพจสถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้เนาะให้มีหลักฐานเนาะถ่ายรูปถ้าว่าได้ซื้อเสียงเฮียงน้ำผู้ที่ว่าขายเลือดนั่นน่ะให้เป็นการดีเพราะว่าทางองค์การกระแดแห่งชาติลาวเฮานี่ก็อยากรู้คือกันเนา
5: ะ
6: ว่าแม่นไผท่านใดหรือว่าภาคส่วนใดนี่เป็นมีเหตุให้มีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนาะเจ้าเพราะว่าอันนี้นี่ถ้าว่าเลือดนี่นะมันบ่มีโรงงานผลิตเน
5: า
6: ะถ้าว่าสังคมแตกตื่นในปัจจุบันนี้ถ้าแห่งเลือดแห่งขาดบ่เพียงพออยู่แล้วเนาะถ้าทางบ่ไปบริจาคนี่มันแห่งเสียให้ขาดเลือดอีกเจ้า
5: คือแล้วท่านไปสถาบันแห่งชาติสิเห็นป้ายมักใหญ่ดอก
6: เพิ่
5: นติดอยู่หน้าห้องการบ่ทับเลือดอ่ะนะ
6: แม่น
5: เพิ่นก็เขียนใส่เลยห้องจ่ายเงินการจ่ายเงินให้จ่ายตามใบบินรับเงินอยู่ห้องเท่านี้ห้องนี้เท่านั้น
6: เจ้า
5: เนาะถ้าจ่ายเกินนอกจากใบบินแล้วหรือว่าจ่ายจากบนอื่นแม่นบ่รับผิดชอบเด็ดขาดท่านผู้ฟัง
6: เจ้า
5: เนาะให้เก็บใบบินไว้ถ้าว่าผู้ใดเนาะไปเบิ่งว่าโอ้ค่อยคือว่ามันหลายเท่าตัวอย่างว่าล้านปลายตัวอย่างสมมุติว่าหรือ 800,000 900,000 กีบตัวอย่าง
6: เจ้าก็มีอันตัวนึงที่เพิ่นว่าถ้าว่าล้อถ้าดุนๆน่ะนะได้จ่าย 70,000 ตามที่อันธีรวรรณได้แจ้งไปเมื่อกี้นี้แต่ว่าถ้าพิเศษนั้นในหนึ่งได้จ่าย 400,000 อันนี้มันบ่ถูกเนาะค่ะว่าได้จ่ายเกินนั้นน่ะ 400,000 นั้นบ่แม่นเน
5: า
6: ะเจ้าจะมาอ่านตัวนโยบายเนาะก็คือดังที่ธีรวรรณได้เว้าไปนะ1แม่นท่านจะได้เสียมีแต่ค่าถุงเลือด 70,000 กีบ
5: 70,000 กีบ
6: แล้ว2แม่นได้เสียค่าสายส่งเลือด1สายเนาะ 15,000 กีบลบเป็น85และสำหรับผู้ที่ว่าเคยบริจาคเลือดที่ถือบัตรบริจาคเลือดมายืนขอนโยบายขอนโยบายเนาะนำเลือดเนาะจะได้อย่างดังนี้1แม่นถุงเจาะเลือดนี่จะได้เสียไป 3,000 กีบสำหรับผู้ที่ว่าถือบัตรไปสายส่งเลือดก็ 15,000 เนาะก็เป็น 35,000 อันนี้มันนโยบายสำหรับผู้ที่ว่ามีบัตรบริจาคเลือ ดบางท่านว่าอันข้าพเจ้าไปบริจาคแล้วเอาบัตรไปแต่ว่าบ่ได้เลือดให้เข้าใจว่าถ้ามีบัตรแต่ถ้าว่าเลือดบ่มีมันก็จำเป็นต้องได้เอาพี่น้องมาบริจาคก่อนเน
5: า
6: ะ
5: จ้ะหรือว่าเพิ่นเข้าแจ้งซื่อบ่ธีรวรรณข่อยจ่อเลือดไว้แล้วแช่ป้าไว้หั่นน่ะ
6: บ่แม่นเน
5: า
6: ะ
5: คือจังซั่นเนาะ
6: ยัน
5: คือนั้นคือจังซั่นว่าข่อยอ้าวข่อยก็บริจาคเลือดไว้เป็นหยังเวลาข่อยมาเอาเลือดคือบ่มีเลือดให้ข่อย
6: น่าจะเป็นแบบนั้นเจ้าเพราะว่าให้เข้าใจเนาะบรรดาท่านก็คือว่าถ้าท่านบริจาคไปแล้วถ้ามีบัตรตัวนั้นจะมีนโยบายดังที่ธีรวรรณได้เว้าไปแล้วถ้าว่าโชคดีไปท่านถือบัตรตัวนั้นไปต้องการใช้เลือดเลือดมีท่านก็จะได้อยู่แล้วถ้าว่าเลือดบ่มีก็จําเป็นเนาะทางต้องได้จําเป็นหาพี่น้องมาบริจาคให้เพราะว่าเลือดนี่นะธรรมดามันก็จะมีอายุเพียงแต่35วันแต่ว่าปัจจุบันนี้นี่เบิ่นบ่อยู่ฮอดปานนั้น
5: มื้อนึงก็เบิ่นแล้ว
6: แม่นแล้ว
5: มันอยู่บ่ฮอดมื้อซั่นเน
6: า
5: ะ
6: แม่นเพราะว่าพี่น้องคนเจ็บนี่มาท่าเอาเลือดอยู่สถาบันเลือดแห่งชาตินี่นะทุกนาทีเลยก็ว่าได
5: ้
6: เนาะแล้วมันจะมีอีกปรากฏการณ์อันนึงได
5: ้
6: หมายความว่าผู้ที่ว่ามาขายเลือดนี่นะมันจะมีปรากฏการณ์อันนึงผู้ที่ว่ามาขายเลือดหมายความว่าข่อยฮู้ว่าเจ้าต้องการเลือดนะ
5: มาถามโดนบ
6: ่เออมาถามว่าเจ้าอยากได้เลือดบ่บางเทื่ออาจจะมีในตัวนี้นะอาจจะมีตัวนั้นก็มีปรากฏการณ์แบบหมายความว่าเออถ้าต้องการข่อยสิบริจาคให้เจ้
5: า
6: แล้วก็มาบริจาคผ่านองค์การกระแดงชาติลาวแล้วก็อาจจะเข้าใจในนั้นก็มีมันมีเด้
5: อาศัยบ่อนเฮาทํามาหากิน
6: แม
5: ่น
6: บ่เป็นไงเพราะว่าสังเกตเห็นอยู่ทาง Facebook เพิ่นกับเพิ่นโพสต์นะว่าถ้าใครต้องการเลือดนี่ทักมาได้เด้อเองนะ
5: โอ้ยว่าจังซี่นี่เฮาก็ต้องได้ส่งหาผู้เกี่ยวแล้วนี่ลองเบิ่งเพราะข่อยอยากได้เลือดเด้อตัวอย่าง
6: แม่นๆ
5: ราคาเท่าใดเพื่อนอย่าง
6: ตัวนี้ก็เป็นปรากฏการณ์อันนึง
5: ผู้เดียวนี่แหละสร้างความบ่สงบในสังคมเนาะก็คือว่าเลยบนพนักงานเลือดเด็ดขาดทุกท่านคือว่าเลยมีพนักงานเลือดพนักงานองค์การกระแดแห่งชาติลาวถ้ามีหลักฐานและข้อให้เอาใหม่พวกเขา
6: ถูกต้องแล้ว
5: เพิ่นก็อยากคือว่าจะสกัดกั้นที่สุดแหละ
6: ถูกต้องแล้วเน
5: า
6: ะ
5: ปัญหานี
6: ่เป็นหูเป็นตานํากันเนาะถ้าว่าตาท่านใดที่ว่าเห็นปรากฏการณ์ดังที่ได้เว้าไปเนาะก็คือการซื้อขายเลือดหรือปรากฏการณ์อื่นๆเนาะที่ว่ามันเป็นแบบบ่ถือกับนโยบายของสถาบันเลือดแห่งชาติน่ะนะให้ท่านแจ้งมาที่องค์การกระแดแห่งชาติเราถ้าว่าทายรูปมีหลักฐานมีสถานที่มีชื่อของผู้ที่ว่าซื้อขายเลือดแห่งเป็นการดีเลยเนาะอันนี้ก็บ่เข้าใจคือกันเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้เลือดมันบ่เพียงพออยู่แล้วเนาะเลือดมันบ่เพียงพออยู่แล้วบ่เพียงพอยะหยังบางกลุ่มนี่เพิ่นก็บริจาคเป็นประจําอยู่แล้วแต่บางคนนี่ก็บ่บริจาคบ่เคยบริจาคก็มีเนาะแล้วว่าการใช้เลือดนี่ใช้บางคนนี่ใช้มื้อนึงอัน2ถุง3ถุงก็มีเนาะอันนี้ก็อยากให้เป็นช่วยกันถ้าแห่งมีปรากฏการณ์ย่อท้อแบบนี
5: ้
6: เนาะเฮ็ดให้เขาเอิ้นว่าหลายคนเข้าใจเป๊ะเข้าใจผิดไปต่างๆนานา
5: ถูกต้อง
6: บ่อยากไปบริจาคได้บัดนี้มันก็ยังเฮ็ดให้เลือดนี่ขาดบ่เพียงพออยู่แล้ว
5: กังวลไปเบิดเน
6: า
5: ะ
6: เจ้า
5: คือว่าแหละทุกท่านลองมาจ่อเลือดก่อนผู้ใดบ่เคยมานะจะให้มาจ่อเลือดก่อนมันก็บ่ได้เจ็บหยังหรอก เวลาเลือดของท่านเชี่ยวออกเดี๋ยวเพิ่นท่านหมอเพิ่นก็ได้เฮ็ดใบคําแนะนําเดี๋ยวตอบคําถามตามความจริงดิ
6: เจ้า
5: เมื่อว่ามาฮอดแล้วออกรถได้รถได้
6: เจ้า
5: บ่แม่นได้ตรงกัน
6: เพิ่นๆๆจะมีแบบฟอร์มสอบถาม
5: แบบฟอร์มสอบถาม
6: เพิ่นจะมีแล้วก็หมายติ๊กใส่ตอบตามความจริงตัวอย่างว่าทานได้นอนรับเพียงพอ6ชั่วโมงขึ้นไปบ่
5: จ้ะ
6: ถ้ารับก็หมายติ๊กใส่ถ้าบ่รับก็หมายอันติ๊กใส่อีกนะแล้วถ้าว่าเลือดท่านใดที่ว่าบ่ผ่านเพิ่นก็จะแจ้งมาบ่แม่นว่าสุขภาพบ่แข็งแรงก็สิไปโจเอาก็บ่ได้เนาะอันนี้เพิ่นมีแบบฟอร์มสอบถามเนาะเนาะอันนี้ก็อยากให้ร่วมแรงร่วมใจกันเนาะต้านสกัดกั้นการซื้อขายเลือดเพราะว่าพนักงานแพทย์หมอโดยเฉพาะอยู่สถาบันแห่งชาตินี่เพิ่นก็เฮ็ดเวียกเมื่อยอยู่แล้วเฮ
5: ็
6: ดเวียกเมื่อยได้บ่ได้พักบ่ได้พอนั่นนี
5: ่
6: คือเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์หรือว่าจันทร์แต่ฮอดอาทิตย์นี่แม่นเพิ่นได้เปลี่ยนกันออกหน่วยเพื่อไปรับขอบริจาคเลือดบางคือตัวอย่างคือทางกะสาขาแขวงนี่บางท่านนี่โอ้ยเนาะแบกตู้แบกเตียงอย่างไปสุดท้ายมากันยังได้แต่เลือด1ถุง2ถุงแต่ก็ยังดีแต่อันนี้หาวิธีคนควยเอาเลือดมาเพื่อรับไส้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่แหละเนาะอยากให้ร่วมแรงร่วมใจกันให้เข้าใจว่าองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเป็นองค์การจัดตั้งทางสังคมฉะนั้นองค์การกระแดงชาติลาวช่วยสังคมสังคมก็ต้องช่วยองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเฮาต้องร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันแม่นบ่
5: ใช่ต้องเนาะก็คือวันอาทิตย์แล้วนี่เนาะสัมภาษณ์ดร.คำจันทร์นั่นแหละ
6: เจ้า
5: สัมภาษณ์ปั๊บเพิ่นก็ไปวัดเลยเด้
6: เออแม่น
5: ไปเอาเลือดอยู่พุ่นดิ
6: เจ้า
5: พระอาจารย์ครูบามันแจ้งมาแล้วก็ออกตนญาติโยมประชาชนภายในบ้านเพิ่นไปเต้าโฮมอยู่วัด
6: เจ้า
5: สิบริจาคเลือดให้แล้วก็มา
6: เจ้า
5: หลังจากมาสัมภาษณ์ในรายการพวกเขาเรียกเพิ่นก็ไปต่อ
6: แม่น
5: วันเสาร์วันอาทิตย
6: ์บ่ได้อยู่ในเสาแม่นเจ้า
5: ไปขอกันบริจาคเลือดจากสังคมนี่แหละเนาะให้ได้ช่วยกันเอามื้อนี้ก็อย่าลืมเด้อท่านใดอยากร่วมกิจกรรมถามตอบเพราะเขาก็ยังมีธงนะทุกท่านเอ้าธงก็ยังบ่ได้แก้ดอกยังสิฟุ่นจับใส่ธงยาง
6: เอา
5: ไว้เนาะ
6: เจ้าก
5: ิจกรรมตอนท้ายตอบทั้งโทรศัพท์ก็ได้0305787052
6: เจ้า
5: หรือว่าที่ส่งผ่านเพจพวกเขาได้ที่ Lao National Radio กดเบิ่งชมผ่านเพจของพวกเขาก็ได้มีทั้งเสื้อแล้วก็ผงด้วยทุกท่านเด้อ
6: เจ้า
5: เออรักษาไว้ได้ยันมันขี้ฝุ่นถึกเด้เนาะอยากได้เสื้ออยากได้ถุงที่ได้นึกเจ้าก็ได้ซะลาว
6: เจ้า
5: อย่าลืมงอมกิจกรรมในตอนท้ายคำตอบคำถามง่ายๆบ่ยาก
6: แม่นแล้วเนาะให้ติดตามตั้งแต่ต้นรายการจนจบเนาะเขาจะมีคำตอบคำถามในนี้เจ้า
5: แม่นแล้ว
6: โอ้อาทิตย์นี้นี่ก็เป็นต้นอาทิตย
5: ์
6: ของเดือนพฤษภาแล้วเนาะวันกรรมกรหรือว่าวันอันให้งานนี่โอ้สุขสมราได้ไปเที่ยวทางไหนแน
5: ่ก็บ่ได้ไปใส่เนาะก็อยู่เฮือนนั่นแหละ
6: เจ้า
5: แล้วยานี้คือฮู้ละเศรษฐกิจมันยุ่งยาก
6: แ
5: ท้น้ำมันก็แพงเด้เนาะ
6: เจ้า
5: เอากิจกรรมวันกรรมกรสากล
6: เจ้าก
5: รรมกรสากลเฮานี่เป็นจังได
6: ๋โอ้อันทาง
5: กิจกรรมเฮานี่นะ
6: แม่นแล้วฝากประชาสัมพันธ์เลยเนาะในวันที่6เดือน5หรือว่าเดือนพฤษภาคมนี้ทางองค์การกระแดงชาติลาวหรือว่าสถาบันแห่งชาติเพิ่นจะได้มีการจัดกิจกรรมรับบริจาคเลือดขึ้นอยู่ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคเนาะให้ทุกท่านถ้าว่าท่านใดมีจิตใจอยากจะบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็ให้ไปบริจาคได้ในมื้อนั้นเนาะเพิ่นจะมีกิจกรรมหลากหลายเนาะนอกจากท่านจะได้บุญในการบริจาคเลือดแล้วก็ยังได้มีการพบปะและก็ได้การมีกิจกรรมหลากหลายเนาะแล้ววันนี้เวลาที่ว่าเพิ่นบริจาคเลือดไปแล้วเพิ่นก็มีของเป็นที่ระลึกให
5: ้แม่ล่ะ
6: เล็กๆน้อยๆบ่ว่าจะเป็นเสื้อบ่เป็นเสื้อเป็นขนมข้าวต้มขนมนมเนยอย่างสิประมาณนี้เพิ่นก็อันนี้ก็มีการแจกให้เนาะถ้าว่าท่านใดที่ว่ามีหมู่มีครูมีพี่มีน้องเชิญชวนกันไปในมื้อนั้นก็คือวันที่6พฤษภาคมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมฉลองวันครบรอบกระแดงสากลเนาะครบซึ่งครบรอบปีนี้แมนเจ้าปีนี้แมนครบรอบ163ปี
5: 163ปี
6: ก็คือวันกระแดงสากลหรือว่าวันที่8พฤษภาคมที่จะมาถึงนี้เนาะเมื่อหวนคืนไปวันที่14มิถุนายนปี1859นี้ท่านอังรีดูนังนักธุรกิจชาวสวิตเซอร์แลนด์นี้เพิ่นได้เดินทางไปที่ทงซุนเฟรดิโนภาคเหนือของประเทศอิตาลีซึ่งเป็นสมรภูมิหบระหว่างกองทัพฝรั่งและออติสเนาะในเวลานั้นนั้นมีทหารบาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนหลายเพราะว่าได้มีการสู้รบกันแล้วทานอังรีดูนังนี้ด้วยเพิ่นมีความจิตใจมีมนุษยธรรมเพิ่นก็ได้หยุดการเดินทางของเพิ่นและก็เข้าช่วยเหลือทหารทั้ง2ฝ่ายทหารฝ่ายใดที่ว่าบาดเจ็บเพิ่นก็ได้มีการปฐมพยาบาลผู้ใดที่ว่าล้มตายเพิ่นก็ได้มีการเขียนจดหมายสืบทางหาญาติพี่น้องแล้วหลังจากนั้นเพิ่นจากเหตุการณ์ที่ว่าอนาสยองขวัญนี้เพิ่นก็ได้หยุดการเดินทางเพิ่นแล้วเพิ่นก็กลับมาประเทศของเพิ่นแล้วเขียนปึ้มหัวหนึ่งชื่อว่าความทรงจำแห่งซุนเฟริโนแล้วเพิ่นก็ได้ตีพิมพ์ไปหลายๆประเทศ หลังจากนั้นก็มีหลายประเทศก็เห็นดีในความคิดของเพิ่นว่าให้มีเขาเอิ้นว่ารับผิดชอบทหารและอาสาสมัครของตนเมื่อเกิดมีสงครามอ่ะนะแล้วเพิ่นก็ได้ตั้งคณะกรรมการกระแดงสากลขึ้นเพื่อช่วยเหลือทหารและอาสาสมัครในเวลาที่เกิดสงครามแล้วหลังจากนั้นเนาะหลายๆปีต่อมาเพิ่นก็ได้มีการก่อตั้งสหพันธ์กระแดงและสิบวงในแดงสากลเจ้าแล้วก็ต่อมาก็ได้มีขยายไปในแต่ละประเทศมีกระแดงแต่ละประเทศซึ่งว่าปัจจุบันนี้มีกระแดงทั้งหมดมัน192ประเทศเนาะให้เข้าใจแล้วแต่ละประเทศนี่จะเฮ็ดเวียกบนพื้นฐานอันเดียวกันนั่นก็คือ17หลักการเนาะ1มนุษยธรรมเที่ยงธรรมเป็นกลางเอกราชเอกภาพสมัครใจและความมีน้ำใจสากลหมายความว่าแต่ละประเทศที่มีกระแดงต้องยึดถือ7หลักการนี้เป็นหลักโฆษกสมราเนาะแล้วเฮ็ดเวียกด้วยความมีนี่แหละเมตตาแล้วก็มีความเที่ยงธรรมเที่ยงธรรมหมายความว่าบ่ได้เข้ามีสั้นๆวันน่ะว่าเจ้าทุกข่อยรวยข่อยสิไปซวยคนรวยบ่อีหยังสิอันนี้ซวยทุกคนทุกสั้นๆเลยแล้วก็เป็นกลางก็คือบ่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่าอันนี้เป็นฝ่ายศัตรูอันนี้เป็นฝ่ายบ่ศัตรูบ่จะซวยทุกคนเลยเนาะแล้วความเป็นเอกภาพก็คือนี่แหละแต่ละประเทศจะมีกาแดงได้เพียงแต่หนึ่งเดียวเท่านั้นบ่แม่นว่าโคชกสมราถือเลข800ล้านอยากไปตั้งกาแดงอีกกาแดงหนึ่งขึ้นมาก็บ่ได้เน
7: า
6: ะ
7: แต่ส่วนบุคคลสิวะ
6: แม่นบ่ได้เนาะแต่ละประเทศจะมีกาแดงหนึ่งเดียวเท่านั้นแล้วก็เอกราชก็คือองค์การกาแดงแห่งชาติลาวนี่เฮ็ดเวียกอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสปป.ลาวแต่ว่าการเฮ็ดเวียกเป็นเอกราชถ้าว่าเกิดเหตุขึ้นมาเนาะต่างๆทันทีทันใดเลยอันนี้เป็นหน้าที่ของกาแดงเนี่ยต้องได้ลงไปช่วยเหลือ
7: แม่ล่ะ
6: เจ้าแล้วก็ความสมัครใจพนักงานกาแดงนะบ่ได้บางเพื่อกับอาสาสมัครอาสาสมัครกาแดงบ่ได้เงินเดือนนะก
7: ็
6: คือแล้วกับพนักงานกาแดงเช่นกันถ้าว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินมานี่บ่อนใดทุกนี่นะบ่อนใดเข้าไปยากๆกันดานี
7: ่
6: ก็จําเป็นได้ไปได้แต่ว่าบ่ได้สิมาเฮียกฮ้องสิ่งตอบแทนใดๆเนาะบ่แม่นว่าข่อยเอาเครื่องไปช่วยเหลือเจ้าต้องเอาเป็ดเอาไก่เอาเข้ามาให้ข่อยบ่เนาะอันนี้ผิดจรรยาบรรณอีหลีเนาะ
7: แล
6: ้วก็ความมีน้ําใจสากลนี่แหละดังที่ได้เว้าไปเนาะก็คือเฮามีกระแดงหลายๆประเทศนะอันนี้เป็นน้ําใจยิ่งใหญ่นะหมายความว่าเห็นบ่คือตัวอย่างอัตปือเคลื่อนแตกหลายปีก่อนเนาะทางกระแดงหลายๆประเทศเนาะโดยเฉพาะเป็นอันสภากระแดงเวียดนามบ่สิงคโปร์บ่อีหยังเพิ่นก็ได้เข้ามาช่วยเหลือ
7: เจ้า
6: อันนี้ก็เป็น7หลักการพื้นฐานของขบวนการกระแดงสากลที่พวกเฮาได้ยึดติดเนาะเจ้า
7: เพราะนั้นก็เป็นการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆของโอ้กันกระแดงสัตว์ลาวกับพวกเขาแล้วขอบใจเมื่อกี้นี้11 12ทานเบิ่งสมพันธ์เพจ Facebook ของพวกเขาสบายดีเด้ออย่าลืมเด้อมีกิจกรรมถามตอบพี่น้องเอ๋ยอยากได้เสื้อกระแดงอยากได้กระเป๋าที่ระลึกขององค์การกระแดงสัตว์ลาวนี่ไปใส่กับแป้งน้ำแดงของสู้แฟนหรือว่าเมียก็ได
6: ้
7: หรือว่าสิไปตลาดใส่กระเป๋าน้อยก็ได้เอ้าจากรายการเพื่อนมนุษยธรรมจากองค์การกระแดงสัตว์ลาวมื้อนี้พวกเขามีได้สัมภาษณ์กับทานคำพุทธเน
6: า
7: ะเจ้าผู้ที่เคยเอาเลือดออกมื้อนี้ก็เห็นเพิ่นลงสื่อออนไลน์แ
6: ด่
7: พวกเขาก็ได้ประสานไปก็อยากให้มาถามความรู้สึกกันแหละ
6: เจ้า
7: เป็นหยังคือยังอยากบริจาคเลือดมาฮอดตอนนี้ได้จะข้างแล้ว
6: ถามความรู้สึกเพิ่นแล้ว
7: ความรู้สึกแด่และการบริจาคเลือดคือว่ามันสำคัญแนวใด
6: เจ้า
7: ในการช่วยเหลือสังคมเพื่อนมนุษยกรรมนี้จากองค์การกระแดงสัตว์ลาวในระยะต่อไปเนาะพวกเขาจึงจะได้ได้สัมภาษณ์ตื้มนะสบายดีทั้งท่านคำพรสบายดีท่านนางลีน่าสบายดีมาเด้อกินข้าวน้ำกันกินข้าวไปน้ำฟังและกันไปน้ำมาสันดิและก็อย่าลืมมาเอาของรางวัลน้ำ
6: เจ้า
7: อีกจักหน่อยเด้อ
6: สุขภาพงาม
7: แล้วก็ทั้งมเหสาวันนี้สบายดีตอนเช้าเน
6: า
7: ะ
6: อย่าลืมก็แล้วกันเด้อท่านใดที่เข้ามาเนาะ1แซ่เท่ากับการช่วยเหลือสังคมเนาะฉะนั้นให้ทานแซ่และก็ติดตามรายการเฮาทุกอาทิตย์เลยนะเจ้า
7: แล้วก็ขอบใจทั้งสาวลาดเสียงขวางได้สบายดีโคศกทั้ง2เจียวยังกินบ่เบิดเด้ออย่าฝ่าฝากมาเอาขอบใจทักทายสวัสดีพนักงานเพื่อนมนุษยธรรมเจ้ากับกันแห่งชาติลาวกับพวกเขา
6: เจ้าม
7: ื้อนี้คือได้เว้าแล้วอย่าลืมเด้อข้อมูลข่าวสารพวกเขาก็มีหลายอย่าง
6: เจ้า
7: ที่จะนําเสนอเวียกงานนี่แหละช่วยเหลือเพื่อนมนุษยกันของพวกเขาได้เวียกงานกันบริจาคเลือดเด้
6: ดังที่ได้เว้าไปในโฆษกสมนาเนาะนอกจากเวียกงานบริจาคเลือดแล้วพวกเขาก็มีก้าวหน้าเวียกแต่มื้อนี้พวกเขาจะมาเว้าเน้นๆเกี่ยวกับเวียกงานบริจาคเลือดนี่แหละให้สังคมได้รับรู้เข้าใจเนาะว่ามันเป็นแนวใดโดยเฉพาะในการสัมภาษณ์ท่านคำพูดสมบูรณ์นี
7: ้ได้แล้ว
6: เป็นแนวใดผู้ที่เพิ่นบริจาคเลือดมา35ครั้งแล้วได
7: ้
6: นะเพิ่นเข้าใจเรื่องเชิงเกี่ยวกับนี่แหละนโยบายหรือว่าเกี่ยวกับเวียกงานเลือดนี้ให้เพิ่นมาเว้าให้ฟัง
7: ถูกต้องถูกต้องเนาะเอานอกจากนั้นก็ในตอนท้ายจะนำเสนอสารณหูเกี่ยวกับระยะฝนนี่นะย้ำฝนที่จะถึงนี่ท่านผู้ฟังระดูฝนดีนะ โดยเฉพาะแล้วจะมีการเก็บพร้อมคือแนวใดนะใช้ชีวิตจังใด
6: เจ้า
7: เนาะเพราะว่าแต่ละปีนี่โอ้ยยามฝนมาแล้วความเสี่ยงจักดินเจือนจักต้นไม้หักทับ
6: เจ้า
7: จักฟ้าลมฝนตกโอ้ยหลายสิ่งหลายอย่าง
6: เรา
7: จะมีการความพร้อมเกียมพร้อมหับมือคือแนวใด
6: เจ้า
7: อะไรเงี้ยฤดูฝนนะที่จะมาถึงนี่แหละ
6: แน่แล้วแล้วเขาก็จะมีการเนี่ยตอบห่างเสียงสังคมเนาะเป็นอย่างเลือดจึงว่าเพียงพอความต้องการของเลือดนี่เป็นแนวใดเนาะมาละเอียดเลยว่าให้ฟังละเอียดเลยนะเจ้า
7: เจ้า
6: เจ้า
7: อ่ะจะพักฟังเพลงก่อนจะขอฟังเพลงนี้ฝากเพลงนี้เอาให้เนาะเอาจดจำน้ำใจซะเนาะก็เพื่อตอบแทนบุญคุณผู้ที่ได้ช่วยเหลือในการบริจาคเลือดช่วยสังคมช่วยเพื่อนมาด้วยกันบ่ได้หวังผลกำไรจดจำน้ำใจ

0: ิห่างหากกะเกียมตัวเองไปใส่เน
1: าะว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
0: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
1: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
0: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
1: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
0: ้โอ
1: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้ฮู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
0: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสั้นเฮาก็สิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
2: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง
3: ขณะนี้ท่านพอฟังรายการเพื่อนมนุษยธรรมจากองค์การแห่งชาติลาวเราผ่านไปเสียงเพลงจดจำน้ำใจก็อย่าลืมเด้อขอจดจำบุญคุณของพวกท่านที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนบริการช่วยคนเจ็บมาแล้วเนาะพญาติพญาจักผ่าตัดจักแม่เกิดลูก
4: แม่น
3: ความต้องการเลือดหลายแต่ละวันแล้วก็บรรเทาอุบัติเหตุก็ต้องการเลือดคือกัน
4: แม่แล้วเจ้า
3: เนาะ
4: ซึ่งว่าปัจจุบันนี้ทางองค์การการแห่งชาติลาวนี่ก็อยากขอเชิญชวนทุกคนอยู่ในสังคมนี่แหละร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคเลือดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็บริจาคให้นี่แหละทางองค์การการแห่งชาติลาวบ่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของปัจจัยต่างๆเพราะว่าแต่ละปีมันจะมีเอิ้นว่าภัยพิบัติอาจจะเกิดขึ้นในตอนไหนก็บ่ฮู้ฉะนั้นเราต้องได้ร่วมแรงร่วมใจกันห่างหากะเกียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเจ้าเพราะว่าองค์การกระแดงแห่งชาติลาวนี่มีทั้งหมดเป็น9หน้าเวียก9หน้าเวียกก็คือ1แม่นเวียกงานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นถ้าว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวก็ต้องได้ลงไปช่วยเหลือทันทีทันใดก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกับขอความร่วมมือกับสังคมนี่แหละในการบริจาคเป็นวัตถุปัจจัยสิ่งของต่างๆเพื่อเกี่ยมกะเกี่ยมไว้เนาะช่วยเหลือช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ว่าประสบภัย
3: ถูกต้อง
4: เจ้าและก็ต้องมากับแม่นเวียกงานบริจาคเลือดสนองเลือดที่ปลอดภัยห่วมแห้งห่วมใจกันเป็นกระบอกเสียงและก็ห่วมแห้งห่วมใจกันต้านการซื้อขายเลือดเนาะและก็ห่วมแห้งห่วมใจกันบริจาคเลือดตัวนี้แล้วก็ต่อมากับแม่นเวียกงานส่งเสริมสุขภาพชุมชนน่ะอันนี้ก็แม่นเวียกงานนึงในขององค์การกระแดงสัตว์ลาวต่อมากับแม่นเวียกงานปฐมพยาบาลแล้วก็เวียกงานกู้ภัยฉุกเฉินเวียกงานโฆษณาขนควายแรงทื่นเวียกงานสร้างสัมพันธ์อาสาสมัครกระแดงเวียกงานสืบทอดหาญาติพี่น้องและเวียกงานพัวพันหัวมือสากลอันนี้ก็แม่นทั้งหมด9หน้าเวียกขององค์การกระแดงสัตว์ลาวบ่ได้มีเฉพาะแต่เวียกงานเลือดเท่านั้น
3: แม่นล่ะ
4: เจ้า
3: เอาท่านใดที่ว่าอยากเอาลูกหลานมาเฮียนปฐมพยาบาลนะแล้วก็คือพวกเขาทั้งอาจารย์ชยาเวชเนาะ
4: เจ้า
3: เจนป่องดิเพิ่นก็มาแนะนำตลอดวิธีปฐมพยาบาลตัวอย่างว่าล้มแบบนี
4: ้ท
3: ่านี้สิช่วยจังได
4: ๋เจ้า
3: ช่วยถึกวิธีหรือว่าเบิดสติ
4: เน
3: า
4: ะ
3: เฮ็ดจังใดสิไปปั๊มหัวใจหรือว่า CPR ปั๊มจังใดถึกวิธีกดจังใดว่าคนกดบ่ถูกกดมั่วจักไปถูกบ่ใครหลังจักถูกตับถูกปอดบ่ฮอดหัวใจนั่นวิธีการจับจังใดวิธีปั๊มแบบใดนี
4: ่แม่น
3: ลูกหลานเฮาเด้อถ้าว่ามีเวลาหั่นน่ะอยากมาเฮียนได
4: ้ได
3: ้เป็นอาสาสมัครก็ได้หรือว่าอยากมาเฮียนพื้นฐานการปฐมพยาบาลช่วยเหลือเบื้องต้น
4: แม่นมาเป็นอาสาสมัครมาเขียนใบสมัครหลังจากนั้นเพิ่นก็จะมีการฝึกอบรมให้บ่แม่นว่าอันบ่เป็นแล้วจะเอาไปช่วยเหลือคนเจ็บเลยบ่ได้เนาะต้องได้มาผ่านการฝึกอบรมปฐมพยาบาลจบเสียก่อนเนาะการที่ว่าท่านได้เข้ามาเป็นอาสาสมัครองค์การกระแดงสัตว์แล้วนี่ท่านจะได้ประสบการณ์หลากหลายเนาะบ่ว่าจะเป็นนี่แหละได้ฮู้จักพบปะหมู่ครูที่ว่ามีจิตใจมนุษยธรรมนํากันแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลแล้วก็ได้ช่วยเหลือสังคมเนาะเจ้าอันนี้ก็เป็นนั่นเวียกงานอาสาสมัคร
3: เจ้า
4: เจ้า
3: อย่าลืมเด้อผู้ที่เบิ่งติดตามผ่านเพจตอนนี้9ท่าน10ท่านจักหน่อยมาเอาเสื้อเด้อ
4: เจ้าม
3: าเอาถุงตอบผ่านเพจก็ได้ตอบพันโทรศัพท์ก็ได้0305787052คำถามง่ายๆนึงดอกเอาที่ตะวันเจ้าเกี่ยมไป
4: คำถามง่ายๆเอาอยู่ในรายการนี่แหละเนาะก็คือนี่แหละผู้ที่ว่าสามารถบริจาคเลือดได้ต้องมีน้ำหนักจากกิโลขึ้นไปเท่านั้นง่าย
3: ๆเอาจังซี่เกี่ยมไว้
4: เลยเกี่ยมไว้เนาะ
3: เกี่ยมไว้เลยแล้วก็หรือว่าท่านใดสะดวกจักหน่อยพวกเขาว่าเริ่ม
4: พ
3: ิมพ์มาเลย
4: หรือว่าสิเอายากๆนิดนึงก็คือคนผู้นึงปีหนึ่งนี่สามารถบริจาคเลือดได้จักครั้งสำหรับเพศหญิงแล้วก็เพศชายจักครั้งต่อปี
3: เอาง่ายๆก็ได้ผู้หญิงจักครั้งผู้ชายจักครั้งต่อปี
4: แมน เน็ตคันเดเว้ามาแล้วเห็นบ่ว่าเรื่องเลือดนี่ใส่ทุกมือแต่ว่าการบริจาคเลือดนี่3 4เดือนจึงสามารถบริจาคได้แค่นึงและสิให้มันเอาอยู่ใส่มาเพียงพอเนาะ
3: ถูกต้อง
4: เจ้า
3: เอาขอบใจสบายดีปุ้ยเพชรมณีเพิ่นก็เบิ่งคือกันเนาะ
4: ตอนนี้ทานคำพูดสมบูรณ์เพิ่นว่าพร้อมแล้วที่จะให้สัมภาษณ์เนาะใช่ทีมงานติดต่อไปหาเพิ่นเลย
3: ประทองเนาะเกี่ยมเกี่ยมไว้ให้แดก็คือว่าอะไรกิจกรรมพวกเฮาวันกระแดงสากล
4: เจ้า
3: 8พฤษภาแต่ว่าเพิ่นสิจัดก่อนวันที่6
4: แม่แล้ว
3: พฤษภาที่ศูนย์การค้าลอยติก
4: ไปได
3: ้ไปไหนทุกท่านได
4: ้บรรยากาศแบบว่าบรรยากาศคือขึ้นดีแล้วก็มีการหลายภาคส่วนนี่มาร่วมบริจาคเลือดนะท่านใดที่ว่าว่างและมีมูมีครูสนใจอยากจะไปบริจาคเลือดช่วยเหลือสังคมเนาะก็ไปได้ในที่ศูนย์การค้าลอยติกในวันที่6พฤษภาค
3: ม
4: นี่ตั้งแต่ 8:00 นจนฮอด 14:00 นแรง
3: แม่แล้ว
4: เจ้า
3: เอาผู้ใดมีเวลาพาครอบครัวลูกๆหลานไปฮอดกำหนดบริจาคเลือดพอดีไปเฮ็ดกิจกรรมในวันกระแดงสากลก็ได
4: ้8
3: พฤษภาคมแต่เพิ่นจัดก่อนวันที่6พฤษภาคมที่ศูนย์การค้าลอยติกเริ่มแต่เช้าเลยเนาะ
4: แม่นแล้วเจ้า
3: เช้าฮอดบ่ายเอาตอนนี้ทั้งท่านคำพุทธสมบูรณ์
4: เจ้า
3: เพิ่นอยู่ในสายแล้วสบายดีท่าน
4: สบายดี
5: สบายดีได้ยินเสียงชัดเจนบ่เนาะ
3: โอ้ได้ยินแจ้งเนาะท่านเนาะท่านได้ยินแจ้งดีเนาะ
4: เจ้า
5: เจ้า
3: ก็ต้องขอบใจท่านหลายที่สละเวลาในการเข้าร่วมสนทนาในรายการ
4: เจ้า
3: เพื่อนวัฒนธรรมเจ้ากันในสละของพวกเขาเนาะ
4: เจ้า
3: ก็อยากให้ท่านผู้สู่ฟังเด้เป็นหยังจึงอยากบริจาคเลือดแล้วเป็นหยังคือว่าเลือดมันสําคัญต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้แล้วท่านเลยอยากให้ท่านผู้สู่ฟังหน่อยนึงเด้
5: เจ้าก็คือนับอิดเลยที่เฮาได้ฮู้จักกันมาแล้วแม่นหมายความว่าเลือดแม่นสิ่งหนึ่งที่บ่สามารถผลิตขึ้นมาหรือว่าเอาอีหยังมาทดแทนได้เนาะฉะนั้นสิ่งที่เก็บได้ก็แม่นเลือดที่จะได้ก็แม่นมาจากการบริจาคของคนที่อยากจะบริจาคให้เนาะเท่านั้นเนาะ
3: จ้ะ
5: นะอันนี้ฮู้ระวังเป็นสิ่งสําคัญที่สุด
3: จ้ะจ้ะ
5: ได้จากเลือดจะได้จากคนที่คนนํากันนี่เท่านั้นเนาะว่าจะเอาบ่สามารถผลิตเลือดอีหยังออกมาได้เนาะอ
3: ัน
5: นี้คือว่าเป็นความสําคัญ
4: เจ้า
3: เจ้าข้างทำอิฐที่บริจาคนี่ปีไหนนี่ท่าน
5: ข้างทำอิฐที่บริจาคเมนน่าอาคาเดวิทเมนน่าจะปี1999เนาะตอนน
3: ั้
5: นการ
3: โอ้โหพันเศร้า
5: เป็นการบริจาคทางคณะของหับบริจาคเลือดกับสภากระแดงลาวที่ว่าลงมาอันทับบริจาคอยู่บริษัทเนาะบทที่เรียกอยู่ก็เลยสมัครใจบริจาค
3: จ้าเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นพนักงานอยู่เนาะท่านเนาะ
5: ในเรื่องนี้ก็ถือว่ายังเป็นพนักงานอันของทางวิสาหกิจอยู่เนาะกากาในณตำแหน่งปัจจุบันนี
3: ้โอ้ยนี่แหละสังคมเพื่อสังคมเฮ็ดเวียกไปนํายังฮู้คืออยากบริจาคคืออยากทําบุญเนาะท่านเนาะ
4: เซ่หลายๆเจ้า
3: 9999 27ปีหลังได้ท่านเอ้ยส้มเสย
5: โดยแม่
4: บริจาคต่อเนื่องมาเลย
5: บ่1คนควรจะได้หลายกว่านี้เนาะ
3: เป็นอย่างนั้น
5: นับจำนวนครั้งพอดีมีช่วงนึงที่ว่าไปเฮ็ดเวียกอยู่ทางแข่งสวรรค์ในเขต3ปีอันที่ว่าอันเลยบ่ได้บริจาคเนาะตอนที่ไปอยู่สวรรค์ในเขต3ปีก็เลยห่างหายไปพอดีกลับคืนมาเฮ็ดเวียกอยู่ทางนครหลวงจังก็ถือว่าสถานที่อีหยังสะดวกแม่เสียนะแต่ก็ลืมมาบริจาคคืนซั่นซะทุกๆเดือนที่ก็มาบริจาค
3: เจ้ามาฮอดตอนนี้นี่ได้จักครั้งแล้วนี่ท่าน
5: นับมาฮอดตอนนี้ครั้งล่าสุดที่ไปบริจาคอาทิตย์บ่แม่นอาทิตย์เนาะมื้อวันอังคารแล้วนี่นะครับถือว่าเป็นครั้งที่35เนา
3: ะ35แล้วโอ้ยสมเสื้อทานหลายๆ35ถุง
4: 35ถุง
3: และหลายท่านก็สิได้ใช้เลือดของทั้งท่านคำพุทธ
4: เจ้าก็เป็นการสร้างบุญกุศล
3: ยิ่งใหญ่สร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่แท้ก่อนหน้านั้นท่านเป็นบ่าวเป็นสาวที่ไปบริจาคนี่ยังบ่ได้สร้างครอบครัวด้วยท่าน
5: แม่นๆตั้งแต่สมัยที่เฮาบริจาคแรกๆหั่นที่ว่ายังบ่ได้สร้างครอบครัวเท่าตอนนี้ก็ได้ว่าสร้างครอบครัวอย่างเรียบร้อยแล้ว
3: เจ้ามาฮอดตัวนี้ดิเมียบ่ให้ติเจ้าสิไปบริจาคอีหยังเจ้าบ่ย่านบ่นั้นแนวนี้หั่นนะบ่ได้มีการพิธีกันบ
5: ่บ่เพราะว่าพอดีทางนั้นเฮาก็เป็นคนนึงที่ว่าแบบมาบริจาคเลือดเป็นประจำเนี่ยนะครับพยายามสักส่วนหมู่ครูขอบคุณในครอบครัวก็จะทราบว่าอันเจ้ามีขอว่ามีโอกาสหรือว่าจะสักส่วนสุขภาพแข็งแรงอย่างนี้นะก็สักส่วนข้าเจ้าได้ไปบริจาคเนี่ยเฮาก็เป็นคนนึงที่ว่าอันเป็นบนบริจาคเลือด
3: โอ้ยสมเสยเด้อจักข้างละเมียนี่น่ะทันผัวอยู่บ่
5: แล้วน่าจะประมาณ จะ 7-8 ครั้งนี่แหละ
4: โอ้ยสมเชยได้หลายเด้อ
3: 7-8 ครั้งก็ได้บุญยิ่งใหญ
4: ่เนาะเอาการบริจาคเลือดมาได้ถึง35ครั้งนี้อยากฮู้ว่าทานมีวิธีการแนวไหนในประกาศเบิ่งแยงสุขภาพของทานเนาะเจ้า
5: ปกติเฮาจะเป็นคนที่แบบเบิ่งแยงสุขภาพดีเนาะก็จะมันเรื่องอาหารการกินเนาะส่งก็มันเรื่องพวกแอลกอฮอล์พวกเหล้ายาเบียร์อีหยังต่างๆนี่ก็คือว่าบ่ค่อยกินมาตั้งแต่เป็นคนที่ว่าผมบ่ได้มาก
4: ซุมเซยซุมเซย
5: แหละเป็นนั่นคือดื่มประเภทมึนเมาเนาะ
4: เจ้า
5: อันที่3ก็เป็นต้องออกกําลังกายเป็นประจําเพราะเป็นคนที่มักในการแล่นมาตั้งแต่ตอนนั้นอาจจะเห็นว่าอนาคตจะเป็นคนที่ออกกําลังกายเป็นประจําเนาะ
3: โอ้ซุมเซย
5: อย่างหน่อยก็ต้องไม่ห่างมือขึ้นไป
4: โอ้ยหน่อย
5: ออกกําลังกาย
3: ท่านเว้ามาเรื่องการเบิ่งแยงสุขภาพออกกําลังกายการแล่นการย่างเบิ่งอายุนี่คือสิแม่นหน้าตาปานเบาซําน้อยนี่เน
4: า
3: ะ
4: สิประมาณ30ปลาย
3: แม่นบ่บางท่านถามมาเด้โอ้เอาเลือดออกนี่ย่านบางคนว่าย่านเฒ่าบางคนว่าย่านบ่สบายแล้วตอนความคิดท่านนี่เป็นจังได๋เวลาเอาเลือดออกแล้วความรู้สึกเป็นจังได๋สุขภาพจิตใจร่างกายท่านนี่
5: บ่ดีมีหยังเนาะเฮาก็คือเฮาต้องทําอีกเลยเฮาต้องอันตั้งปฏิฐานก่อนว่าเขามาบริจาคเลือดเหมือนเขาเป็นการเฮ็ดบุญกุศลอันหนึ่งที่แบบ เขาสามารถเฮ็ดและเฮ็ดได้ผลทันทีเนาะ คือว่าอะไรเพราะว่าคนเจ็บบอกหรือว่าคนที่ต้องการใส่เลือดอย่างเช่นถ้าเป็นคนที่อาจจะต้องการใส่เลือดเนี่ยนะเป็นเขาบริจาคครั้งนี้หมายความว่าเขาคนเจ็บมันจะได้รับผลทันทีแล้วเขาก็จะได้รู้สึกว่าในนอนจริงเลือดที่เขาบริจาคมาเนี่ยจะได้ช่วยให้กับคนนั้นได้ต่อลมหายใจอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนรักไปต่อไป
4: เจ้า
5: ที่ว่าเป็นบุญกุศลอันดีที
4: ่เจ้าม
3: ีบอกทางคำพูดเวลาคนต้องการเลือดด่วนน่ะโทรหาท่านนี่แหละช่วยเด้ท่านคำพูดเดี๋ยวนี้มีคนต้องการเลือดอยากให้ท่านไปเอาเลือดออกด่วนนี่มีอยู่บ่เหตุการณ์แบบนี
5: ้ก็มีอยู่แต่ว่าเฮาก็จะเบิ่งว่าอันช่วงระยะของการบริจาคเฮาอันนั้นมันฮอดกําหนดแล้วหรือยังอันนี้เท่าไหร่มันจะเป็นอันนี้ใหญ่กว่าเนาะก็คือเพราะว่าคันว่ามันฮอด3เดือนแล้วพอดีเฮาจะต้องสามารถไปบริจาคได้แล้วที่เขาเจ้าก็จะรีบออกไปบริจาคให้เพ
3: ื่อน
5: ก
3: ันเห็นบ่น้ําใจเนาะแล้วความรู้สึกเวลานั้นเอาเลือดออกแล้วนี่ช่วยเพื่อนได้นี่ผู้ได้รับท่านเป็นจังได๋เวลานั้นความรู้สึกท่านมันมีความตื่นตันใจดีใจจังได
5: ๋ฮู้สึกดีเนาะฮู้สึกดีหลายเพราะว่าแน่นอนเลือดท่านคือว่าเป็นเบื้องต้นท่านได้ว่ามันบ่สามารถผลิตได้อันนั้นสิ่งที่จะได้กันมันได้มาจากคนที่จะบริจาคให้เท่านั้น
3: เจ้า
5: ฉะนั้นถ้าหากเฮาลองคิดไปในทางด้านลบเนาะถ้าหากเฮาบ่มีเลือดให้ข้าเจ้าใส
3: ่
5: หรือว่าเฮาบ่สามารถบริจาคเลือดให้ข้าเจ้าขนาดแล้วคนเจ็บหันสิเป็นจังได๋สิอันนี้เฮาก็บ่อยากคิดภาพเนาะ
3: คือ
5: คิดได้ว่าความสําคัญของการบริจาคเลือดนี่เป็นสําคัญที่สุด
3: เนาะเรื่องการช่วยเหลือสําคัญที่สุดเนาะถือเป็นตัวตั้งทําอิฐเลยว่าต้องช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเลือดถ้าได้เลือดก็ปลอดภัย
4: แม่น
3: มีชีวิตขึ้นมา
4: ถูก
3: ต้องถ้าว่าบ่ได้เลือดก็คือว่าหั่นแหละนอกจากสิเป็นแนวใดในตัวหน้าและท่านโดยเฉพาะแล้วท่านอยากว่าได้ตื้มโดยเฉพาะบางท่านบ่เข้าใจเรื่องการบริจาคเลือดแล้วก็อยากให้ท่านเซ็นซัวนี่แหละว่าเลือดมันต้องมาช่วยจังได๋ต้องบริจาคจังได๋ตื้มบางคนนี่โอ้ยบ่กล้าเลยย่านคนเข็มเนาะบ่อยากมาบริจาคนี่นะให้ท่านเว้าเอาแบบน้อยๆความรู้สึกให้ท่านสังคมได้ทราบได้ท่าน
5: อันที่1เลยก็ต้องแม่นนั่นน่ะต้องเข้าใจก่อนว่าเนาะอันทางสภากระแดงสถานบริจาคเลือดของเฮาเนี่ยหมายความว่าเฮาจะมีแน่นอนเฮาจะเห็นว่ามันจะได้รับการช่วยเหลืออันที่1จากทางองค์การกระแดงสากลเนาะอันที่2ในทางรัฐบาลเพิ่นก็ช่วยเหลือในส่วนนี
3: ้
5: เพื่อเป็นคนออกค่าใช้จ่ายบ่ว่าจะเป็นพวกการตรวจเลือดก็การวิจัยเม็ดเลือดบ่การเก็บรักษาอีหยังต่างๆรวมทีซึ่งล้วนแล้วแต่มีต้นทุนมหาศาลมากมายมหาศาลเนาะที่เห็นทั้งซึ่งโซเชียลหลายๆคนออกมาจนตีว่าอันน่ะต้องได้ซื้อเลือดต้องได้จ่ายเลือดอีหยังค่าอีหยังเนี่ยนะเฮา
3: คิด
5: ว่ามันเป็นแนวคิดที่บ่ถูกต้องและเป็นอคติหลายเพราะว่าจริงที่ถ้าเข้าที่ข้าพเจ้าฮู้แม่นถ้าหากว่าเลือดหันได้หักบริการอันเอาให้เอาเบิกจ่ายให้กับคนเจ็บบ่ซี่นะเฮาจะเสีย ประมาณ 70,000 50,000 อีหยังนะคือว่ามันเป็นแค่ส่วนน้อยๆนึงเท่านั้นถ้าหากเทียบกับจำนวนเลือดถุงนึงที่คนบริจาคแล้วนำไปเก็บรักษานำไปซอกหาเสื้ออาจจะเป็นเสื้อไวรัสตับอักเสบ APC อย่างบอกที่ขนาดต่างๆเนี่ยนะค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มันหลายกว่าจำนวนที่อันเขาจะได้จ่าย70,000 หรือ 100,000 กี่ประมาณนั้นนะฉะนั้นอยากให้สังคมมึงเข้าใจเนาะอาจจะมีบางคนเทตั้งหางเสียงขึ้นซื่อๆเนาะว่าการที่จะไปหับบริจาคเลือดนะต้องได้จ่ายเงินต้องได้เสียเงินอย่างต่างๆเนี่ยนะบางคนเขาเจ้าคนทางว่าบ่เข้าใจว่าซั่นนะบ่เข้าใจกระบวนการบ่เข้าใจขั้นตอนอย่างต่างๆเนี่ยนะฉะนั้นก็อยากให้ทางให้นี่แหละเนาะทั้งสื่อต่างๆของบ้านเฮาเนี่ยต้องช่วยกันอันนั้นช่วยกันในการกระจายข่าวน้อยหู้ว่าทางทางกันบริจาคเห็นแนวใดมีอีหยังแน่เพื่อให้คนนั้นเกิดความเข้าใจและมั่นใจว่าการที่เฮามาบริจาคเลือดก็แม่นเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อคนเจ็บเนาะอันนี้แม่นบ่ได้มีค่าใช้จ่ายอีหยังที่เพิ่มเติมไปแอบแฝงอีหยังต่างๆนี่เนาะอยากให้ช่วยกันว่า
3: จัง นั้
5: นเนาะช่วยสังคมเขาจะได้ดีขึ้น
3: สมเสื้อจ้าได้แหละอยากถามท่านแน่น้อยหนึ่งหลังจากว่าบริจาคมา35ครั้งได้รับการย่องยอหนังแดจากทั้งองค์การแห่งชาติแล้วหรือว่าทั้งสถาบันแห่งชาติของพวกเขานี่ท่าน
5: จะมีการจะเป็นบางโอกาสเนาะจะเป็นตัวอย่างว่าจะเป็นวันบริจาคเลือดแห่งสากลวันการแห่งสากลต่างๆที่ว่าเขาได้ไปร่วมงานเพื่อนๆกันได
3: ้
5: ให้ได้ย่องๆ
3: โอ้ยชมเชย
5: เนาะในแต่ละปี
3: ชมเชยเนาะแล้วก็ใกล้นี่วันที่6นี่ทันอยู่บ่ฮ้อนย้ำกำหนดบริจาคแล้วบ่ทันช่วยกันค่าเราเตียงเขานี่ได้นี
4: ่คือว่าเพิ่นหากับบริจาคมา
3: หากับบริจาค
4: แต่ว่าสามารถไปร่วมได้เน
5: า
4: ะ
3: บ่ทันเน
5: า
3: ะ
5: ได้ไปร่วมแต่ว่าบ่ทันเพราะว่าเฮาหากับบริจาควันอังคารแล้ว
3: นี่โอ้3เดือนยังบริจาคได้นี่เนาะเจ้าจังได๋ก็ขอบใจท่านคำพูดสมบูรณ์หลายๆทั้งเป็นพนักงานทั้งใช้เวลาในการไปออกกำลังกายไปเล่นได้ยินว่าเป็นนักเล่นบ่นี่จ้า
4: ได้ยินโอ้ยสมเส
3: ือสมเสือเด้อท่านเด
4: ้อตัวอย่างให้ดี
5: ของ
4: สักครู่
5: นี่ถือว่าเป็นเอาว่าเป็นความมักส่วนตัว
3: ว่
5: าท
3: ่
5: านแม่นเนาะเป็นเรื่องเอียงหลากหลายปานนั้นเนาะ
3: สมเสือ
5: แต่ว่าการความมักส่วนตัว
4: เจ้า
3: เนาะสมเสือท่านหลายๆและในการช่วยเหลือสังคมเป็นพนักงานแล้วก็ยังใช้เวลาวางก็นี่แหละคือทำบุญเนาะที่บ่ได้หวังผลกำไรอันนี้ก็เป็นการสร้างบุญกุศลในการบริจาคเลือดให้เลือดก็คือให้ชีวิตต่อลมหายใจของคนเจ็บจะได้ก็ขออวยชัยพรท่านอยู่ดีมีแรงมีความสุขโศกใส่นาทีการงานก้าวหน้าเงินก็ให้เลื่อนขึ้นตำแหน่งขอขอบใจท่านหลายๆเด้อท่านคำพูดเด้อมีความสุขนำครอบครัวท่าน
5: ขอบใจหลายๆ
3: เจ้า
5: ขอบใจหลายๆในโอกาสได้มาลมนำดับทางทีมงานของเรา
3: เจ้าโอกาสหน้าได้ทันเด้อจีได้เชิญมาอีกเนาะปุ๊บพลังจิตใจ
4: เข้ามาในรายการเลยโอกาสหน้าเนาะ
3: รายใจทั้งที่ได้วันนี้เกียมของรางวัลไว้ให้ต้นให้เด้อทันเด้อขอบใจท่านแหละที่ได้ช่วยในการแบ่งนำประสบการณ์นำกันเน
4: า
3: ะขอบใจท่านแข็งแรงแข็งแรง
4: โชคดีท่านโอ้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมในการใช้ชีวิตเพราะอย่างเป็นผู้ที่ว่ามีความใจบุญแล้วยังมีอีการใช้ชีวิตที่ว่าแบบ
3: ถูกต้อง
4: สุขภาพแข็งแรงอ่ะนะเขาสุขสมราเนาะโอ้อยากให้หลายท่านนี่เอาเป็นแบบอย่างเลยเพิ่นว่าประเภทอันของมื้นเมาที่เพิ่นก็บ่ได้เตะบ่ได้นั่นเลยแล้วก็ออกกําลังกายเพิ่นมัก
3: เบิ่งแต่สุขภาพ
4: เป็นนักแล่นอีกเนาะเฮาอันนี้สมเสย
3: สมเสย
4: เพราะมานี่อยากเห็นหน้าเห็นตาเพิ่นแล้วหลายท่านเนาะหน้าตาเพิ่นสิเป
3: ็
4: น
3: แบบ
4: น
3: ั้นมีโอกาสสิเชิญเพิ่นมานั่งห้องส่งเนาะ
4: เจ้าแม่น
3: สิได้เชิญคือท่านบุญมีเด้ก็ยังได้มาห้องส่งตลอดเด
4: ้
3: มาให้ความรู้แล้วก็มาเล่าประสบการณ์ในการบริจาคเลือด
4: เจ้า
3: พวกเขาก็สิพยายามเอา ทั้งผู้เคยบริจาคเลือดเรื่อยๆนี่
4: แล้วก็ผู้ใช้เลือด
3: ผู้ใช้เลือดนี่แหละ
4: เจ้าม
3: าเว้าว่าผู้ให้กับผู้รับเป็นจังได๋
4: เจ้า
3: ผู้รับได้รับเลือดความรู้สึกเป็นจังได๋นี่อันนี้ก็อยากปลุกระดมจิตใจสังคมขอให้มีส่วนร่วมนำกัน
4: ม
3: ีแบ่งน้ำจิตน้ำใจช่วยกันทุกท่านเด้อเอาขอบใจเนาะเมื่อกี้นี่ซื้อแสงมณีสบายดีโคศกชมเชยแล้วก็เป็นรายการที่ดี
4: ชมเชย
3: ช่วยสังคมโอ้ยขอบใจท่าน
4: ขอบใจหลายๆท่าน
3: เกียมของแล้วมันไม่ให้แล้วเด้อเราย่องมีเสียได้มื้อนี
4: ้ให้รายการเนาะเจ้าอันนี้ก็อยากฝากเนาะ
3: สวัสดีท่านปองเนาะสวัสดีท่านตายเด้อเอา12 13ท่านเกียมพร้อมแล้วบ
4: ่กดแชร์ให้เด้อเข้ามาแล้ว
3: กดแชร์ให้เด้อกดส่งต่อให้หมู่เด้อ
4: เข้ามาทําอีกแม่นกดแชร์ไปก่อนเนาะเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมในทางนึงเนาะอันนี้ก็อยากฝากเตือนอีกครั้งนึงเน
3: าะ
4: หมายความว่าเลือดปัจจุบันนี้นะมันบ่เพียงพออยู่แล้วถ้าว่าพวกเฮาบ่ช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันในการบริจาคเลือดมันก็แฮงเฮ็ดให้เลือดนี่ขาดไปเนาะฉะนั้นเฮาหยุดการที่ว่าต่อต้านแล้วเฮามาหัน ร่วมแพงร่วมใจกันบริจาคเลือดเพื่อเฮ็ดให้สังคมหรือว่าเพื่อนมนุษย์นำกันนี่นี่ปลอดภัยเป็นการเฮ็ดบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ไปนำกันเจ้า
1: เอา15ทานเกี่ยมไว้เด้อ
4: เจ้าม
1: าตอบคำถามเลยเอาง่ายๆว่าตั้งแต่สาวน้อยเจ้าเอาเลยดินะตอบเลยตอบเลยตอบเลยก็ได้เกี่ยมคำถามไปเลย
4: เอาถามง่ายๆเลยลองเบิ่งเนาะผู้ที่ว่าสามารถบริจาคเลือดต้องมีน้ำหนักจากกิโลขึ้นไป
1: เอาตอบมาเลยทั้งเพจของพวกเขาเด้อเอากิจกรรมพวกเขาเริ่มเลยเนาะผู้ใดฮู้คำตอบมาเลย
4: ทงผ้างับงาห้ามเนาะ
1: กับเสื้อ
4: กับเสื้อเนาะโอ้อันนี้งามเนาะ
1: เสื้อกาแดง
4: เสื้อเจ้า
1: วันนี้ลงจับเสื้อกระทรวงกุธามาเหมือน
4: ผู้ที่ว่าสามารถบริจาคเลือดต้องมีน้ำหนักจากกิโลขึ้นไปเขาจะมี2คำถามคำถามอันเป็นเสื้อนี่จะแมนจะได้คำถามยากหน่อยนึงคำถามเขามีอยู่ว่า1แมนผู้ที่ว่าสามารถบริจาคเลือดต้องมีน้ำหนักจากกิโลขึ้นไปและคำถามที่2แมนผู้ที่ว่าสามารถบริจาคเลือดจักครั้งต่อปีจึงสามารถบริจาคเลือดได
1: ้เอาได้คำตอบพันเพจก็ได้หรือพันโทรศัพท์0305787052ก็ได้พิมพ์มาเลยตอบมาทั้งเพจของพวกเขาเลยก็ได้ได้ทุกท่านเด้อเอามื้อนี้ก็ต้องขออภัยเสียงมื้อนี้โอ
4: ้ที่จะ
1: ไปบ่ได้ดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าชิงมึนเมาได
4: ้เจ้า
1: อากาศคือว่าอะไร
4: อากาศเปลี่ยนไป
1: PM 2.5 เนี่ยคือว่าเลยมลพิษทางอากาศมันหลายเนาะเรื่องสุขภาพสุดแต่ลำไรเบิ่งแยงก็คือยังเห็นสภาพกัน
4: ทันตายทันตายคําแพงไซเพิ่นตอบมาว่าคนที่จะบริจาคเลือดได้ต้องแมนมีน้ําหนัก45กิโลขึ้นไปได้เนาะ
1: ถูก
4: บ
1: ่
4: ได้ถูกต้อง
1: ทาน
4: ได้เลย
1: มาเลยสบายดีฮัลโหล
4: สบายดีเจ้า
1: อันนั้นพ่นเสียงวิทยุลงเลยได้ทันเด้อฮัลโหล
6: จ้ะผมบริจาคเลือดเป็นบางนัดมี15กิโลขึ้นไป
4: โอ้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
1: ถูกต้องอีกเนาะอ้าวขอชื่อเสียงที่น้ำเบอร์โทรเป็นหมายเลขนี่บอก02055666
4: เป็นเบอร์แอปบอร์ที่ระบันที่ได้ทักหาเด้อ
6: จีนบุภาจีนบุภา
1: ท่านนั้นจีนบุภาโอ้เพิ่นกับเป็นผู้มักรางวัลตะกรอดตะกี้เนาะ
4: เดี๋ยว
1: สมเสือเนาะท่านจีนบุภาเด้อ
4: ติดตาม
6: ไม่เลย
4: โอ้ยส
1: ม
4: เส
1: ยโอ้ยชมเสย
4: แล้วที่ตะวันจะโอ้เจ้าเจ้า
1: สมเสย
4: ได้ถงผ้าไปเนาะ
1: ได้ถงผ้าไปเน
4: าะทานตายแล้วก็ทานจินมุผ่าเนาะแล้วที่ตะวันจะประสานหาแล้วจะฝากไปให้เด้อของรางวัลเป็นทูบผ้างามเลยเนาะเจ้า
1: จ้าโอ้ยสมเสยแข็งแฮงอยู่กับลูกกับหลานด้วยแม่เด้อเอาแข็งแฮงแข็งแฮงเช่นกัน
4: เช่นกันเด้อ
1: จ้าแข็งแฮงและชื่อให้ทั้งโดยขอบใจขอบใจอาชีให้ทั้งธีรวัน
4: ประส
1: านหาเด้อท่านถุง
4: ท่านตายกับเดี๋ยวธีรวันจะทักไปหาเด้อ
1: ก็ต่อมาอีกท่านตายเนี่ยว่าผู้ที่จะสามารถบริจาคเลือดได้เพศชายต้องเป็น3เดือนเพศหญิงต้องเป็น4เดือน
4: เพิ่นสิควบ2รางวัลเลย
1: เอาจังซี่แบ่งบ่
4: แบ่ง
1: เอาเสื้อให้เพิ่นบ
4: ่เอาเสื้อให้เพิ่นซะเนาะแล้วเอานี้ให้ผู้ต่อไป
1: ไอ้แม่กินบุผ่าจะมีรางวัลจังกันเฮาสะสมไว้มื้อน
4: ั้นอันหมายความว่าอาทิตย์นี้แจกเป็น3เลยเนาะ
1: 3เนาะ
4: หมายความว่าเอาซั่นท่านตายเอาเสื้อไปเนาะแล้วท่านจินบุพาอันท่านจินบุพามันเอาอันนี้ไปถงไปเน
1: า
4: ะ
1: อีกอีกละวันนี
4: ่เอาอีกละวันนึง
1: อีกละวันนึงเป็นอย่างล่ะเอาถงวะ
4: โอ้ท่านนังล่ะเอาถงอีกวันนึงเน
1: า
4: ะ
1: เอาถงนึงเน
4: า
1: ะ
4: มานี่อันผู้ที่ว่าสามารถบริจาคเลือดได้ต้องจักปีจักอันปีนึงจะครั้งเนาะ
1: ปีนึงจะครั้ง
4: ยิงจะครั้งต่อปีซ้ายจะครั้งต่อปี
1: เอาผู้คำตอบละกัน
4: ยิงจะครั้งต่อปีมักสลับกันได้มัก
1: สลับบางคนนี่มักสลับได้ไหนผู้หญิงนี่จะ4เดือน
4: 4เดือน
1: ต่อครั้งดิ
4: 4เดือนต่อครั้ง
1: 3ครั้งต่อปี
4: เห็นบ
1: ่เออผู้ชาย3เดือนต่อครั้ง4ครั้งต่อปี
4: ที่ตะวันมักหลงตัวนี้นะบ่สับสนเนาะเอาง่ายๆว่าผู้ชายนี่แม่นอันปีนึง4ครั้งสามารถบริจาคเลือดได้แล้วผู้หญิงนี่ปีนึง3ครั้งว่าสิซะเนาะอื้อโอ้ยบรรดาทานให้เข้าใจเด้ออันบ่แม่นว่าสิบริจาคทุกมื้อทุกมื้อได้เนาะคันบริจาคทุกมื้อได้นี่เลือดมันก็บ่ขาดแล้ว
1: นั่นแหละ
4: แม่นบ่
1: นั่นก็คือว่าแหละมัน3เดือนผู้ใดผู้ชายน่ะผู้หญิงก็4เดือนจึงได้
4: มาบัดนี้คนใส่เลือดเด
1: ้โอ้ยทุกมื้อมื้อละ100ถุงห้อยถุง2ห้อยถุงก็คือทั้งด็อกเตอร์จะได้ลามาเว้าสู่ฟังหั่นแหละคนมาท่าเลือดน่ะก็หลาย
4: เจ้า
1: บัดผู้มาบริจาคเลือดบัดน้อยเห็นบ
4: ่ที่ตะวันคิดภาพมาเนาะที่อันนี้เป็นจินตนาการถ้าว่าในทั่วประเทศนี่นะผู้ที่ว่ามีเงินไขสามารถบริจาคได้ร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคเป็นประจำนี่นะคิดภาพออกแล้วคือสิแบบบัญหาเลือดนี่คือสิขาดคือสิหายไปเลย
1: เจ้าก็คือได้เพิ่นฟังเพิ่นเว้าหั่นแหละเนาะ
3: การบริจาคเลือดนะเทียบไซประชากรนะ
4: เจ้า
3: ต้อง5ส่วนห้อยของประชากร
4: แม่น
3: แต่เพิ่นมาสัมทมเทียบบ้านเฮาแล้วบ่ฮอดประมาณ1ส่วนห้อย
4: แม่นแล้ว
3: 1ส่วนห้อยของผู้บริจาค
4: เลือดสิเอาไปใส่มาเพียงพอทางเจ้าให้เข้าใจนํากันจังซั่นเด้เน
3: า
4: ะ
3: ก็คือเว้าแหละทุกคนค่อยหันมาบริจาคเลือดมันบ่ได้เจ็บบ่ได้ปวดบ่ได้เสียชีวิตบ่ได้จอยบ่ได้ตุ้ย
4: เจ้า
3: ย้อนบริจาคเลือด
4: เจ้า
3: ได
4: ้แล้วก็ฝากเตือนเนาะอันนี้ฝากเตือนนักเลงคีย์บอร์ดเด้อ
3: เ
4: ซาซาอันที่ว่ามาพิมพ์คอมเมนต์นั่นถ้าว่ามันบ่มีมูลความจริงอ่ะนะพิมพ์ไปเสียๆหายๆให้กับสถาบันเลือดแห่งชาตินี่นะเนาะเพราะว่าหยังมันนอกจากทานบ่ซวยแล้วเนาะทานยังมาซ้ําเติมอันเฮ็ดให้เลือดนี่นะมันบ่เพียงพออยู่แล้วอ่ะนะมันก็สิบ่มีใครมาบริจาคได้เนาะถ้าว่าทานยังมีการพิมพ์ข้อมูลที่ว่าบ่เป็นความจริงอ่ะนะหรือว่าถ้ามันมีความจริงแท้นะให้แสดงหลักฐานมาเลย
3: โอ้ยอยากได้หลักฐานนั่นแหละมีรูปมีหอยมีกัน
4: เยซูเก่งแต่การเขียนเนาะ
3: เออนี่แหละมันกันสร้างความปั่นป่วนให้ทุกท
4: ่
3: านฉะนั้นข้อนําแท้ๆมีหลักฐานมีรูปว่ายั่งยืนโอ้ที่ได้วันเนี่ยขายได้ให้โคสมมาละหรือว่าขายให้เอ้ยบ่ทอง
4: เอาหลักฐานมาเลย
3: เอาหลักฐานมาเลยพวกเขาจะลงติดตามใกล้ชิดเอาผู้ที่ทําผิดนี่มาดําเนินคดีตามกฎหมาย
4: ท่านก็ท่านถ้าว่าท่านมีความข้อมูลน่ะติดต่อมาเลยเพราะว่าทางสถาบันเลือดแห่งชาติหรือองค์การกระเดงชาติเรานี่ก็อยากฮู้คือกันน่ะมันแม่นภาคส่วนใดเนาะที่ว่าขายเลือดบ่นี่น่ะมันแม่นแท้บ่หรือบ่แม่นแท้เฮาก็อยากฮู้เด้อันนี้มันพิมพ์ไปต่างๆนานาเสียๆหายๆบางคนก็ว่าอันแม่งก็รอท่าอันปกติ70บ่ที่เฮาเว้าไปเนาะแล้วแต่ว่าคันว่าไว้แน่ก็ 400,000 นี่มันมาทางไหนเน
3: า
4: ะอันนี้ม
3: ันก็พูดตัว 400,000 นั่นแหละ
4: เออมันไผออกมาเนาะถ้าว่าท่านฟังอยู่ตอนนี้ถ้าว่าท่านมีหลักฐานท่านทักมาทางรายการเฮาก็ได้
3: เอาจังซิเดี๋ยวนี้ป้ายเพิ่นก็ติดอยู่หั่นตลอดเนี่ยป้ายใหญ่ๆเวลาจ่ายเงินเวลาไปเอาเลือดนั่นมาสิปองประตูรับเลือดนั่นน
4: ่
3: ะสิเห็นเนาะ
4: เจ้าม
3: ีใบบิลเพิ่นเขียนเท่าใดให้จ่ายตามนั้น
4: เจ้า
3: ถ้าว่านอกเหนือมันเกินตามบิลแล้วมันเพิ่นบ่รับผิดชอบด้วยค่ะหรือว่าผู้ใดที่รับเงินทานว่าโอ้มันเกินจากใบบิลแล้วเอามาหาพวกเขาก
4: ับคือกรณีที่ตะวันว่านะอาจจะมีแปลว่ามีผู้ที่ว่าสวยใส่โอกาส
3: ไปรอดหาอยู่หัน
4: ไปรอดหาเพื่อ
3: หันเน
4: า
3: ะ
4: รอดหาเพื่อว่าเพื่อต้องการบริจาคเลือดเออท่านมาเอาเลือดบ
3: ่
4: ท่านมาเอาเลือดคอยมีเลือดได้คอยสิบริจาคให้ท่าน
3: ต
4: รงละล้าน2ล้านโอเคบัดนี้ไปให้สถาบันเลือดคนจอออกที่จริงมันบ่ได้เกี่ยวกับสถาบันเลือดแห่งชาติพวกเฮาแค่มีหน้าที่ที่เอาเลือดออกให้
3: เออเอาจังซี่ถ้าว่ามีผู้ถามแบบนี้น่ะมาเป็นล้าน2ล้านจับมือแล้วไปหาพนักงานรถเด้อ
4: จับไปเลยเจ้
3: าเอาเงินหันแบ่งกัน
4: แม่
3: นตัวอย่างเนาะจับไปเลยไปหาพนักงานเลือดเฮาหันอยู่ห่างใกล้ๆหันเอาไปหันแล้วก็ร่วมกัน
4: ประกอบกันนี้อาจจะม
3: ีเฮาก็สิมีส่วนแบ่งเอาเงินให้ค่าปรับใหม่
4: หรือว่าท่านใดที่รับฟังอยู่ในตอนนี้ที่ว่าเคยเจอเคยพบพ
3: ่อ
4: กับเหตุการณ์ที่ตะวันได้เว้ามานี่เนาะว่ามีคนไปรอท่าเพื่อบริจาคเลือดขายเลือดให้นี่นะแม่นให้อั่นทักมาได้เน
3: า
4: ะเคยมี
3: ทักมาโลดทักมาโลด
4: เจ้า
3: แจ้งมาพวกเขาก็สิดําเนินคดีตามกฎหมายเรื่องการปรับใหม่คือว่าอะไรผู้เอิ้นผู้หาก็สิได้เอาเงินให้คือเพิ่นเว้าว่าเอาขอบใจทุกท่านท่านสุขได้ท่านสุขพระจันทร์สบายดี
4: สบายดี
3: อ้อชาวล่าเพิ่นตอบมาน้ําหนัก45กกขึ้นไปเพศชาย4ครั้งต่อปีเพศหญิง3ครั้งต่อปีถูกบ
4: ่ก็ถูกเจ้าถูกเอา
3: เอารางวัลเจ้าเกียมเด้อ
4: ฝากไปให
3: ้ฝากบักไห้บ่สิฝากเกี่ยวมาคืนได้บ่เอาได้จะลุกขึ้นได้ยามใดก็ฝากเกี่ยวฝากบักไม้มาให้ตลอด
4: สรุปว่าอาทิตย์นี้แม่นอันทานใต้แล้วก็ทานล่าแล้วก็ทานอันชื่อเพิ่น
3: จีน
4: เนาะ
3: แม่จีน
4: แม่จีนเฮาสิทักทายหา
3: จีนบุกหาแม่จีนบุก
4: เจ้า
3: เฮาก็เป็นรายการได้ตอบแล้วกันตลอดนะ
4: แล้วฝากสิบ่ได้ฝากคุณสมราฝากไปให้เลยบ
3: ่ที่จะให้เจ้าซะพวกข่อยมีเวลาน
4: ิ่งกันแล้วบัดนี
3: ้ที่ให้ที่ตะวันนะครับพี่ชอบให้เนาะมื้อนี้พวกเขาพร้อมด้วยทีมงานต้องถือโอกาสอวยชัยพรท่านโชคดีอย่าลืมวันที่6พฤษภาเนาะอีก 2-3 มื้อข้างหน้านี
4: ้ไปที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค
3: สั้น
4: 4บ่สั้น5เนาะ
3: ตึกเก่าหั่น
4: บ่ตึกเก่าบ่ตึกใหม่
3: แล้วตึกเก่าสั้นน่ะเนาะ
4: แม่นสั้น4
3: ท่าน4อ้าวผู้ใดไปบริจาคเลือดอย่าลืมเด้อเป็นความกิจกรรมนํากันเนาะช่วยเหลือช่วยเพิ่นด้วยกันในเมื่อในโอกาสวันองค์การกระเดงชาติลาวกระเดงสกลเด้อให้มากระเดงสกลเนาะ
4: พวกท่านจะได้พบพ่อกับธิดาวันกุลวงศ์สาพร้อมด้วยโฆษกบี้แล้วก็โฆษกสมลาเน
3: า
4: ะ
3: เป็นมีชื่อเฮาแล้วบ่นี
4: ่มีต้องได้ไปเด้อท่านก็เป็นอาสาสาบ้างคือนึง
3: เจ้าขอบใจเมื่อกี้ท่านสำลานบ่สบายดี Somebody I Love You โอ้เพิ่นว่าจะทําได้นี่ชื่อประเทศภาษาลาวแต่ว่าเขียนภาษาอังกฤษบ่ธรรมดาเชิญชวนมาบริจาคเลือดเด
4: ้อ
3: ท่านสำลานเด้อเอ้าเวลาเบิดเวลาขอบใจทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีแข็งแรงพักผ่อนในมื้อวันอาทิตย์นี้มีความสุขสำราญลาไปก่อนสบายดี
4: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าว
2: นับแต่นี้เป็นต้นไปรัฐบาลจะพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติถิดซี่น้ำของเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคเพื่อสั่งให้รัฐบาลสุดที่10หันเข้าสู่การเว้าให้ไปสู่การกระทำตัวจริงเด็ดเดียวแก้ไขสภาพเว้า

0: เหตุครั้งที่12ของพรรคแผ่นพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10บรรดามติของสภาแห่งชาติวางออกด้วยความหับผิดชอบสูงดังคำขวัญที่ว่ายกสูงจิตใจมุ่งมั่นพัฒนาอย่างแห่งกล้าตั้งหน้าพัฒนาเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองนำไส้ถูกทายแหงอย่างมีประสิทธิผลพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามทิศวงไว้สีเขียวและเงินยง
1: รัฐบาลสุติสิบจะเป็นเจ้าการและตั้งหน้าพันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศของพรรคครั้งที่12แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10บรรดามติของสภาแห่งชาติว่างออกด้วยความรับผิดชอบสูงดังคำขวัญที่ว่ายกสูงจิตใจมุ่งมั่นพัฒนาอย่างแห่งกล้าตั้งหน้าพัฒนาเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองนำใส่ทุกท่าแห่งอย่างมีประสิทธิผลพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามทิศวงไว้สีเขียวและยืนยงฉะนั้นในปี2026นี้รัฐบาลสุติสิบจะสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานจำนวนหนึ่งให้ปรากฏผลเป็นจริงคือเพิ่มทวีเวียกงานประวัติศาสตร์ผลคนสงบรักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักเต็มสังคมมีความสงบมีความปลอดภัยมีความสามัคคีเป็นพึกแผ่นถั่วโปร่งส้น
0: ท่านสอนใจสีพันดอนให้ฮู้ตื่นว่ารัฐบาลสุติสิบจะยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดสกัดกั้นป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์การค้าอาวุธเถื่อนการพนันออนไลน์การค้ามนุษย์การฟอกเงินการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายและตั้งหน้าแก้ไขบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆในสังคมให้หมดไปเทื่อละเก้า
2: จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน

0: ั้งวงอีกวะนะเมื่อวานนี่ก็ว่าไปวันเกิดหมู่เมามาแล้วเสียนแล้วนั้นบ่ดีได้ลูกเอ้ยอายุเกษียณก็ยังบ่ทันฮอด
1: บ่เป็นหยังดอกพ่อกินด้ามเทื่อ2เทื่อนึง
0: ก็ด้ามเทื่อ2เทื่อละมื้อนี้ก็เทื่อนึงมื้อหน้าก็เทื่อนึงหลายมื้อมาก็หลายเทื่อทั้งอึดอับอึดนอนได้ลูกสอกหาคนครัวหาเมียนนะสิดีกว่าบ
1: ่น้อยเดียวบ่เป็นหยังติพ่อ
0: น้อยเดียวก็บ่ได้อายุลูกยังน้อยยังหำยังเฮียนอยู่มันเป็นนิสัยเสียอนาคตได้ลูกให้เบิ่งพวกที่ติดเหล้าติดเบียร์นั่นติกินหลายก็เมาหลายกินน้อยก็เมาน้อยดนๆไปความน่าเชื่อถือก็บ่มีลูกเห็นบ่บ่พอแต่เท่านั้นเหล้ามันก็บั่นทอนสุขภาพนําอีกเป็นพยาธิต่างๆเกิดอุบัติเหตุซุมื้อนี้ก็บ่แม่นย้อนความมึนเมานั่นบ่บ่ได้ยินข่าวหว่า
1: เออแม่นความเจ้าหั่นล่ะพ่อพวกเฮาจะบ่ดื่มมันอีกแล้วสิตั้งใจเฮียนเพื่อตนเองเพื่อครอบครัวและสังคม
2: ดื่มเหล้าเก่งบ่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคนที่ดื่มมีแต่จะสร้างความเสื่อมเสียเท่านั้นด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมา
1: ทุกชีวิตมีคุณค่าอย่าพึ่งพากับสิ่งเสพติดสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศหลุดพ้นสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ติดตามมาฟังรายการนี้ได้ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาแบบซี้ให้ทุกท่านได้รับฟังรายการของพวกเขานี้ก็เป็นรายการหนึ่งที่ช่วยให้มิตรรายการนั้นได้ฮู้ได้ถึงภัยอันตรายของสิ่งเสพติดและสิ่งมึนเมาต่างๆทั้งถูกกฎหมายผิดกฎหมายพวกเขามานำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังก็คือทุกท่านฮู้นำกันแล้วว่าปัญหาสิ่งเสพติดยาเสพติดนี้มันเป็นภัยใกล้ตัวถ้าบ่าไปมัวเมาไปลงเสือคนที่บ่ดีเนาะพาลูกหลานเฮาไปเสพยาไปติดสิ่งที่บ่ดีปัญหามันจะตามมาในครอบครัวเพราะว่าถ้าว่าสมาชิกในครอบครัวไปติดสิ่งเสพติดจะยอมจะพาให้เกิดความห้อนความหนความบ่ดีบ่งามอยู่ในครอบครัวแน่นอนระยะที่ผ่านมาหลายท่านก็คงจะเห็นปรากฏการณ์ย่อท้อที่เกิดขึ้นในสังคมผู้สมใส่สิ่งเสพติดเนาะมีอาการมึนเมามีการสักกระตุกพวกยาเสพติดก็มีหลายชนิดปัจจุบันนี้มีคอลลาเจนมียาสูบไฟ

ว่านี่โคโลเจนสายปาร์ตี้นี่ทุกท่านก็คงจะทำความเข้าใจหลายขึ้นเนาะโดยเฉพาะวัยหนุ่มหญิงชายนี่มักใช้หลายเพื่ออยากมวลซื่นเพื่ออยากสร้างความบันเทิงให้ตัวเองได้มืดมื้อมืดคืนบ่อิดบ่เมื่อยซั่นซะแต่อย่าลืมว่าผู้ที่ใช้สารโคโลเจนเป็นสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายนี้นะมันจะไปกระตุ้นทางด้านเซลล์ในห่างไก่เกิดมีอารมณ์เพศต่างๆบางเทื่อจนบ่ฮู้สึกตัวว่าตัวนั้นถูกกระทําขึ้นแนวใดโดยเฉพาะมันเอื้อน้องแม่หญิงเขาเด้อเนาะอันนี้ให้เอาใจใส่หลายๆอย่าสู้ไปพัวพันและยุ่งเกี่ยวกับปัญหานี้หมู่นี่มันก็มีคนดีคนบ่ดีคบกับคนดีมันก็มีสีแก่ตัวสีในที่นี่ก็มีสีหน้าสีตามีรอยยิ้มมีสีสันอยู่ในสังคมมาแล้วเนาะถ้าว่าคบคนบ่ดีนี่ก็เฮ็ดให้สีของเฮาหม่นหมองแม่นบ่พาไปติดสิ่งเสพติดพาไปติดการพนันพาไปค้าขายประเพณีค้าขายสิ่งเสพติดอื่นๆแม้กระทั่งอาจจะตกไปในเล่กลการฆ่ามนุษย์ไปตื่มอีกโดยเฉพาะแม่นเอ้ยน้องแม่หญิงอันนี้ทางรายการลุดพรสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนี่เป็นห่วงและนำมาเว้าให้ทุกท่านนี่ก็แม่นเพื่อจะให้ผู้ปกครองและท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการในปัจจุบันนี้ได้เอาใจใส่กับลูกหลานให้หลายขึ้นกว่าเก่าในการดูแลเบิ่งแยงเขาเจ้ามื้อนี้นี้ทางรายการจะมาเว้าให้ทุกท่านได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องผลไห้ของปัญหายาเสพติดเนาะการมั่วสุมสิ่งเสพติดที่หลักงัดแงะยังเป็นปัญหาท้าทายในการแก้ไขอยู่ในสังคมลาวของพวกเขาพร้อมนี้ก็จะมาฮู้ตื่มอีกเกี่ยวกับภัยอันตรายจากยาสูบไฟฟ้าที่มีต่อสุขภาพเด็กที่มีต่อผู้สูบและผู้ส้มไส้แหละก็หน่อย2เรื่องนี้จะเว้าสู่มิตรรายการได้ฟังแต่ว่าเริ่มต้นรายการนี้ให้ท่านได้ฟังเพลงจากทางรายการก่อน

0: เสียวยกยกยกทั้งยกทั้งเที่ยวทั้งดื่มมึงจะว่าอะไร
1: ดื่มเหล้าก็มีความสุขเนาะ
0: แมนความมันแหละเสียวแมนแมนคักหลายเบิ่งหน้าตัวคือสิเมาแห้งน่ะเนาะ
1: บ่เมาตัวหั่นล่ะเมาหั่นน่ะอย่าว่าอะไรเอาย
0: กๆบ้ามาดื่มเหล้าฟ้าหั่นปิ้งแบบนี้มันก็คักเลยเว้ยเสียวเออเสียวยกบ่ต้องสนใจน้ําหยังมาสนใจน้ําเหล้าพี่ดีกว่า
1: โอ้ได้ขายดีเนาะปิ้งไก่หั่นน่ะเฮาก็จะไปขายปิ้งไก่ก่อนนะ
0: แม่หยังเสียวเฮือนติดกันมันก็สิขายปิ้งไก่คือกันมันบ่เป็นติเฮ็ดแนวนี้น่ะบ่ดีได้เฮาอ่ะเฮาเฮ็ดหยังก็สิเฮ็ดนํามันบ่ได้ติเฮาบ่เฮ็ดดอก
1: โอ้ตัวเว้าแบบนี้ว่ะการค้าการขายไผอยากขายหยังก็สิผิดไผ
0: เฮ้ยมันก็ผิดกูนี่ตัว
1: ผิดก็ผิดตัวเอาจํานี้ก็สิผิดบ่ไหวแม่หยังก็กูก็ใจให้เป็นคือกันเด้
0: อ้าวมึงว่าแบบนี้มึงเก่งซะวะมาแม่มาตีกูนี่น่ะกูบ่ได้ย่านมึงดอกบักขี้เหล้าก
1: ูก็บ่ย่านมึงคือกันนั่นล่ะบักขี้เหล้ามึงมาแล้วจะดึงกูสู้ปล่อยกู
2: เหล้าแม่น้ําเปียนนิสัยเฮ็ดให้ใจฮ้อนอาจเกิดจากการผิดเถียงกันเหล้าคนดื่มคนเมาถ้าบ่อยากเมาเปลี่ยนนิสัยก็ต้องเซาดื่มเหล้าด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ท่านผู้ชมที่ตามมาฟังรายการหลุดพรสิ่งเหมือนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว AM 567กิโลเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังติดตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์มานำเสนอข้อมูลข่าวสารให้ทุกท่านได้รู้ได้เห็นได้ฟังนำกันและคือได้เว้าตอนต้นรายการว่ามื้อนี้จะมาเว้าในหัวข้อการมั่วสุมสิ่งเสพติดที่หลักงัดแงะยังเป็นปัญหาท้าทายในการแก้ไขท่านผู้ฟังปรากฏการย่อท่อด้านต่างๆในสังคมที่เกิดขึ้นในแต่ละมื้อแต่ละวันเป็นต้นการมั่วสุมสิ่งเสพติดทั้งยาบ้ายาอีกัญชาคอลลาเจนกาเฟ่เสริมกำลังน้ำดื่มกระท่อมและอื่นๆสารพัดอย่างอึกทึกคึกโคมนอกนี้ก็มีโจรผู้ห้ายไอ้ขโมยที่ขี่ลักงัดแงะญาติซิงเอาทรัพย์สินของประชาชนจนเป็นห่างเสียงให้เห็นอยู่ในแต่ละมื้อแต่ละวันท่านผู้ฟังและเมื่อเว้าเรื่องขี่ลักงัดแงะเห็นได้ว่านับมื้อนับหลายขึ้นแอนบ่ยดยานพาหนะจอดไว้บึดเดียวเสียบ่ฮอด5นาทีบ่ฮอด3นาทีอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ย่อท่อเกิดจากการใช้สารเสพติดก่อให้เกิดความกล้าในทางที่บ่ถูกต้องผิดกฎหมายเกิดเป็นการขี่ลักงัดแงะให้เห็นแต่ละมื้อแต่ละวันจนขึ้นเฮือนผู้นั้นขึ้นเฮือนผู้นี้บ่ว่าจะเป็นคนลาวคนต่างประเทศที่เข้ามาเคลื่อนไหวปุ้นจี้ชิงทรัพย์ลักทรัพย์หลอกลวงห้อยเล่ห์ประการเนาะเป้าหมายก็คือทรัพย์สินเงินคำและท่านผู้ฟังเพื่อนำไปซื้อจ่ายเล่นกินฟุ่มเฟือยย้อนติดยาเสพติดการพนันกล้องวงจรที่ว่าช่วยป้องกันก็ยังถึกหลักถึกขโมยไปเห็นบ่ท่านผู้ฟังโดยที่บอกได้เก่งกลัวต่ออำนาจกฎหมายแต่อย่างใดในคนที่ติดสิ่งเสพติดนี่นะเอาแต่มันสิเฮ็ดเนาะและบางกรณีเนี่ยก็ถึกเจ้าหน้าที่นี่จับตัวได้ไล่ตัวทันบางคนก็มีประวัติก่อเหตุหลาย10ครั้งละเข้าคุกเข้าตารางจนเมื่อยออกเมื่อยเข้าซั่นซะสร้างความเสียหายมาหลายห้อยล้านกีบท่านผู้ฟังซึ่งปัญหาปรากฏการณ์ย่อท่อทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ได้สร้างความสับสนวุ่นวายและสร้างความหวาดวันย่านกลัวคนอยู่ในสังคมเป็นจำนวนหลวงหลายได้จังสั้นว่าพวกเฮาประชาชนคนธรรมดาทั่วไปนี้ก็ได้แต่มีความหวังกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนาะเอาใจใส่แบบจริงใจแก้ไขปัญหาซึ่งผลของประชุมและสรุปในแต่ละไตรมาสแต่ละปีมีความเสียหายจากปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้บ่แม่นน้อยท่านผู้ฟังถึงว่าเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบกำลังปกส.ปกส.ประจำกุ้มแต่ละบ้านอำนาจการปกครองและประชาชนได้เอาใจใส่ออกลาดตระเวนป้องกันเว้นยามความสงบเป็นระบบระเบียบเรียบห้อยดีปานใดก็ตามเนาะแต่มันก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซ้ำซากสร้างความเสียหายทางด้านทรัพย์สินของบุคคลนิติบุคคลองค์การจัดตั้งภาครัฐเอกชนรวมไปถึงสำนักงานองค์การจัดตั้งต่างๆทางภายในและสากลเป็นจำนวนบ่น้อยฉะนั้นจึงว่าปรากฏการย่อท่อทั้งหมดนี้มันกลายเป็นปัญหาที่ท้าทายกฎหมายการปกครองท้าทายต่อเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนให้ซอกหาวิธีแก้ไขป้าปามการเคลื่อนไหวบ่สงบและความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมอันต้นต่ออาจแม่นนำใช้มาตรการอันเด็ดขาดเข้ากดดันการลักลอบนำเข้าสิ่งที่ผิดกฎหมายการครอบครองจำหน่ายสิ่งที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเป็นสิ่งเสพติดต่างๆเพราะถือว่าเป็นสาเหตุต้นต่อที่พาให้เกิดปรากฏการณ์ย่อท่ออยู่ในสังคมถ้าพบเห็นนั่นก็ให้นำใช้มาตรการต่อผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดให้เคล็ดลับและท่านผู้ฟังถ้าบ่ดังนั้นแล้วอาจจะเฮ็ดให้ปัญหานี่นี่ยังทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆจังสั้นว่าทั้งหมดนี้มันก็เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนอยู่ในสังคมเร่งเอาใจใส่น้ำกันและในเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบปัญหาทั่วปวงชนอำนาจการปกครองแต่ละท้องถิ่นแต่ละขั้นและประชาชนจงช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เมื่อหากว่าเห็นปรากฏการณ์ย่อท่อที่เกิดขึ้นก็รีบพรรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพื่อปราบปรามสกัดกั้นให้ท่วงทันกับเวลาเราท่านผู้ฟังนะอาจารย์ว่าประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกคนก็ต้องเป็นเจ้าของประเทศชาติจงพร้อมกันออกแข่งแข่งขันปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศของเราให้เข้มแข็งและเรียกร้องให้ทุกคนจงเป็นเจ้าการในการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชาติบ้านเมืองดูแลลูกหลานของตนเองบ่ให้ไปพัวพันยุ่งเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดสิ่งเสพติดสิ่งมึนเมาต่างๆซึ่งมันกระตุ้นจิตใจก่อให้เกิดความบ่สงบก่อให้เกิดสิ่งที่บ่ดีแก่ตัวเขาและสังคม
อันนี้เป็นเรื่องราวข่าวหนึ่งที่ยิบยกมาเว้าให้มิตรรายการได้ฟังในรายการลุดพรสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศอีกเท่านึงท่านผู้ฟังฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยมาหับหู้หับฟังเกี่ยวกับผลหรือภัยอันตรายจากผู้ที่มักสุมไส้ยาสูบไฟฟ้านั้นเป็นคือแน่ใดจักหน่อยติดตามมาฟัง

0: เอายกเสี่ยวโบเห็นกันโดนแล้วจะเตรียมยีโร่เด้อเสี่ยวเด้อมื้อนี้นะ
1: โอ้ยเฮาบ่ไหวแล้วเสี่ยวจังหน่อยกับเหือนบ่ได้ได
0: ้คือว่าแนวนั้นสำครับรถยานนี่หยังขับรถซื่อๆมามาดื่มๆบ้านบ่เคยดื่มยานตายป่ะ
1: แม่นยกเสียวยกแม่นเสียวเฮาบ่ไหวยานรถล้มเกิดอุบัติเหตุเป็นห่วงพ่อแม่นะเสียว
0: ฮะว่าแนวไหนก็เป็นห่วงแม่ซั่นว่ะหาก็คิดได้เนาะเสียวเนาะบ่คิดหลายนะมามายกมานี่นะเอากระแจมาให้เฮามาสิกระเบียงกันมานี่มามามาเสี่ยวมามาย
1: อมยอมเสี่ยวยอมไหวบ่เสี่ยวพักผ่อนคนบ่ส่วงเมาจึงเมื่อนะ
0: เจ้าเมาหลายมาขึ้นรถมาขึ้นรถจับจับดีๆจับดีๆจับดีไปเอาสิมาครับ
1: โอ้โหโอ้ค่อยค่อยเสี่ยวรถมันหลายเสี่ยวโอ้ยกระแสเยอะรถชนมา
2: โอ้ยนอนลูกผู้ใดเด้
3: มาแล้ว
2: โอ้ยจักรอดบ่รอดบังแม่นอนนอนนิ่งแบบนั้นน่ะเสียชีวิตหมดสองเลย
3: โอ้ยจังว่า
2: ตัวนี้โอ้ยตัวพ่อแม่เด้เนาะเมาแล้วครับฝืนกฎจราจรอาจดับชีวิตของท่านได้ด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวง
4: ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการลดพรสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว AM 567กิโลเฮิรตซ์ซึ่งรายการพวกเขาก็ได้รับการชี้นำจากคณะผักคณะอำนวยการวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอดิศักดิ์ครับหน้าที่ดำเนินรายการเนาะมาฟังเกี่ยวกับความอันตรายของยาสูบไฟฟ้าต่อสุขภาพเพราะว่าเด็กน้อยว่าผู้ใหญ่ว่าโดยรวมแล้วเป็นผู้สมไส้นะท่านผู้ฟังเราจะมาเริ่มต้นด้วยระบบหัวใจถ้าผู้ใดสมไส้ยาสูบไฟฟ้านะระบบหัวใจสิเป็นแนวใดไอเมื่อยง่ายโรคปอดซ้ำเหื้อหลอดลมอักเสบแล้วก็มีโรคมะเร็งมาที่ระบบทางเดินอาหารผู้ที่มักสูบยาสูบไฟฟ้าเฮ็ดให้เกิดบาดแผลในกระเพาะอาหารปวดหากอาหารบ่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่การเป็นโรคมะเร็งได้สำหรับระบบประสาทและสมองผู้ที่มักสมไส้ยาสูบไฟฟ้าจะมีปัญหาดังนี้ปวดหัวนอนบ่หลับความจำลดลงเฮียนหนังสือบ่ฮู้เรื่องสำหรับผลสะท้อนต่อหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งตัวโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันเลือดเพิ่มขึ้นท่านผู้ฟังจังสั้นสรุปได้ว่ายาสูบไฟฟ้า1อันเท่ากับยาสูบทั่วไปถึง20กอกเนาะถ้าว่าทานสูบยาสูบไฟฟ้าโดยเฉพาะแม่นวัยหนุ่มเด็กน้อยเยาวชนเฮานี่สูบปื๊ดจนเมิดน้ํามันน่ะเจ้าใส่หายน้ํามันนี่เมิดหั่นสิสูบจักครั้งก็ยาสูบเมิดหั่นซ้ํากับว่าสูบยาสูบเมิดไป20กอกอันนี้แหละมันจะไปทําให้ระบบประสาทระบบสมองระบบหัวใจกระเพาะอาหารลําไส้มากไขหลังและอื่นๆอีกในร่างกายของพวกเฮายาสูบไปคิดว่าการสูบยาสูบไฟฟ้าเฮ็ดให้ตัวเองเท่เฮ็ดให้ตัวเองโก้เฮ็ดให้ตัวเองนี่เบิ่งเด่นขึ้นอยู่ในหมู่บ่แม่นหลายคนเบิ่งว่าเป็นคนโง่แนวบ่ดียังเอามาสูบสูบเพื่อหยังอยากได้หยังและอยากชวนคนอื่นมาสูบอีกซ้ำบ่นำอันตรายยาสูบเอาความโง่นี่มาให้คนอื่นเบิ่งยาสูบไฟฟ้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายยาสูบท่าทายกฎหมายน้ำกระท่อมคือกันคอลลาเจนคือกันกินแล้วแสดงอาการมีอาการออกมาหลายอย่างซึ่งเป็นตาหน้าอับอายต่อสังคมพ่อแม่อ้ายเอ่ยน้องที่บ่ฮู้เรื่องหยังก็อับอายขายหน้าออกสื่อสังคมออนไลน์เดี๋ยวนี้มันไวผู้ใดเฮ็ดอันใดบ่ถูกแม่นเขาโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์มันก็ไปแตะต้องถึงญาติพี่น้องแตะต้องถึงสายเวียกสายงานแตะต้องถึงคนอยู่ในครอบครัวของท่านพ่อแม่ไปทั้งใดเขาก็ถามเอ้าคือว่าเห็นวิดีโอลูกสาวเจ้าลูกชายเจ้าเป็นนั่นๆแนวนี้แล้วสิไปตอบจังใดล่ะเป็นตาอายท่านผู้ฟังเศร้าซะเด้อคอลลาเจนบ่น้ำกระท่อมกระแท่มนี่นะยาสูบไฟฟ้านะมันบ่ได้เฮ็ดให้หังให้มีมันบ่ได้เฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงมันเป็นตัวพักดันเฮ็ดให้เฮานี่ตายไว แล้วก็มีพยาธิหลายอย่างซ้ำบ่นำขายหน้าขายตาครอบครัวเศร้าซะอย่าสุดแสดงความโง่ออกมาให้สังคมได้ฮู้มีเวลาละไปสร้างสาพัฒนามีเวลาละหำเฮียนให้เก่งมีเวลาละไปซอกเรียกเหตุงานทำรักษาตัวเองห่างไกลจากสิ่งเสพติดหาเงินมาเลี้ยงตัวเองหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวปลูกเฮือนปลูกสารซื้อรถด้วยตนเองโดยที่บ่ต้องแบมือขอพ่อแม่แบมือขอคนอื่นอายเขาแข็งแฮงอยู่แล้วแทนที่สิรักษาไว้พัดไปติดสิ่งเสพติดอย่าสุดแสดงความโง่ออกมาอันนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการลุดพรสิ่งมึนเมาทั้งบินกระจายแสงแห่งชาติเราขอบใจทุกท่านที่ติดตามมาฟังรายการนี้ท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันเวลาเดียวกันนี้มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี
3: หมายความว่าน้องไปลิ้นไพ่อุ้ยตายแล้วควรใจ

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวโดยการชี้นำของคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางผักและสมาคมนักประพันธ์ลาวโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะพัฒนาชนบทและลึบล่างความทุกข์ยากภูมิใจเสนอละครวิทยุเรื่องความทุกข์อยู่ใสจากบทประพันธ์ของเพชรเมืองพวนสร้างเป็นบทละครวิทยุโดยวิไลพรวงศ์พจันทร์ความทุกข์นั้นมันมักอยู่นำคนขี้ข้านส่วนความหังมีสัมผัสมักอยู่นำคนที่ดุมันนี่แม่นคำเว้าของผู้เฒ่าของข่อยที่เว้ากับหมู่เพิ่นอยู่เฮือนของข่อยตั้งแต่คราวข่อยยังเป็นบ่าวแวงข่อยฮู้ว่าเพิ่นเว้าใส่ครอบครัวของพ่อแม่ข่อยหมดบ้านก็คงจะแม่นครอบครัวของพ่อแม่ข่อยที่ทุกข์ยากกว่าหมู่เฮือนอยู่กับเฒ่ากับตูบหญ้าหากินน้ำทงนาปลาเข้าสืบมื้อสืบวันเมื่อข่อยสร้างครอบครัวเป็นเฮือนซานข่อยก็ยังพาลูกพาเมียทุกข์ยากคือเก่าย้อนความขี้ข้านเมียข่อยก็มักเก็บอดๆแอดๆเฮ็ดหยังบ่ได้นั่นคือที่มาของละครวิทยุเรื่องความทุกข์อยู่ใส
1: เสบกันมึงกันมึงเฮายังบ่กัดปึ้งพอดแล้วมึงได้กันได้เฮาแต่เจ้าของทุกมือทุกมือระวังกูมึงเข้าหม้อแล้วสิบอกให้เด้อ
2: เมามาอีกตามเคยเรียกบ่เฮ็ดงานบ่สร้างเลาะบ้านหากินตั้งแต่เล่าบ้านเมืองเขาเว้าขนหัวมืดที่เฮ็ดแบบนี้สิมีอยู่มีกินน้ำบ้านน้ำเมืองเพิ่นบ่มีแต่ทุกข์แต่ทุกข์มีแต่ทุกข์เท่านั้นละเว้าหลายก็เว้าบ่ได้โห้ยอันตัวเองก็เจ็บออดๆแอบๆอยู่แบบนี
1: ้รอเด้อรอดรอว่าที่สิ้นนอนเดือนป่านนี่เนาะหาข้าวกินได้ไวเรียกยังเกินมื้อนี้นะ
2: โอ้อยากกินข้าวอยู่ซั่นวาก็เดี๋ยวว่าหาเลาะกินหมดมื้อแล้วงั้นบ่อิ่มเถอะวะสิมีอีหยังกินอยู่ในเฮือนนี่น่ะแม่บ่ซอกบ่หามาไว
1: ้ผู้เว้าไปด้วยเจ้าเลยใครบ่ค่อยบ่ซอกบ่หาป้าก็ต้องขังไว้อยู่เองอะเด้อผู้เห็นว่าว่า
2: ป้าอยู่ไสขังไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี่ปลาดุกน้อย2ตัวหั่นได้ข่อยก็เฮ็ดป่นกินมื้อเช้านี้แล้วเด้ข่อยกับลูกก็เก็บผักมาลวกกินกับแจวแล้ว
1: แม่นซั่นบ่อายุยศใส่แล้วลวกผักมันยังอยู่บ่อามึง
2: โอ้ยมันก็หมดเลยเนาะก็คิดว่าอิ่มมาแล้วก็บ่ได้จงไว้ให้แล้วข้าวก็หมดแจวก็หมด
1: แม่นหยัง
2: บ่มีหยังจักอย่าง
1: เลยนะอันไหนหมดอันไหนก็หมดอย่าให้มันได้กินกูดินะกูจะตายมันได้บ่โอ้ย
2: เบิ่งเอ้าคุณ
3: บุลเลอร์เอ้ยบุลเลอร์มันยังคือว่าเสียงมันลึงตึงนางแท้เมาอีกแล้วแม่นบ่มื้อนี้
2: เบิ่งเอาโทนายบ้านเอ้ย
1: แม่นไผมองบ่มองมันนักหัวไผ
3: ก็บ่นักหัวไผดอกมันไม่ได้สิพาทุกข์พายากไปหน้าสักไสหั่นล่ะ
2: โอ้ยเจ้าจะแม่นบ่เบิ่งหน้าเบิ่งหลังเนาะเจ้าว่าแม่นไผหั่นน่ะเมามาแล้วก็เป็นผีเจ้าเบิ่งคักๆเบิ่งให้แม่นไผลุงทองนายบ้านได้หั่นน่ะ
1: แม่นว่า
2: โอ้
1: กูคือบ่สอนซั่นดอกโอ้ขอโทษเด้อลุงทองเด้อมันมืดเบิ่งบ่เห็นคักมีเรื่องหยังบ่ลุง
3: บ่มีหยังหลายดอกมื้ออื่นเช้าหันให้ไปประชุมอยู่เฮือนลุงเด้อมีเรื่องสําคัญเด
1: ้มื้ออื่นเช้าว่าโอ้ยเฮาคือสิไปบ่ได้ดอกลุงเฮาค้าไปครับย่างเสียหญ้าให้สอนนะเฮาจะเมียเอาไปแทนก็ได้ติ
3: แต่ว่าการไปประชุมเทื่อนี้แม่นสําคัญหลายเด้ทางเมืองเพิ่นสิเอาเงินมาให้พวกเฮายืมเพื่อทําการผลิตคันแม่นครอบครัวใดบ่ปฏิญาณว่าสิเฮ็ดแท้ทำจริงบางเทื่อเพิ่นสิบ่ให้เงินได
1: ้ว่าจังได๋ก็แม่นท่าว่าลุงว่าคันเว้าเรื่องเงินนี่เฮาก็สนใจแท้มันถูกซุมื้อนี่ก็ย่อนบ่มีเงินนี่แหละเอากันซั่นมื้ออื่นเอาสิไปบ่ซุมอยู่กันบ่ลุงแน่นอนซั่นน่ะลุงเอ้ย
3: พนักงานน
1: ี่เอามาเด้อมาเด้อมาเด้อบ่ซุมเข้ามาเด้อหยับมาพี่เอาบ่ได้นั่งไกลได้บ่ได้ครับว่าพี่เด้อเด้อเออ
4: เอาไกลบ่ได้ยินครับกับใกล้ๆเด
1: ้อมาใกล้ๆพี่อยู่ไกลบ่ได้ยินได
3: ้เอาไปมองๆพุ่นมีหยังปรึกษาหาด้วยกัน
0: พนักงานเมืองเพิ่นบอกว่าให้แต่ละครอบครัวเบิ่งว่าสิเฮ็ดหยังเพื่อให้ตนเองมีรายรับที่ดีแต่ต้องให้อยู่ในเงื่อนไขที่เหมาะสมกับตนเองและต้องการเงินเท่าใดเพราะเพิ่นจะได้รวบรวมรายชื่อเพื่อไปค้ำประกันเอาเงินนำธนาคารเฮ้เฮาเสียดอย่างดีเนาะความหู้ก็พอสำนี้ขี้เล่าอีกต่างหาก พิ่นสิเชื่อมั่นเฮาและเงินเฮาอยู่ว่าถ้าเพิ่นให้เฮายืมแล้วเฮาสิมีเงินใช้ตามสัญญาบ่สิเฮ็ดจังได๋บ่ได้ถึงเวลาแล้วที่เฮาต้องเปลี่ยนแปลงตนเองผู้อื่นเฮ็ดได้เฮาก็ต้องเฮ็ดได
3: ้กลุ่มของพวกเฮาแม่นมีอยู่4 5ครอบครัวคิดเบิ่งดูแต่ละครอบครัวสิเฮ็ดหยังจึงจะมีรายได้ดีส่วนครอบครัวข่อยนี่คิดว่าสิเลี้ยงหมูเพิ่มผ่านมากก็เลี้ยงเพียงแต่2โตมาจังได๋เสียงคำ
5: กำลังคิดอยู่นี่ล่ะบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดจังได๋ผ่านมากก็เฮ็ดให้เฮ็ดสวนพอแต่ได้อยู่ได้กินให้ผลิตเป็นสินค้าบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดได้บ่นี
0: ่อันเรื่องนี้นะแนวใดก็ให้แต่ละครอบครัวเบิ่งตามเงินไขตนเองเด้อก็เว้าง่ายๆว่าอันใดที่เฮาเฮ็ดได้ดีกว่าหมู่หั่นคือครอบครัวของข่าวซ้อนนี่เราเคยเลี้ยงหมู2โตและต่อไปนี้เราสิลงทุนเลี้ยงอีก10 20โตพุ่นก็สิมีรายรับหลายขึ้นกว่าเก่าครอบครัวใดเคยเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดสวนปลูกพืชจังซี่ก็ปลูกให้เป็นสินค้าที่ตลาดต้องการให้หลายขึ้นเฮาก็จะมีรายรับเพิ่มขึ้นเสียดหลายเฮ็ดหน่อยซำใดหั่นก็ต้องการเงินทุนเท่าใดหั่นก็ต้องคิดเบิ่งเด้อ
5: ข่อยบ่คิดหยังยากดอกน้องป้าข่อยก็มีอยู่แล้วสองน้องข่อยสิลงทุนเลี้ยงป้านี่นะสิไปซื้อปลามาปล่อยตื้มอีก
0: โอ้ดีๆ
5: ต่อไปเงื่อนไขก็สิขยายตื้มอีกหั่นล่ะ
0: คันมีเงื่อนไขขยายตื้มอีกจ้ะ
5: คันมีเงื่อนไขก็สิขยายตื้มอีก
0: ด
3: ีๆๆๆแล้วลุงมีสายบุญเลิศเด้ว่าแนวใด
0: เอ้อคือว่าจังซี่เนาะอันตามเงื่อนไขของตนเองก็บ่ฮู้ว่าสิเหมาะสมหรือบ่แต่ว่าตามเหือตามแฮงนี่มันขอสู้สุดขีดข่อยคิดว่าสิลงทุนปลูกหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็หมักไม้เขตหนาว
3: ปลูกไม้เขตหนาว
5: โอ้ยบักเลิศขี้เหล่าเอ้ยก็เล่าสิปลูกหน่อไม้ฝรั่งปลูกหมักไม้เขตหนาวพอปานว่าฮู้ปลูกมันบ่ง่ายคือรอกินเหล่าเด้อสิบอกให
3: ้ดีแล้วที่โตมีแนวคิดแบบนี้บุญเลิศถ้าโตดุมันเฮ็ดแท้ทําจริงเฮาเชื่อแน่ว่าครอบครัวของโตนี่ต้องมีอยู่มีกินบ่ทุกข์บ่ยากแน่นอน
0: เออขอบใจที่กำลังใจเฮาสอนเลยบ่คือคนบางคนดอกผ่านมาเฮาเคยไปรับจ้างเก็บหมักมันหวานมาขายอยู่บ้านอื่นไปขายเป็นสินค้าไปส่งไปเวียงจันทน์ได้เห็นว่าเท่าใดก็บ่พอได้กำไรหลายอีกเฮาก็เลยคิดอยากปลูกหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็หมักไม้เขตหนาวนี่ลองเบิ่งบ่ฮู้ว่าสิได้ผลหรือบ่วิธีปลูกวิธีบริบทเฮาก็ยังบ่ฮู้เทื่อ
5: โอ้ยก็เดี๋ยวว่าสิเว้าอีหยังวิธีปลูกก็ยังบ่ฮู้หน่อไม้ฝรั่งก็ย่านบ่เคยเห็นจักเทื่อซ้ำนะโอ้ยเบิ่งสารขี้หมูกมันบ่เข้าท่าดอกได้เงินมายันจะเอาไปซื้อเหล้ากินเบิดนั่นล่ะ
0: โตเว้าดีๆเด้คําแม่นตอนนี้เฮาบ่ฮู้วิธีปลูกบ่ฮู้วิธีบริบทย่านลุกทุนย่านบ่มีเงินใช้เพิ่นแต่เฮาคิดว่ามันคงบ่เหลือบาโกแฮงเฮาไปใส่ดอกโตบ่ควรสิมาเว้าทากทางเฮาแบบนี้เด้คําเอ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนเด้ออย่าสู้ฟ้าวใจหายเด้อบ่มีไผสิฮู้เบิดทุกสิ่งทุกอย่างดอกคนเฮานี่มันก็มีความตั้งใจมีความรู้มันอดทนมีความพยายามยอมจะมีผลสําเร็จเด้อดีแล้วที่สหายบ่เลิศอยากปลูกหน่อไม้ฝรั่งนะปลูกมากไม้เขตหนาวแดพอเห็นว่ามันเป็นที่ต้องการของตลาดแดส่วนเรื่องว่าวิธีปลูกวิธีบริบทหั่นก็บ่ยากดอกพวกเฮาก็จะมีวิชาการจากห้องการกสิกรรมเมืองมาแนะนําถึงทีเลยครบใจหลายๆดีๆๆคันว่าเป็นจังซั่นก็ดีหลายบักคํามึงมาคัดกูมือหนึ่งข้างหน้ามึงสิได้ฮู้ว่าไผเป็นไผให้น้องไม้ฝรั่งมักไม้เขตหนาวกูได้ขายมื้อใดกูสิหัวเสียงดังๆทั่วบ้านให้มึงเบิ่ง
6: แม่ๆกับไฟอยู่ไสเฮาเบิ่งอยู่หัวเสาบ่ดีพ่อเคยเอาไว้คือบ่เห็นว่ะ
2: โอ้ยบ่แม่นพ่อตัวเอาไปนําบ่สิซอกกับไฟไปจังได๋ดีเด้เงินตั้งว่า5ล้านเอามาแต่ใส่กระบอกบอกไอ้เลิศอะไอ้เลิศรับเลยวะนี่นะไอ้เลิศไอ้เลิศรับแล้ววะ
0: เมื่อยแล้วก็เลยเสือบรับไปหน่อยนึงอันเด็กน้อยเขานอนรับเบิดแล้วบ
2: ่โอ้ยก็รับแต่โดนเลยล่ะไอ้เลิศอันเงิน5ล้านเจ้ามาแต่ใส่ก็ขันเจ้าบ่บอกข่อยนอนบ่รับได้มื้อนี้หั่นน่ะ
0: โอ้ยเงินนี่วะข่อยเอามานําในบ้านเจ้าก็ได้เนาะอันเงินที่ข่อยเว้าสู่เจ้าฟังตอนนั้นเด้ชื่อบ่ข่อยว่าย่านแต่เพิ่นบ่ให้บ่ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็บ่ให้เฮายืมเงินแต่ตอนนี้เพิ่นให้ยืมแล้ว ทางธนาคารเนี่ยเพิ่นให้เฮากู้ยืมมาเฮ็ดการผลิตแล้วก็ภายใน3ปีเฮาต้องได้ส่งเพิ่นคืน
2: ข้อยคิดแล้วแล้วพวกเขาสิเอาเงินนี่ไปลงทุนเฮ็ดหยังเฮ็ดจังได๋สิมีเงินส่งคืนเพิ่นสิบ่ลุบทุนหว่า
0: โอ้ยลุบบ่ลุบมันหักสิฮู้ดอกแม่มันเอ้ยเฮือแห้งเฮาก็มีเงินเฮาก็ต้องคอยใช้คอยจ่ายจ่ายแต่เนี่ยมันจำเป็นข้อยเชื่อว่าถ้าเฮาวางแผนการใช้จ่ายดีๆนี่นะมันบ่มีปัญหาดอก
2: พวกเขาสิลงทุนปลูกหยังมันจังสิได้หับมากครับผลดีหั่นน่ะ
0: ก็คือข้อยเว้าสู่เจ้าฟังหั่นแหละข้อยน่ะสิปลูกหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็ปลูกมักมั่นมาขายข้อยว่าสิเอาให้เก่าบอนอยู่ตีนผาบอนที่อีพอเพิ่นปลูกฟินหั่นนะนั่นแหละบอนนั่นแหละเป็นบอนปลูกดินบอนนั้นมันงามเด้มันจะไม่ต้องใช้ฝุ่นใช้ปุ๋ยอีก
2: แม่นดินบอนนั้นน่ะงามอีหลีได้แต่ว่าเสียดายปะไว้ละลามาตั้งหลายปีแล้วมันบ่แม่น6ปานหยังคุณว่า
0: เฮ้ยต่อไปนี้มันสิบ่6บ่เหื่ออีกแล้วมันสิกลายเป็นกองเงินกองคำของพวกเฮาฮู้บ่มื้ออื่นนี่นะขอสิเอาเงินนี่ไปซื้อจกซื้อส้วนซื้อขวานซื้อเสียมซื้อผ้าคอเด้อันไหนที่มันจำเป็นหั่นแล้วก็สิลงมือเลยบ่ให้มันเสียเวลา
2: ข้อยบ่ฮู้ว่าสิซวยหยังเจ้าได้เด้พ่อมันเอ้ยสุขภาพข้อยก็พอซ้ำนี่แหละเจ็บออดๆแอดๆอยู
0: ่เฮ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่มันเอ้ยข้อยกับลูกสิพากันบุกกันเบิกดอกแล้วก็พากันปลูกต่อไปนี้พวกเขาก็ต้องได้ตื่นได้เด้อลูกแต่เช้าได้เจ้าหันก็ตื่นมาแล้วก็นึ่งข้าวแต่งกินแล้วก็เอาไปส่งส่วนเงินนั่นก็เป็นมอบให้เจ้าแล้วเป็นผู้รักษาไว
2: ้
0: ซื้ออันใดมือใดซื้ออันใดเท่าใดก็จดไว้คักแน่ได้ห้ามเอาไปจ่ายโลโลเล่เด็ดขาดเด
2: ้ไผสิเอาไปจ่ายโลโลเล่ๆก็เจ้าก็ได้สร้างเว้าว่าอย่างใจก็สิซื้อยุกซื้อยาสิ้นปลาอาหารมื้อนี้แหละแล้วแนวพันไม้ฝรั่งมักมั่นมักไข่เจ้าสิเอามาแต่ใส่ล่ะ
0: โอ้ยบ่ยากดอกข้อยสิไปขอน้ําผู้ข้อยเคยไปครับจ้างเพิ่นตอนนั้นน่ะเด้
2: โอ้
0: แล้วส่วนนึงคันว่ามันบ่พอเฮาก็ซื้อเอาตื้มส่วนเรื่องวิธีปลูกกันบริบทรักษาหันทางของการกสิกรรมเมืองเพิ่นจะส่งพนักงานวิชาการมาแนะนําให้ว่าซั่นใด
2: โอ้ยคันเป็นจังซั่นก็ดีตัวแต่ว่าแนวใดข้อยก็คิดกังวลใจอยู่ย่านมันสิบ่ง่ายคือพวกเฮาคิดได้เกิดว่ามันบ่ได้หับมากหับผลขึ้นมาเฮาสิเอาเงินใส่ไปใส่เพิ่นสิบ่ทุกตื่มอีกวะ
0: โอ้ยเจ้าบ่ต้องคิดยังหลายดอกแม่มันเอ้ยเจ้าเสือข่อยลดนะโอ้ยโอ้ยนอนๆๆมื้อตื่นเช้าจะค่อยว่ากัน
2: โอ้ย
0: ความจริงแล้วเฮาก็กังวลใจอยู่คือกันย่านลุกถึนบ่มีเงินส่งเพิ่นคืนตามกำหนดแต่ได้เฮาก็ต้องสู้เฮาดูมันประหยัดอดทนเขาต้องพ้นทุกข์แน่นอน
6: พ่อนกห้องฟัวชนันจะพูดนะเขาไปยิงนกกันเด้อ
0: โอ้ยบ่ต้องยิงมันดอกลูกเอ้ยปล่อยมันไปหาอยู่หากินตามธรรมชาติของมันมันก็บ่อยากตายคือคนเฮานี่แหละลูกเอ้ยสองพ่อลูกเขาเขี่ยวพากันเฮ็ดสวนให้มันแล้วไวๆนี่บัดได้ขายผลปลูกแล้วพอสิซื้อเครื่องนุ่งใหม่ๆให้ลูกเอ้ย
6: ซื้อเกือบแน่ได้ซื้อรถถีบพร้อมพอสิขี่ไปหุงเฮียน
0: โอ้ยบ่ว่าแต่รถถีบดอกลูกเอ้ยต่อไปนี่นะพอสิซื้อฮอดรถจักรรถไถรถใหญ่พุ่นล่ะ
6: ว่า
0: ทุคันสวนเฮาได้ทํามากครับผลนะ
6: อีพ่อครับเป็นซั่นบ่รถจักรรถใหญ่ฮะ
0: โอ้ยครับเป็นกระเฮียนเอาซะตัวลูกคนเฮามันก็ต้องมีการพัฒนาบ่แม่นสิย่ําเฒ่าอยู่บ่อนเก่าอ่ะลูกก็คือกันเด
6: ้อไหน
0: จบม.ต้นแล้วก็ต้องเรียนต่อม.ปลาย
6: ดู
0: จบม.ปลายแล้วก็ไปเรียนมหาวิทยาลัยให้มันจบมาแล้วก็มาสร้างสาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนเฮานี่ให้มันเจริญรุ่งเรืองว่าแต่ลูกล่ะคิดว่าสิเรียนวิชาอย่างนี้ในตอนหน้าน่ะฮะ
6: เฮาว่าอยากเรียนขับยนต์พุ่นแล้วเฮาบ่อยากลิ้นซื่อๆเพราะเฮาอยากเป็นทันหม
0: อ
6: สิได้มาเป็นปู่อีแม่เห็นแล้วเจ็บนั่นเจ็บนี่อยู่เรื่อย
0: ๆเออแม่น
6: อีกอย่างนึงอยู่เขตบ้านเฮาก็ยังบ่มีสุขศาลาเถื่อเฮาสิมาสร้างสุขศาลาปินปัวชาวบ้านเฮาอยู่เขตนี้แหละ
0: โอ้ดีๆบ่แม่นธรรมดาลูกชายพ่อนี่ก็ได้เออเอาคันอยากให้ความฝันเป็นจริงก็ต้องดุมันเฮาหันเด้ช่วยพ่อช่วยเฮ็ดสวนให้มันได้หลายๆสิได้มีเงินส่งลูกเฮียน
6: เฮาสิตื่นแต่เช้ามาช่วยอีพ่อทุกมื้ออ
0: ืมดีๆๆเออแม่หยังล่ะ
6: มื้อนี้อีแม่คือนั้นมาส่งข้าวแท้เ
0: ฮ
6: าหิวข้าวแล้วได
0: ้โอ้ยแม่นั่นล่ะพ่อก็หิวคือกันโอ้บังดูนี่แต่เว้นขึ้นเที่ยงฟ้าแล้วยังบ่เห็นซอดมาป่านนี้จังแม่นได้อีหยังอยู่อันแม่มึงนี่ก็ได้แหน
6: ่มีมาแล้ว
0: อันนี้ว พ่อโบท่านสุดความกับมาแล้วเด็กคือสินานตายอยู่ดอก
2: แม่นไผสิตายเงอเว้าบ่มวนหลายเด้อเจ้านี่เด้อเฮ้ยจักหน่อยสิบ่ให้ไผ1ข้าวให้กินแน่น่ะสิบ่ให
0: ้โอ้ยเจ้าก็ได้เนาะก้อยก็เว้าหยอกซื่อเออเกี้ยเอ้ยมามาล้างมือกินข้าวซะลูกเออแม่มันอันเจียวปลาแดกหันจักได้เฮ็ดมาให้ข้อยอยู่บ่ล่ะหันเฮ้
2: อโอ้ยก็ดีเด
0: ้
2: สิกินหลายปานใด
0: โอ้ย
2: กิมาลูกไว้มากินข้าวไว้ลูกไว
0: ้เออมาลูกมา
2: เด้นี่กับปิ้งกบนี่นะปิ้งปลานี่นะเจียวปลาแดก
0: โอ้คักคักคัก
2: ข้าปลาแดกบ่ได้เจ้า
0: โอ้ยแนวมักเนาะปิ้งปลาปิ้งกบจ้ำเจียวปลาแดกโอ้ยมันก็คักปานอย่างเลยเว้ยโอ้เสียดายแต่แถวนี้บ่มีพักกระโดดเนาะ
2: มื้อหน้าข่อยซอกเบิ่งให
0: ้เวลาผ่านไปไวอีหลีเฮาเฮ็ดสวนมาได้ปีกว่าๆน้องไม้ฝรั่งเฮาก็เริ่มได้ขายสวนมักมั่นมักคายปีที่2ก็เริ่มได้เก็บเส้นเดียวกันมื้อนี้เฮาก็เก็บหน่อไม้ฝรั่งหาบไปไว้ขายมื้ออื่นโอ้เต็มหาบนึงก็นักพอสมควรปุง3เทื่อยังบ่ทันฮอดเทือน
3: เสแม่นมึงเฮาอีสังเกาะเมื่อกี้ก็สมพ่อดอกมามันเฮาหาบก็ตาหน่อไม้ฝรั่งบักใหญ
0: ่เออๆ
3: เป็นอยู่ได้เสียวเลยเมื่อยบ่เสียว
0: โอ้ยสร้างถามเราตัวกระดายเนาะบ่เห็นมาในเหือย่อยเหือยังอยู่นี่สิบ่เมื่อยจังได๋ก็เมื่อยกายแต่ว่าสบายใจเสียวเอ้ย
3: อ้าวเสียวกินน้ําก่อนติ
0: เออขอบใจเจ้าขอบใจ
3: เป็นได้เท่าเดี๋ยวนี้คือว่าดุมันเอาการเอางานแท้
0: เออ
3: ๆๆทุกเว้นไปเลาะซุ่มเหล่าซุ่มหญ้าคือแต่ก่อนอีก
0: โอ้ยเนาะมันก็บ่คือเก่าแล้วคนเฮาก็ได้เท่าเอ้ยก็ย้อนยันบ่มีทุนส่งเพิ่นให้ทันเวลาตามสัญญานี่แล้วเพิ่นตัดค้อนใส่มือให้แล้วคันบ่บุกบ่ตีมันก็บ่เป็นเด้ก็อีกอย่างนึงก็ตกกระเทือนได้เฮ็ดแล้วเห็นมากเห็นผลก็ดีใจดีกว่าอยู่ละล่าเสีย
3: ดีแล้วเถาเอาบองหญ้าจักจอกบ่แก่เจ็บร่างเจ็บแอวหญ้าดีได
0: ้โอ้ยได้แล้วได้แล้วขอบใจขอบใจเอาไว้มื้อหน้าซะบ่ได้กินโดนละได้เหล้ายาปลาแป้งก็ได
3: ้โตถอนเงินได้หลายปานใดล่ะเชียว
0: โอ้ก็หาก็ขายปีทะเบียนยังบ่ได้หลายปานใดเหลือเสื้อปลาข้าวปลาอาหารนี่นะก็เหลือจ่ายให้ลูกเข้าโรงเรียนเด้ท่อนไว้ก็ไปส่งทุนเพิ่นส่วนนึงแล้ว
3: ดีแล้วเด้เฒ่าเอ้ยหมดปีที่ช่องนี่ก็ส่งทุนเพิ่นหมดแล้ว
0: เออ
3: โตก็มีแต่ค้ายแล้วก็เก็บเงินเข้าธงโตไปตลอดมีทุนมีฮอดแล้วก็ขยายปลูกตื้มหลาย
0: ๆเออ
3: ๆขายเอาเงินหลายๆกลายเป็นเศรษฐีบ้านเฮาเด้อเชียวเด
0: ้อโอ้ยบ่ถึงขนาดดอกบ่ได้เป็นเศรษฐีเฮาก็ได้จับเงินขายหน่อไม้ขายมากไม่ทุกๆมื้อมีเงินซื้อเพิ่มซื้อสอซื้อซีนซื้อป่าใส่ห่อข้าวให้ลูกไปโรงเรียนซื้อเครื่องนุ่งดีๆให้ลูกนุ่งอีกบ่เพียงเท่านั้นได้เท่าไหร่เฮายังมีเงินพาเมียไปกวดสุขภาพอยู่ในเมืองอีก
3: อ้อ
0: เออเดี๋ยวนี้เมียเฮาก็บ่เจ็บบ่อ่อนแอคือเก่าเลยได
3: ้โอ้ดี
0: อันมังๆเดี๋ยวนี้ซ้ำนี่เฮามันก็มีความสุขก็เป็นเศรษฐีแล้วเด้อเสี่ยวเอ้ย
3: แม่นแท้ว้าวแท้เฮาขอชมเชยตุ้ยลี่เด
0: ้อ
3: บ่คิดว่าตู้สิบุกสิบื้นได้ขนาดนี้ได
0: ้เออ
3: แต่ก่อนไผก็ว่าแต่โตบักเลิศขี้เหล้าเดี๋ยวนี้ไปทางได้ไผไผก็ย่องโตแม่นแต่บักเสียงค่ำมันยังอ้ายโตได้เชียวเดี๋ยวนี
0: ้เอ้านั่นใดก็ต้องขอบใจน้ำมูน้ำครูหั่นล่ะเนาะที่ให้กำลังใจเฮาก็อีกอันนึงก็ต้องขอบใจน้ำทั้งในบ้านแล้วก็น้ำพนักงานเมืองทั้งวิชาการเพิ่นพร้อมเออแล้วก็คณะคันถึงไหนคือเพิ่นนำโอกาสดีๆมาให้พวกเฮาคันบ่มีเพิ่นนี่เฮาก็คงบนแนวเห็นหนทางพ้นทุกข์ได้ดอกเจียวเว้ย
3: สําคัญก็แม่นโตเฮาเองหั่นล่ะเสียวคันเฮาบ่ดุมันก็สําเร็จยากเวียกหยังก็แล้วแต่กินข้าวแลงน้ําเฮาบ่เสียว
0: โอ้ยขอบใจหลายๆเลยเสียวเอ้ยเอาไว้มื้อหน้าซะก็ต้มไก่ซุ่มกันแซ่บๆเนาะเอออันป่านนี้แม่เด็กน้อยเฮาก็คือสิทายกินข้าวแลงแล้วอยู่เฮือนก็ได้สิลาล้มแล้วได้เสียวสิไปก่อนแล้วได้เด้อ
3: บ่เป็นหยังน่ะโชคดีเสียว
0: เอาไปก่อนแล้วก็ได้เสียวเด้อเออ
3: โชคดีโชคดี
5: โอ้แต่กี่แต่ก่อนเฮาเอิ้นมันว่าบักเลิศขี้เหล้าแต่เดี๋ยวนี้มันบ่คือเก่าแล้วมันคงมีใจที่เฮาเว้าให้มันเบิ่งดูปีนี้มันจ้างรถไถมาไถสวนขยายเนื้อที่เพิ่มอีกหน่อไม้ฝรั่งของมันก็ขายดิบขายดีมีแม่ค้ามาซื้อฮอดสวนมันพี่เท่าใดก็บ่พอจ้างคนมาเสียหญ้าสวนให้อีกเฮาสิย่างไปหามันดีบ่คิดจักอายมันแดกกับปานนั้น
6: ไอ้เสียงคำไอ้มาอย่างพี
5: ่โอ้ยก็เห็นสวนมักไม้สวนน้อไม้ฝรั่งงามๆก็เลยอยากมาเบิ่ง ขยายเนื้อที่ออกเติมอีกวะนี
6: ่เอ้ยแม่หลายเฮ็ดออกไปเติมอีกหน่อยนึงสิปลูกน้ำไม้ฝรั่งเติมอีกลูกค้าต้องการหลายแท้ๆมีเท่าใดก็บ่พอไอ้เลิศแล้วก็อยู่ผู้เด้เด้คุณเบิ่งกับเจ้าไทสวนอยู่ผู้เด้ลมรับบ่ฮะสิเอิ้นมาให
5: ้บ่บ่บ่ได้แล้วได้แล้วย่างมะลินซื่อสิไปเบิ่งสวนคือกันนี่ก็ได้สวนข่อยจักมันเป็นแนวใดบ่งามคือสวนพวกเจ้า
6: โอ้บางเทื่อมันก็เป็นน้ำดินได้อ้ายเอ้าให้เด้ไอ้เลิศแล้วย่างมาเลยเด้นางลุงกับเราก่อนจักหน่อยจักเมื่อตัวสิฟ้าวไปใส่มามามาขึ้นมาเถียงพี่อ้าย
5: โอ้เบิ่งบักเลิศมันย่างเป็นก้าวเป็นกึ่งบ่ฮู้อิดฮู้เมื่อยมันบ่แม่นบักเลิศขี่เราคือเก่าอีกแล้วเด้นี่ต้องเอิ้นมันว่าเฒ่าแก่เลิศได้นี่นะ
7: ว้ายมันผู้ใดมาหลักลมเมียเฮาอยู่นี่ฮะบ่ได้เรื่องได้นี่ใดไปยังใดมายังใดโอ้ยคิดว่าสิบ่มายืมมาหยามมาจักเทื่อซั่นดอกเมื่อใดก็เห็นไปเว้นมาเว้น
5: บ่อยากรบกวนเวลาเฮ็ดเวียกของเฒ่าแก่เมื่อใดก็เห็นบ่อยู่บ่เซาบ่มีบ่อนไว้ละติเงินหั่นน่ะ
7: โอ้ยก็บ่ปานนั้นดอกมีพออยู่พอกินนําบ้านนําเมืองเพิ่นนี่แหละหลังจากที่ส่งเงินเดือนเพิ่นไปแล้วหั่นก็เหลืออยู่หน่อยนึงก็ไปซื้อโทรภาพมาให้ลูกให้เมียเบิ่งหน่อยนึงบ่ได้ก็ซื้อรถจักรคันนึงพอได้ตอดไปตอดมาบ่ทันบ่นี่ซะนะเหลือหั่นก็เอาเงินมาจ้างรถปะไถสวนนี่เด
5: ้ก็ดีละเด้เฒ่าเอ้ยเฮาบ่คิดว่าโตสิมีวันนี้ได
7: ้เออ
5: ผ่านมาก็เคยเว้าให้โตแนวนี้แนวนั้น
7: เ
5: ฮาขอโทษเด้อเฒ่าเอ้ย
7: โอ้ยสิขอโทษขอโพยอีหยังเด้เฮาบ่ถือดอกเว้าแท้แล้วเฮาต่างหากที่ต้องขอบใจโตที่เว้าให้เฮามีใจอ่ะนะบ่ซั่นเฮาจักสิมีมื้อนี้หรือบ่ได้เป็นครอบครัวตัวเด่นของบ้านของเฮาปีนี้ก็ย้อนหมู่ย้อนครูย้อนญาติพี่น้องบ้านเฮานี่แล้วสุขอยู่ส่งเสริมก็ได้อ้าวเอาเป็นไผมาหั่นลุงทองทัวหน้าในบ้านตัวน่ะเอ้ามาลุงมาๆไปจังได๋มาจังได๋เนาะตัวนี้ก็ได้มื้อนี้สงสัยมื้อสั่นวันดีแท้ๆมื้อนี้พบหน้าพบตาแล้วพุ่นแล้วคน
6: สบายดีลุง
3: สบายดีทุกๆคนเป็นจังได๋เข้ามาเอ้ากันอยู่นี่แท้ๆเออ
6: เข
3: ้
6: ามาได้พี่ลุง
7: แม่นล่ะมานั่งในเถียง
6: กันอย่าแคบแดได้นี่เด้อเบิ่งคือสิเมื่อยเนาะ
7: แม่นล่ะ
6: อ่ะลุงกินน้ําก่อนเด
3: ้ออ้าวขอบใจขอบใจซ้ํานี้มันบ่แคบดอกอ้าวเสียงคํามาพี่เตยามได้
5: เออมาวางกี้นี่ล่ะลุงเอ้ยนั่งล้มกันบึดหนึ่งลุงก็มาเป็นได้บ้านมาย่างเลาะเบิ่งหัวเบิ่งสวนลูกบ้านแนวนี้มันก็ดีได้เนาะลุง
3: ก็ว่าซั่นล่ะแต่ย่างไปไกลหลายก็บ่ไหวคือกันได้เบิ่งดูสำนี้ก็ยังเกือบหายใจบ่ฮอดท้องแล้วเบิ่งสวนไผก็คือว่าบ่งามท่อสวนบุญเลิศจักคนต้นมากไม้ก็คือว่าเป็นดกหน่อไม้ฝรั่งก็งามสมพอแม่ค้าพ่อข้านี่ผู้ใดก็เล็งมาใส่แต่สวนนี
7: ่โอ้ยบ่แม่นตังย่องซื่อๆบ่ในบ้านก็ได้เนาะ
3: แม่น
7: ล่
3: ะบ
7: ่สวนไผก็งามคือกันแล้วเขาเจ้าก็เฮ็ดรุ่นเฮาเออก็แนวพันธุ์ซะหลายก็แม่นเอานําเฮานี่หมดนี่นะต่อไปสวนเขาเจ้าก็สิงามกว่าเฮาซ้ําบ่จักแหละลุงเอ้ย
3: งามก็สู้สวนเจ้าบ่ได้ดอกเออคือว่าจังซี่
7: อันใดล่ะ
3: มื้อนี้นอกจากอยากมาย่างเลาะเบิ่งสวนแล้วก็ยังมีข่าวดีมาบอก
7: ข่าวดีหยังหั่นลุง
3: คือว่าปีนี้ทางเมืองเพิ่นได้เลือกเอาครอบครัวของบุญเลิศเป็นครอบครัวตัวแบบในการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าได้อี
7: โอ้ย
3: เพิ่นเชิญไปร่วมกองประชุมใหญ่ขององค์คณะภาคเมืองเพื่อรายงานการผลิตต่อกองประชุมส้มเสยเด้อบุญเลิศเด้ออ
5: ๋อส้มเสยเด้อเสี่ยวไปร่วมกองประชุมอยู่เมืองนี่บ่แม่นธรรมดาเด้อเสี่ยวส้มเสยเด้อ
7: เข้าใจเข้าใจเข้าใจบนเวทีอันมีเกียรติสง่าบุญเลิศได้เล่าผลงานการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวกล่าวความขอบใจและแสดงความผู้บุญคุณต่อการจัดตั้งภาครัฐที่ช่วยให้เขามีสองทางเพิ่มพูนผลิตผลได้อยู่ดีกินดีในเวลานั้นเขานึกถึงคำเว้าของพ่อเฒ่าที่เว้าว่าความถูกนั้นมันอยู่นำความขี้ข้านซึ่งเมื่อก่อนนั้นมันอยู่นำเขาแต่เวลานี้มันได้หนีจากเขาไปแล้วคงไปเกาะห้อยอยู่นำคนที่ยังขี้ข้านเหมือนเขาในเมื่อก่อนละครวิทยุเรื่องความทุกข์อยู่ใสได้อวสานลงแล้วให้เสียงแสดงในเรื่องนี้มีวิไลพรวงศ์พจันทร์พงพันธุ์ขุนศักดิ์บุญสมสัญญาโพธิสารศรีแลวิไลพรและสมมลาพิมพ์วงศ์วิไลเงินดีวันไซบันทึกเสียงและให้ดนตรีประกอบวิไลพรวงศ์พจันทร์ควบคุมการผลิตทองพิมพ์ดีมณีวงศ์เป็นบรรณาธิการกวดแก้ภายใต้การซี้นำของท่านศรีพานงราชผู้อำนวยการวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว ขอแสดงความขอบใจนำคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางผักและสมาคมนักประพันธ์ลาวที่ให้การซี่นำสนับสนุนและสนองข้อมูลขอบใจท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามมาฟังด้วยดีตลอดมาเชิญท่านที่ตามมาฟังละครเรื่องใหม่ได้ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสดชื่นสว่างทุกทิวาราติการสบายดี

การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่น5ฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

0: การเฮียนคืนแสงเทียนสู่ความสำเร็จสุขสบายดีมิทักแฟนรายการเมื่อทุกทานของยินดีต้อนรับบรรดาทานเข้าสู่รายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมศเจ้าเนาะมาพบกันมื้อนี้เนาะกะกงกันกับวันอาทิตย์ซึ่งกงกับวันที่3พฤษภาคม2026นั่นเองพบกันในต้นอาทิตย์ของเดือนพฤษภาแบบนี้บรรยากาศก้าวเข้าสู่ช่วงระยะต้นๆของฤดูฝนปัจจุบันนี้หลายเขตหลายแขวงทั่วภาคทั่วทุกภาคของประเทศลาวก็เริ่มมีฝนตกลงมาเนาะก็ถือว่าเฮ็ดให้อากาศนี้ผ่อนคลายซุ่มเย็นไปแน่ละกันหลายพอสมควรนั่นเองกลับมาพบกันกับรายการของพวกเฮามื้อนี้เนาะดําเนินรายการโดยข้าพเจ้าโคศกเป้าพีระวงศ์นั่นเองเส้นเก่าเส้นเคยมีหลากหลายข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่มหาวิทยาลัยแห่งสตาร์ทนี้มานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้หับฟังกันมาพบกันในระยะต้นๆของทางรายการของพวกเฮาเฮาจะให้บรรดาท่านมาหับฟังกันเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งสตาร์ทกะเกียมเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีซึ่งเป็นบทแถลงการจากผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นเองรายละเอียดจะมีขึ้นเดี๋ยวใดนั้นเนาะขอเชิญบรรดาท่านติดตามรับฟังได้เลย
1: สบายดีบรรดาท่านข้าพเจ้ารู้สึกปิติยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต่างหน้าให้แก่คณะนำให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาแถลงข่าวต่อบรรดาท่านในมื้อนี้บ่เพียงแต่ในฐานะผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยศาสตร์เท่านั้นแต่หากแม้ในฐานะผู้ที่ได้มีส่วนร่วมทั้งเป็นสักขีพยานด้วยตนเองนับตั้งแต่การสร้างตั้งและพัฒนามหาวิทยาลัยศาสตร์ตลอดระยะ30ปีผ่านมาพวกเรามาเต้าห่มกันณที่นี้แม้นเพื่อแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในการกะเกียมการเริ่มสร้างประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่สร้างตั้งมาครบรอบ30ปีก็คือวันที่5พฤศจิกายน1996 5วันที่5พฤศจิกายน2026ที่จะมาถึงในท้ายปีนี้ซึ่งก็เป็นเวลา30ปีที่มีการเต้าโฮมเอา3มหาวิทยาลัยใน7สถาบันการศึกษาชั้นสูงในลาวเข้าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวเอิ้นว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยสร้างรวมแห่งธรรมอิฐภายในสปป.ลาวก่อนที่จะกล่าวถึงรายละเอียดของแผนการเริ่มสร้างข้าพเจ้าขอแจ้งให้บรรดาท่านทราบเกี่ยวกับเวียกงานกะเกียมออกแบบเบื้องต้นหรือว่าธีมของงานอันนี้แล้วก็โลโก้ของงานในการเริ่มสร้างวันสร้างตั้งมหาวิทยาลัยศาสตร์ครบรอบ30ปีถือว่ามันได้สำเร็จแล้วก็มีความพร้อมแล้วสัญลักษณ์ดังกล่าวนั้นจะถูกนำใช้เข้าในทุกกระบวนการโฆษณาภาษาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และก็ในเว็บไซต์ทางการของมหาวิทยาลัยศาสตร์โลโก้ดังกล่าวนั้นแม้นสะท้อนถึงเส้นทางแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวของมหาวิทยาลัยศาสตร์ซึ่งประกอบมีตัวเลข30ตัวเลข30แม้นประสานเข้ากับรูปสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแล้วก็มี4คำซึ่งมีความหมายถึงสามทศวรรษแห่งความเป็นเลิศและก็หักเงาทางวัฒนธรรมและสีฟ้ามันหมายถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลและต่อไปบรรดาท่านก็จะเห็นสัญลักษณ์อันนี้ปรากฏอยู่ในป้ายโฆษณาต่างๆและก็เครื่องที่ระลึกและก็สื่อดิจิตอลต่างๆในอีกประเทศเดือนพอถ้าได้เดือนข้างหน้านี้บรรดาท่านที่นับถือรักแพง30ปีก่อนนี้บรรดาท่านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยของพวกเฮาในวางวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยศาสตร์โดยมุ่งมั่นบ่เพียงแต่สร้างวัยหนุ่มนักศึกษาด้านวิชาการเท่านั้นแต่หากยังจะเป็นผู้ปกปักรักษาจิตวิญญาณทางด้านวัฒนธรรมทั้งสุขยู่กันค้นคว้าวิทยาศาสตร์และก็เป็นขั้วต่อเชื่อมโยงประเทศเฮากับภาคพื้นและสากลอีกด้วยเมื่อพวกเฮาได้ฮ้วนคืนเบิ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวและก็มุ่งมั่นจะสืบต่อไปสู่อนาคตพวกเฮาได้ตั้งคำค้นโดยยึดถือคำค้นเริ่มสร้างที่สามารถสะท้อนถึงจิตวิญญาณผลสำเร็จและความมุ่งหวังของพวกเราคือมุ่งมั่นสร้างนักวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมนำหน้าด้านวิทยาศาสตร์สร้างบัตรเก่าใหม่สู่สากลคำควรซีประเด็นสั้นๆนี้มันยั่งยืนถึงความมุ่งมั่นและก็เจตจำนงของพวกเราที่จะสืบต่อพัฒนามหาวิทยาศาสตร์ไปสู่อนาคตประเด็นที่ว่ามุ่งมั่นสร้างนักวิชาการนี้ถือว่าเป็นพระบทบาทหลักของมหาวิทยาศาสตร์พอตลอดระยะ30ปีผ่านมาพวกเราก็ได้สร้างนักศึกษาให้กลายเป็นนักวิชาการพร้อมรับใช้สังคมแสนกว่าคนที่เป็นทั้งนักวิศวกรวิศวกรนักสถาปนิกเป็นครูสาขาต่างๆเป็นนักเศรษฐศาสตร์นักภาษาศาสตร์นักกฎหมายนักสังคมศาสตร์แล้วก็นักวิชาการสาขาต่างๆ260กว่าหลักสูตรนับตั้งแต่ระดับอนุปริญญาปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกซึ่งถือว่าล้วนจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสปป.ลาวของพวกเราและนอกจากนี้พวกเราก็ยังได้สร้างนักศึกษาต่างประเทศสำเร็จไปแล้วก็หลายพันคนสำหรับคำศัพท์สืบสานวัฒนธรรมที่ว่าสะท้อนถึงความรับผิดชอบอันเป็นเอกลักษณ์ของพวกเราในฐานะเป็นผู้ปกปักรักษาศิลปะวัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันดีงามและก็มรดกของบรรดาชนเผ่าในลาวโดยผ่านการศึกษาอย่างเป็นทางการและก็การเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับคำศัพท์นำหน้าด้านวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยพวกเราพรมหันจากมหาวิทยาลัยที่เน้นการสืบสานไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการค้นคว้าวิจัยปัจจุบันการค้นคว้าของเราก็มีความหลากหลายหลากหลายสาขาวิชาในนั้นอันที่เด่นๆก็มีเรื่องชีวนานาพันธุ์เรื่องกสิกรรมแบบยืนยงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการพัฒนาโครงร่างพื้นฐานตัวเมืองและอื่นๆโดยมีการเชื่อมโยงกับชุมชนวิทยาศาสตร์ในภาคพื้นและก็ระดับสากลโดยผ่านกองประชุมเวทีสากลต่างๆและก็พันวารสารวิทยาศาสตร์สำหรับประเด็นสุดท้ายก็คือสร้างบัตรก้าวใหม่สู่สากลถือว่าแมนคำมั่นสัญญาของพวกเราสำหรับทศวรรษต่อไปโดยมีการร่วมมือกับหลายภาคส่วน360กว่า MOU MOA ที่พวกเราได้เซ็นไปและก็จะตั้งปฏิบัติจนมาถึงปัจจุบันตลอดระยะ30ปีเซ็นกับมหาวิทยาลัยกับสถาบันของ32ประเทศอันจะตั้งสากล NGO และก็เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนหรือว่า AUN แล้วก็โครงการ Horizon Europe แล้วก็ Erasmus Plus และอื่นๆถือว่าพวกเรากำลังก้าวสู่เวทีสากลด้วยความมั่นใจแล้วก็มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนในปัจจุบันบรรดาท่านที่นับถือรักแพงการเริ่มสร้างมหาวิทยาลัยศาสตร์ครบรอบ30ปีครั้งนี้บ่ได้เน้นเรื่องความรู้หลากฟุ่มเฟือยแต่หากเน้นที่การสร้างกระบวนการที่หลากหลายมีความฟื้นฟูแข่งขันพัฒนาไปสู่คุณภาพพวกเราได้กำหนดกิจกรรมในหลายอย่างอันทั้งนี้ก็มันจะมีการหิบโหมผลงานด้านต่างๆทั้งมัดของมหาวิทยาลัยศาสตร์แล้วก็เฮียดเฮียงเป็นปึ้มประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยศาสตร์ครบรอบ30ปีจะมีการค้นคว้าย่องยอผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการประกอบส่วนนับตั้งแต่การสร้างตั้งและก็พัฒนามหาวิทยาลัยศาสตร์ตลอดระยะ30ปีผ่านมามีการจัดกิจกรรมวิชาการโดยเฉพาะกระแมนจัดกองประชุมสัมมนาวิชาศาสตร์ระดับชาติและระดับสากลแล้วก็มีการจัดเสวนาจัดโตวาทีสำหรับกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ปินออมวิชาการก็จะมีการจัดการวางแสดงผลงานวิชาการงานตลาดนัดอาหารนานาชาติตลาดนัดแห่งงานมหากรรมหนังสือและวัฒนธรรมนานาชาติจัดแข่งขันกีฬาแข่งขันศิลปะวรรณคดีและก็จัดกิจกรรมกีฬามินิมาราธอนสำหรับแผนการเคลื่อนไหวแม้ได้กำหนดให้มีการเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอทุกๆเดือนจะมีการจัดแจกใหญ่อยู่แต่ละภาคส่วนแต่ละคณะวิชาแต่ละสถาบันส่วนพิธีใหญ่จะจัดอย่างเป็นทางการในการเริ่มฉลองแมนวันที่4 5และ6ในเดือนพฤศจิก
0: เจ้าท่านผู้ฟังและที่ผ่านไปนั้นก็แม่นแถลงการของท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกเดชานุราชแสนดวงเดชผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเกี่ยวกับ การกะเกียมเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีคือดังที่เพิ่นได้กล่าวไว้ในแถลงการณ์ก็คือปีนี้เพิ่นจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้คำขวัญที่ว่ามุ่งมั่นสร้างนักวิชาการสืบสานวัฒนธรรมนำหน้าด้านวิทยาศาสตร์สร้างบาดเก้าใหม่สู่สากล นั่นเองเจ้าเนาะก็ฝากบรรดาท่านนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองการเติบใหญ่ขยายตัวของมหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งปีนี้ก็ถือว่าหมุนเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งนั่นก็คือครบรอบ30ปีของการสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวนั่นเองเนาะมีหลากหลายกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเริ่มจากเดือนพฤษภาคมยาวไปฮอดท้ายเดือนธันวากันเลยซึ่งว่ารายละเอียดกิจกรรมบรรดาท่านสามารถติดตามได้ผ่านทางช่องทางสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติผ่านทางเพจ Facebook กระดานข่าวมศและข่าวสารมศรวมไปถึง YouTube และช่อง TikTok มหาวิทยาลัยแห่งชาติอีกด้วยเจ้าท่านผู้ฟังเนาะเฮาจะมาเปลี่ยนบรรยากาศอีกครั้งนึงเพื่อให้บรรดาท่านได้รับฟังเสียงเพลงอันมวนๆใจในรายการของพวกเฮาในตอนต้นๆของทางรายการนี้แล้วจึงกลับเข้ามาพบกันในระยะที่2ของทางรายการซึ่งมีข่าวเกี่ยวกับพิธีมอบหับระบบฐานข้อมูลอ้างอิงวารสารวิชาการลาวรวมไปถึงพิธีเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสถาบันพัฒนาทรัพยากรลาวญี่ปุ่นครบรอบ25ปีซึ่งว่ารายละเอียดจะมีคือแนวใดนั้นเดี๋ยวจะมาเล่าให้กับบรรดาท่านได้รับฟังในระยะที่2ของทางรายการ

เจ้าทำผู้ฟังก็ผ่านไปแล้วเนาะสำหรับเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเขาฝากเป็นความมวลความซื่นให้กับบรรดาทานที่ติดตามรายการของพวกเขาได้หับฟังกันนั่นเองกลับมาพบกันในระยะที่2ของทั้งรายการแล้วบรรดาทานยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมอสอมาพบกันระยะนี้มาติดตามพับฟังกันที่ข่าวพิธีเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลาวญี่ปุ่นครบรอบ25ปีในวันที่28เมษายน2026ผ่านมาสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลาวญี่ปุ่นหรือว่าสลย.มหาวิทยาลัยแห่งชาติได้มีพิธีเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสถาบันดังกล่าวครบรอบ25ปีนับตั้งแต่วันที่4พฤษภาคม2021หาวันที่4พฤษภาคม2026โดยการเข้าร่วมของท่านหงศาสดาจารย์ปริญญาเอกทองสฤทธิ์มังหนองเมฆหงนายกรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีท่านทาสกะทากุโรอุปทูตญี่ปุ่นประจำประเทศลาวท่านนางมิยาซากิคาซุระหงประธานอาวุโสใจกล้าท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกเดชานุราชแสนดวงเดชผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติพร้อมด้วยท่านห้องผู้อำนวยการแขกถึกเชิญและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลาวญี่ปุ่นเป็นโครงการช่วยเหลือพัฒนาทางการODA ของประเทศญี่ปุ่นโดยมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทั้งการก่อสร้างและการร่วมมือทางด้านเทคนิคมูลค่าประมาณ 3.9 ตื้อเยนหรือประมาณ26ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะ25ปีสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถูกสร้างขึ้นในช่วงที่ประเทศลาวมีความต้องการรีบด่วนในการพัฒนาบุคลากรในแขนงการด้านธุรกิจและสร้างวิกฤตการทำตลอดระยะเวลา25ปีผ่านมาสถาบันได้เติบใหญ่ขยายตัวและกลายเป็นศูนย์กลางในการสร้างนักบริหารนักธุรกิจผู้นำในแขนงธุรกิจพร้อมทั้งส่งเสริมความเข้าใจการร่วมมือระหว่าง2ประเทศลาวญี่ปุ่นผ่านการร่วมมือกับใจกล้าสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลาวญี่ปุ่นได้จัดหลายโครงการด้านการบริหารและการพัฒนาผู้นำอิงตามแนวคิดแบบญี่ปุ่นมีนักเสี่ยวสารญี่ปุ่นหลายกว่า200คนมาประจำอยู่ประเทศลาวและนักวิชาชีพลาวหลายกว่า250คนได้ไปร่วมฝึกอบรมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นผู้เข้าเรียนรวมทั้งหมดเป็น 20,000 คนและมีความพอใจเกิน 90% พร้อมนั้นสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลาวญี่ปุ่นยังได้มีการร่วมมือกับ Japan Foundation นับตั้งแต่ปี2012เพื่อพัฒนาการเรียนภาษาญี่ปุ่นสร้างทักษะการสื่อสารนอกนั้นสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลาวญี่ปุ่นยังร่วมมือกับเจ็ดโลเวียงจันทร์เพื่อจัดกิจกรรมเสื่อมโยงธุรกิจและสวยบริษัทลาวขยายการตลาดโครงการสำคัญปัจจุบันที่สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลาวญี่ปุ่นกำลังดำเนินอยู่ประกอบมีการสั่งหลักสูตรในระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจสำหรับผู้ที่เฮ็ดเวียกได้ยกระดับความรู้โครงการเคอีจูกุสำหรับผู้นำและโครงการส่งเสริมสตาร์ทอัพเครือข่ายซิดเก่าหลายกว่า500คน

าวท่านผู้ฟังเลยที่พันไปนั้นก็แม่นข่าวเกี่ยวกับพิธีเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลาวญี่ปุ่นครบรอบ25ปีนั่นเองอีกหนึ่งข่าวที่หากก็ผ่านมาในอาทิตย์วังกินีนั่นก็คือพิธีมอบหับระบบฐานข้อมูลอ้างอิงวารสารวิชาการลาวพิธีมอบหับระบบฐานข้อมูลอ้างอิงวารสารวิชาการลาวให้กับศูนย์ส่งเสริมวารสารวิทยาศาสตร์หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้จัดขึ้นในวันที่30เมษายน2026ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยการมอบของทานปริญญาเอกคำแก้วหานสนะห้องวรรณกรรมการศึกษาชั้นสูงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและหับโดยทานศาสตราจารย์ปริญญาเอกภูเพชรเกี้ยวพีระวงศ์ห้องผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติมีผู้อำนวยการหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยแห่งชาติหัวหน้าห้องการหัวหน้าศูนย์ตั้งหน้าจากคณะวิชาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีทานศาสตราจารย์ปริญญาเอกภูเพชรเกี้ยวพีระวงศ์ได้กล่าวว่าการพัฒนาระบบ LCI แม่นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการยั่งยืนถึงความเติบใหญ่ขยายตัวของมหาวิทยาลัยแห่งชาติในสถานะเป็นศูนย์กลางแห่งการค้นคว้าและการบริการวิชาการของชาติระบบ LCI จะกลายเป็นกระแสสำคัญในการยกระดับคุณภาพวารสารวิทยาศาสตร์ลาวให้ได้มาตรฐานสากลสั่งคุ้มเข้มแข็งให้แก่นักวิจัยและเป็นบอนอิงทั้งปัญญาให้แก่ครูอาจารย์และนักศึกษาหลังจากการมอบหับในครั้งนี้ศูนย์ส่งเสริมวารสารมหาวิทยาลัยแห่งชาติจะเป็นผู้คุ้มครองระบบฐานข้อมูลการอนุมัติการนำไส้วารสารต่างๆและการบริหารจัดการระบบให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพปลอดภัยพร้อมทั้งเฮ็ดหน้าที่เป็นแอดมินในการคุ้มครองระบบฐานข้อมูล LCI พิจารณาประเมินและอนุมัติวารสารวิชาการจากภาคส่วนต่างๆเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลตามมาตรฐานที่กำหนดไว้และบำรุงรักษาปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีความทันสมัยให้สามารถรองรับการเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลได้ในอนาคต

าะและที่ผ่านไปนั้นก็เป็นข่าวจากทางรายการของพวกเฮาได้หยิบยกมาให้กับบรรดาท่านได้หับฟังกันนั่นเองเอาเป็นว่าจะเป็นบรรยากาศอีกจักน้อยหนึ่งให้บรรดาท่านได้หับฟังเสียงเพลงม้วนๆจากทางรายการของพวกเฮาขับข่มจิตใจสลับซับเปลี่ยนกันกับการหับฟังข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแห่งชาติแล้วจึงกลับเข้ามาพบกันในระยะที่3ของทางรายการกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากบส.

0: เจ้าท่านผู้ฟังกลับเข้ามาพบกันในระยะที่3หรือว่าระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วเนาะยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมส.มาพบกันในระยะนี้มาฟังอีกหนึ่งข่าวดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติที่ได้เดินทางไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นเนาะที่ประเทศเยอรมันนั่นเองภายใต้ทุนการศึกษาของ Erasmus Plus เนาะ International Credit Mobility ของสภาพเอรบนั่นเองเนาะซึ่งว่านักศึกษาที่ได้เดินทางไปร่วมในโครงการเถื่อนี้ก็มีอยู่2น้องนักศึกษาเพศหญิงเนาะนั่นก็คือนางดารุณีศูนย์ดารานักศึกษาปีที่4สาขาสัตวแพทย์จากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติและนางขวัญใจคำพาวงนักศึกษาปีที่4เช่นเดียวกันเนาะมาจากสาขาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ขอแสดงความสมเซยและก็ขอแสดงความยินดีกับน้องทั้ง2คนที่ได้เป็นตัวแทนของนักศึกษาแล้วก็คือนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือว่าโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาดังกล่าวนั่นเองเจ้าน้องและอีกหนึ่งโครงการหรือว่าอีกหนึ่งกิจกรรมของพวกเขาที่ได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงไปแล้วสำหรับกิจกรรมหรือว่าโครงการแนวสายการเรียนมหาวิทยาลัยแห่งชาติถือว่าปิดจบโครงการไปด้วยบรรยากาศที่ฟดฟุ่นมวลซื่นน้องอากาศเต็มไปด้วยบรรยากาศเสียงหัวและหอยยิ้มซึ่งว่าในตอนปิดท้ายโครงการหรือว่า2โรงเรียนสุดท้ายที่โครงการของพวกเขาได้ไปเฮ็ดกิจกรรมนั้นอยู่ที่แขวงบริคำไซนั่นก็คือโรงเรียนมส4ธนาไซเมืองปักสันแขวงบริคำไซและโรงเรียนมสปักมส.ปักสันนั่นเองอยู่แขวงบริคำไซเซนเดียวกันเนาะในการเดินทางลงไปเฮ็ดกิจกรรมแนวสายการเรียนของพวกเขาในครั้งนี้เบิดโครงการเนาะว้าวดวมว้าวเฉพาะแล้วก็มีหลายโรงเรียนได้เนาะตามเสียงที่ห้องต้องการของน้องๆในระดับสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่อยากให้กิจกรรมของพวกเขาได้ลงไปเฮ็ดแต่ว่าเนาะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นโครงการที่บาทั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติของพวกเขาได้ร่วมกับหน่วยงานให้คำแนวทางด้านอาชีพของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจได้ริเริ่มโครงการแนวสายการเรียนข้างนี้ขึ้นถึงซึ่งว่าบรรดาโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการนี้มีทั้งหมดอยู่14โรงเรียนเนาะแบ่งเป็นโรงเรียนภายในนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเขามีทั้งหมดอยู่10โรงเรียนและอีก2โรงเรียนแม่นอยู่แขวงเวียงจันทน์นั่นก็คือมส.พ้นมีและมส.ปากแจ้งและอีก2โรงเรียนอยู่แขวงบริคำไซนั่นก็คือโรงเรียนมส.ศรีธนาไซและโรงเรียนมส.ปักสันนั่นเองทุกๆ กิจกรรมทุกๆ การเคลื่อนไหวที่พวกเขาได้ลงไปเฮ็ดก็แม่นเพื่อให้ก็ให้ความรู้และก็แนะนำการเลือกสายการเรียนให้กับน้องๆในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อก้าวเข้าสู่การเลือกการเรียนสายอาชีพของตนเองนั่นเองเพื่อไปเฮ็ดกิจกรรมให้เขาเจ้านี้ได้รู้จักกับตัวเองหลายขึ้นได้เข้าใจการเลือกสายการเรียนที่เหมาะกับความถนัดของเขาเจ้าเนาะผ่านการเฮ็ดแบบประเมินความถนัดของตนเองเนาะซึ่งว่ากิจกรรมของพวกเขาถึงว่าจะจบลงไปแล้วแต่ว่าภายหลังที่มีการสอบเสียงจบสั้นมัธยมตอนปลายในศึกษานี้ที่จะมาถึงใกล้ๆมม.นี่เนาะหลังจากนั้นมหาวิทยาลัยแห่งชาติของพวกเขาก็จะกักเกียมในการหับนักศึกษาเพื่อสมัครสอบเสียงเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติประจำศึกษา 2026-2027 นั่นเองบัดนี้ก็สิได้พบพ่อกันอยู่ที่สโมสรใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเพราะว่าจะมีไอ้เอื้อยจากแต่ละคณะวิชานี้มาแนะนำเกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยแห่งชาติทั้งหมด13คณะวิชาเนาะซึ่งว่ารายละเอียดจะมีคือแนวใดกิจกรรมจะเป็นแนวใดนั้นเดี๋ยวใกล้ๆมม.ทางโฆษกจะได้ยิบยกมาให้กับประธานได้หับฟังกันอีกเนาะและที่ผ่านไปนั้นก็ล้วนแต่เป็นข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมดีๆจากทางมหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นเองขอขอบใจประธานสำหรับการติดตามหับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่จนจบกันแล้วกัน
1: ต่างคนต่างสังหยุดติดทำแล้วนะ
0: ฟ ากบรรดาท่านติดตามช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้โอ้ยหลากหลายช่องทางเลยได้เนาะปัจจุบันนี้บ่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เนาะเพจ Facebook เฮาก็มีรวมไปถึงรายการวิทยุเนาะรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมศออกอากาศให้บรรดาท่านได้รับฟังกันเป็นประจำเด้อเนาะได้ทุกๆเมื่อวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ก่อนรายการข่าวพักเที่ยงหมุนขึ้นมาพบมาพ่อกันได้เนาะทีวีเทยุกระจายเสียงแห่งสั้นแล้ว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เนาะมาพบกับครูศกคนเก่าคนเดิมที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแห่งชาติและบรรดาท่านฝากช่องทางการติดตามผ่านสื่อสังคมออนไลน์กันแน่กันแล้วกันเนาะนั่นก็คือเพจ Facebook ข่าวสารมศและกระดานข่าวมศเด้อเนาะบัดช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของบรรยากาศของการก้าเกี่ยมเฉลิมฉลอง30ปีของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเนาะจะมีหลายกิจกรรมเกิดขึ้นได้ในเดือนพฤษภานี้ยับยับโมโมนี่อาจจะแม่นการแข่งขันศิลปะทัวร์นักศึกษาทัวร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติและก็ยังจะมีงานแข่งขันกีฬานักศึกษาทัวร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติอีกเนาะฝากบรรดาท่านติดตามบรรดากิจกรรมของมศกันแน่กันแล้วกันรวมไปถึงช่องทางในการติดตามอีก1ช่องทางนั่นก็คือเว็บไซต์ www.nuol.edu.la เด้อTikTok ก็มีเช่นเดียวกัน @noonofficial หรือว่าพิมพ์เข้าไปว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติก็จะเห็นคลิปปรากฏขึ้นมาฝากติดตามกันแน่กันแล้วกันที่อายไว้ใจน้องนาเจ้าเนาะแล้วการจากกันไปเนาะฝากปิดท้ายกับ2เสียงเพลงก่อนแน่ก็แล้วกันเนาะฝากเป็นความเหมือนความซึ้งให้กับบรรณาธานเด้อสิ้นสุดเสียงเพลงด้วยสายเนาะโฆษกพร้อมด้วยทีมงานต้องขออำลาพาจากกันไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าในโมงและเวลาเดียวกันนี้สำหรับอาทิตย์นี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้โครงการปรับปรุงและซ่อมแปลงทั้งหลวงแห่งชาติเลข 2E จะสำเร็จภายใน2ปีรัฐบาลจะสืบต่อแก้ไขบรรดาเวียกจุดสุ่มหีบด่วนจำนวนหนึ่งให้สำเร็จขณะโฆษณาหมศูนย์กลางผักจัดพิธีปาฐกถามูลเสื้อวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีอาเซียนเห็นดีจะหลีกเลี่ยงการนำไส้มาตรการด้านการค้าที่มีลักษณะจำกัดจีนยกเว้นภาษีให้ชาวประเทศที่บ่แม่นประเทศด้อยพัฒนาและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: วันที่30เมษายนผ่านมาอยู่นครหลวงวิจันทร์ได้มีพิธีเซ็นสัญญารับเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแปลงทางหลวงแห่งชาติเลขที่ 2E สัญญา3แต่กิโลเมตรที่ 78+100 หากิโลเมตรที่ 99+049 เมืองขวาแขวงพงศลีมีความยาว 20.95 กิโลเมตรเข้าร่วมมีทานเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งมีทานมาร์กาลิเฮอร์เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องโครงการปรับปรุงและซ่อมแปลงเส้นทางหลวงแห่งชาติเลขที่ 2E แต่เมืองไซหาเมืองขวามีความยาวทั้งหมด 99.5 กิโลเมตรมี3สัญญาคือสัญญาที่1แต่กิโลเมตรที่ 0+000 หากิโลเมตรที่ 51 เริ่มแต่เทศบาลเมืองไซหาบ้านหัวแก้งเมืองหลาชายแดนแขวงอุดมไซและพงศาลีระยะยาวมี51กิโลเมตรสัญญาที่2แต่กิโลเมตรที่51หากิโลเมตรที่78แต่บ้านหัวแก้งหาเมืองหลาหาบ้านห้วยแสนเมืองขวาแขวงพงศาลีระยะทางยาว 27.1 กิโลเมตร2สัญญาดังกล่าวได้เซ็นสัญญาในวันที่25กันยายน

0: ของรัฐบาลลาวการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อคัดเลือกเอาผู้รับเหมาก่อสร้างแม่นำใช้วิธีการประมูลเปิดกว้างสากล122ขั้นตอนโดยปฏิบัติตามระเบียบการของผู้ให้ทุนธนาคารลงทุนเอโรปภายหลังคณะกรรมการประมูลได้กวดกาตีราคาระเบียบหลักการแล้วได้ผลผู้ชนะการประมูลคือบริษัทรวมทุนสุภาพรก่อสร้างสำรวจออกแบบเคหสถานและขัวทางจำกัดผู้เดียวและบริษัทแสงมีไซครบวงจรจำกัดผู้เดียวโครงการนี้ได้นำใส่รูปแบบสัญญามอบเหมาหมายความว่าผู้รับเหมาเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างภายใน2ปีสำเร็จแล้วสืบต่อบูรณะรักษาอีก8ปีรวมระยะสัญญา10ปีภายหลังสิ้นสุดสัญญาจึงมอบคืนให้แก่เจ้าของโครงการ
1: กองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษายน2026ได้ค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบคำเห็นและพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อใน2วาระสำคัญโดยเฉพาะสภาพพลเด่นและเวียกงานจุดสุ่มหีบดวนจำนวนหนึ่งเห็นดีด้านหลักการและรับรองเอาหางนิติกรรมจำนวน2ฉบับในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษายน2026จัดขึ้นเมื่อบดุลมานี่ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฐานคำภาพิมสอนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าสำหรับสภาพพ่นเด่นและเวียกงานจุดสุ่มหีบดวนจำนวนหนึ่งประกอบมีเวียกงานพ่นเด่นประจำเดือนเมษาและที่ทางแผนการประจำเดือนพฤษภาคม2026ของรัฐบาลสภาพพ่นเด่นภาคพืชและสากลเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบรวมทั้งสภาพอุบัติเหตุอัคคีภัยและบรรดาปรากฏการณ์ย่อท่อในระยะบุญปีแม่ลาวความคืบหน้าในการปรับปรุงซ่อมแปลงเส้นทางในทั่วประเทศการแก้ไขผลกระทบจากพายุมังเห็บการกักเก็บต้านภัยแห่งแรงสภาพไฟไหม้ป่าการทางป่าจุดป่าการแก้ไขปัญหาหมอกควันหรือ PM 2.5 พร้อมทั้งเสนอมาตรการแก้ไขการปฏิบัติคำสั่งเลขที่40/NY ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาน้ำมันและปัญหาวิกฤตเป็นโอกาสเพื่อนำใช้รถไฟฟ้าและพลังงานทดแทนการแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุและทิศทางการคุ้มครองการพัฒนาแร่ธาตุในตนาบนพื้นฐานการกวดกาและประเมินโครงการที่ได้อนุมัติผ่านมาสภาพอัตราแลกเปลี่ยนเงินเฟ้อและมาตรการแก้ไขอื่น
2: กองประชุมครั้งนี้ได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบความเห็นและพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อใน2วาระสำคัญคือรายงานสภาพพ้นเด่นและเบียกงานจุดสุ่มหีบด่วนจำนวนหนึ่งคือเบียกงานพ้นเด่นประจำเดือนเมษาและทิศทางแผนการประจำเดือนพฤษภาคม2026ของรัฐบาลสภาพพ้นเด่นภาคพื้นและสากลเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบรวมทั้งสภาพอุปัติเหตุอัคคีภัยและปรากฏการย่อท้อในระยะบุญปีใหม่ลาวความคืบหน้าในการปรับปรุงซ่อมแปลงเส้นทางในทั่วประเทศการแก้ไขผลกระทบจากพายุมักเห็บการกาเกี่ยมต้านภัยแห้งแล้งสภาพไฟไหม้ป่าการทางป่าจูดป่าการแก้ไขปัญหาหมอกควัน PM 2.5 พร้อมทั้งเสนอมาตรการแก้ไขการปฏิบัติคำสั่ง40/NY ว่าโดยการแก้ไขปัญหาน้ำมันและหันวิกฤตเป็นโอกาสเพื่อนำใช้รถไฟฟ้าและพลังงานทดแทนการแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุและทิศทางการคุ้มครองการพัฒนาแร่ธาตุในต่อหน้าบนพื้นฐานการกวดกาและประเมินโครงการที่ได้อนุมัติผ่านมาสภาพอัตราแลกเปลี่ยนเงินเฟ้อและมาตรการแก้ไข
1: ท่านคำภาพิมสอนในหูตื่มว่ากองประชุมได้เห็นดีด้านหลักการรับรองเอาหางนิติกรรมจำนวน2ฉบับคือหางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดทุนของลาว10ปีแต่2026-2035และวิสัยทัศน์ฮอดปี2045และหางดำรัสว่าด้วยกองทุนกันและควบคุมเสื้อพยาธิเอดหรือ HIV ในกองประชุมยังได้ซีน้ำให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำเอาบรรดาหางนิติกรรมดังกล่าวไปปรับปรุงเติมบางด้านเป็นต้นการจัดเรียงเนื้อในและโครงสร้างนิติกรรมการกำหนดจุดประสงค์การอธิบายคำศัพท์การกำหนดข้อห้ามการกำหนดเนื้อในเวียกงานโฆษณาพุกระดมและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆเห็นให้บรรดานิติกรรมมีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ละเอียดจะแจ้งหัดกลุ่มสอดคล้องกับบรรดากฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่ได้ประกาศนำใช้แล้วสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและพันธสัญญาผูกพันต่างๆ
0: วันพุธผ่านมานี่คณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางผักจัดพิธีปาฐกถามูลเสื้อวันกรรมกรสากลวันที่1พฤษภาคมครบรอบ140ปีที่คณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางผักโดยการปาฐกถาของท่านสาครพรหมละ

0: กรรมการคณะพรรครองหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคมีบรรดาหัวหน้ากรมเทียบเท่ากรมคณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบาลคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคกรรมบาลหักฐานบรรดากรมและสมาชิกกรรมบาลเข้าร่วมในโอกาสนี้ทานสาคอนพมราชได้ยกให้เห็นประวัติความเป็นมาและความหมายความสำคัญของวันกรรมกรสากลซึ่งในท้ายศตวรรษที่18หาต้นศตวรรษที่19หลายประเทศในเอโรปและอเมริกาภายใต้การปกครองของพวกนายทุนส่วนสั้นกรรมกรได้ถูกกดขี่กดหีดอย่างนักหน่วงการออกแรงงานที่ลำบากและมีความเสี่ยงสูงต่อชีวิตนายทุนเพิ่มทวีบังคับข่มเหงให้กรรมกรออกแรงงานโดยบ่มีเวลาพักผ่อนเฮ็ดเวียก 14-55 ชั่วโมงต่อมือออกแรงงานนักค่าแรงงานต่ำการป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยแรงงานในสถานที่เฮ็ดเวียกยังบ่ดีเท่าที่ควรบ่เอาใจใส่ทางด้านสวัสดิการสังคมจึงพาให้เกิดข้อขัดแย้งนับมือหุนแฮงขึ้นส่วนสั้นกรรมกรและสาผู้ออกแรงงานจึงได้ลุกฮือขึ้นต่อสู้กับส่วนสั้นนายทุนทวงให้พวกเขาเพิ่มเงินเดือนและลดพรชั่วโมงเฮ็ดเวียกลงมาฮอดในวันที่1พฤษภาปี1886เป็นเทือทำอิฐในประเทศอเมริกาอยู่ตัวเมืองชิคาโกส่วนสั้นกรรมกรและสาผู้ออกแรงงานได้มีการต่อสู้เรียกร้องให้พวกนายทุนต้องปฏิบัติตามการเสนอของกรรมกรที่ว่าแต่นี่ต่อไปบ่ให้กรรมกรผู้ใดเฮ็ดเวียกเกิน8ชั่วโมงต่อมื้อ8ชั่วโมงพักผ่อนและ8ชั่วโมงหำเหียนจากเหตุการณ์ของวันที่1พฤษภาปี1886ได้สร้างกระแสฟ้องอันใหญ่หลวงและแข็งแรงถึงขบวนการกรรมกรอยู่ทวีปเอโรปและทวีปอเมริกาเป็นกำลังใจให้ขบวนการต่อสู้ของกรรมกรในทั่วโลกทั้งเป็นบาทเก้าขยายตัวแห่งศาสนาเป็นวันที่มีความหมายความสำคัญอันใหญ่หลวงของส่วนสั้นกรรมกรในขบวนการต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของตน
1: กรมใหญ่การเมืองกระทรวงป้องกันความสงบจัดพิธีปาฐกถาวันสั่งตั้งกรมใหญ่การเมืองป้องกันความสงบครบรอบ61ปีในวันที่30เมษายนมานี้ปาฐกถาโดยพลจตวาอุลลาวงพจันทร์อดีตห้องหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองป้องกันความสงบมีพลจตวาห่มพันผิวเข็มพรห้องหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองป้องกันความสงบและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีพลจตวาอุลลาวงพจันทร์ได้ยกให้เห็นประวัติความเป็นมาและมูลเสื้อการเติบใหญ่ขยายตัวของกรมใหญ่การเมืองป้องกันความสงบตลอดระยะ61ปีผ่านมาซึ่งกรมใหญ่การเมืองป้องกันความสงบได้กำเนิดเกิดขึ้นในท่ามกลางแปลวไฟสงครามปฏิวัติเพื่อตอบสนองความเห็นห้องต้องการของชาติโดยได้รับการสร้างตั้งขึ้นในวันที่3พฤษภาคม1965ตลอดระยะผ่านมากรมใหญ่การเมืองป้องกันความสงบได้เฮ็ดหน้าที่เป็นเสนาธิการเข้มแข็งให้แก่คณะพรรคคณะนำกระทรวงป้องกันความสงบในคงเขตเวียกงานพรรคพนักงานเวียกงานการเมืองแนวคิดเวียกงานโฆษณาโฮมเพื่อปรับปรุงกำลังป้องกันความสงบให้หนักแน่นและทันสมัยพร้อมนี้ยังได้ยกให้เห็นผลงานอันพ้นเด่นในหลายด้านเป็นต้นเวียกงานศึกษาโฮมการเมืองแนวคิดได้สร้างตั้งโรงเรียนทฤษฎีการเมืองสถานีวิทยุโทรภาพป้องกันความสงบได้สร้างขบวนการศิลปะกีฬาที่ญาติได้รางวัลทั้งในและต่างประเทศเวียกงานปรับปรุงกำลังได้สร้างตั้งวิทยาคารวิทยาลัยและโรงเรียนวิชาเฉพาะหลายแห่งเพื่อสร้างบุคลากรให้มีคุณภาพเวียกงานนโยบายและเวียกงานภารกิจการได้ปฏิบัตินโยบายต่อนายและพลตำรวจอย่างทั่วถึงและสร้างรายรับเพิ่งตนเองกลุ่มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองภายในกลุ่มกองด้วยผลงานอันใหญ่หลวงนั้นกรมใหญ่การเมืองป้องกันความสงบจึงได้รับการย่องยอสรรเสริญจากพรรคและรัฐบาลด้วยเหรียญไซอิสระเหรียญไซแห่งงานและเหรียญไซพิระอาหารประเภทต่างๆอย่างหลากหลาย
0: ห้องหมอมิตรภาพจัดพิธีมอบหับเครื่องจักรฟอกไข่หลังซึ่งเป็นการอุปถัมภ์จากทานศรีทัศน์ไซสุริวงศ์และทานนางอุ่นจิตไซสุริวงศ์พร้อมด้วยครอบครัวไซสุริวงศ์ในวันที่1พฤษภาคมนี้อยู่ห้องหมอดังกล่าวเป็นเกียรติมอบเครื่องโดยทานศรีทัศน์ไซสุริวงศ์และทานนางอุ่นจิตไซสุริวงศ์และกล่าวรับโดยทานสอนไซราชวงศ์ผู้อำนวยการห้องหมอมิตรภาพโดยให้เกียรติกับห่วมของทานบุญเสิร์ชแก้วประสิทธิ์รองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมีบรรดาหัวหน้ากรมห้องกรมและคณะอำนวยการห้องหมอมิตรภาพพนักงานแพทย์หมอพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องการมอบเครื่องในครั้งนี้เพื่อประกอบส่วนเข้าในการยกระดับคุณภาพการบริการปีนปัวและช่วยเหลือทั้งเป็นการแสดงความหักแพงและแบ่งเบาความทุกข์ยากของคนเจ็บที่เป็นพยาธิมักไข้หลังสุดโทรมซึ่งพยาธิไข้หลังสุดโทรมแม้นมีท่าเอียงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันและจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คนเจ็บได้เข้าถึงการบริการที่ทันสมัยว่องไวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการมอบในครั้งนี้ประกอบมีเครื่องจักรฟอกไข้หลัง จำนวน3เครื่องซึ่งมีมูลค่า 71,100 ดอลลาร์ในโอกาสนี้ทานสนไซราชวงศ์ได้ให้เกียรติมอบใบเกียรติคุณและของที่ระลึกให้ครอบครัวไซสุนีวงศ์เพื่อเป็นการจารึกคุณงามความดีและน้ำใจมนุษยธรรมอันยิ่งใหญ่ในการประกอบส่วนพัฒนาแขนงสาธารณสุขของลาวให้เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ
1: ปี2006บริษัทลาวโมบายมันนี่จะสืบต่อหักษาฐานลูกค้าเก่าและสู่ส่วนขยายฐานลูกค้าใหม่โดยคาดว่าจะมีลูกค้าใช้บริการเอ็มมันนี่เพิ่มขึ้นถึง1ล้านกว่าลูกค้าและห้านค้าสะดวกซื้อให้นับมือหลายขึ้นโอกาสผ่านบทสรุปผลงานการเคลื่อนไหวปี2005และทิศทางแผนการปี2006ต่อกองประชุมสรุปผลงานการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2005ของบริษัทลาวโทรคมนาคมมหาชนจัดขึ้นเมืองบดุลมันนี่ทานอรุณเดชบานจิตห้องเลขาคณะพักฮักทานห้องผมในการใหญ่บริษัทลาวโทรคมนาคมมหาชนในฮู้ว่าบริษัทจะสุ่มใส่ปรับปรุงกลยุทธ์และการบริการให้มีประสิทธิผลกว่าเก่าและมีแผนขยายห้านค่าที่เข้าร่วมโครงการบริการเอ็มมันนี่ให้บรรลุ 1,800,000 กว่าห้านในทั่วประเทศและ 4,200,000 กว่าตัวแทน
2: บริษัทลาวโมบายมันนี่สืบต่อรักษาฐานลูกค้าเก่าและสู่ส้นขยายฐานลูกค้าใหม่ในปี2006คาดว่าจะมีลูกค้าใช้บริการเอ็มมันนี่เพิ่มขึ้นถึง1ล้านกว่าลูกค้าและห้างค้าสะดวกซื้อให้นับมือนับหลายขึ้นพร้อมทั้งปรับปรุงกลยุทธ์และส่งเสริมบริการให้มีประสิทธิผลสูงกว่าเก่ามีแผนการขยายห้างค้าที่เข้าร่วมโครงการให้บรรลุ 1.8 แสนกว่าห้างในทั่วประเทศและ 4.2,000 กว่าตัวแทนสืบต่อหัวมือด้านการชำระค่าสางร่วมกับบรรดาหัวหน่วยธุรกิจทางภาครัฐเอกชนโดยเฉพาะสากล
1: ท่านอรุณเดชบานจิตให้ฮู้เติมว่าสำหรับแผนไหลหับในปี2006ของกลุ่มบริษัทลาวโทรคมนาคมมหาชนคาดว่าจะมีประมาณ 2,600 ตื้อกว่ากีบเทียบใส่ปี2005เพิ่มขึ้น 7.12 ส่วนห้อยในนี้ไล่หับการบริการ MBB ความเอา 85.92 ส่วนห้อย FBB 11กว่าส่วนห้อยและไล่หับอื่นๆ 2.42 ส่วนห้อยของไล่หับทั้งหมดต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นกองประชุมสรุปงานรอบด้านประจำไตรมาส1และทิศทางแผนการไตรมาส2ของคณะกรรมการปกครองแขวงบริคำไซจัดขึ้นเมื่อบดุลมานี่ภายใต้การเป็นประธานของทานค้ำแวนปัญญานุวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีคณะกรรมการปกครองแขวงเข้าร่วม
3: ท่านทองมณีโคตรปัญญาหัวหน้าห้องว่าการแขวงบริคำไซผ่านห่างบทสรุประยะ3เดือนผ่านมาและทิศทางแผนการ3เดือนต่อหน้ามีคดีอาญาเกิดขึ้น40รายมางได้28รายกักผู้ต้องหา42คนยึดของกลางรถจักร2คันและเครื่องของกลางจำนวน1สามารถมางคดียาเสพติดได้104รายกักผู้ต้องหาได้251คนยึดของกลางยาบ้าได้ 14,500 กว่าเม็ดปืนสั้น1กระบอกมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น74รายพาหนะ PP 141คันเสียชีวิต14คนอัคคีภัยเกิดขึ้น7ครั้งจัดเก็บไหลหับได้ทั้งหมด436ตือกว่ากีบเท่ากับ18กว่าส่วนห้อยของแผนปีในนั้นผู้ศูนย์กลาง261กว่าตือกีบเท่ากับ22กว่าส่วนห้อยของแผนปีผู้ท้องถิ่น174กว่าตือกีบเท่ากับ14กว่าส่วนห้อยของแผนปีด้านรายจ่ายปฏิบัติได้247กว่าตือกีบเท่ากับ27กว่าส่วนห้อยของแผนปีขึ้นทะเบียนออกใบตะดินใด855ตนเท่ากับ18ส่วนห้อยของแผนปีใบยั่งยืนสิ่งแวดล้อมได้6โครงการออกใบยั่งยืนสิ่งแวดล้อมได้3โครงการได้หับห้องเอามูลค่าทดแทนผลกระทบจากโครงการขุดค้นแห่ธาตุของบริษัทกาวีโกลาวบ่อแห่จำกัดได้1ครั้งจำนวน19ครอบครัวเป็นเงิน6ตือกว่าเกียบและครั้งที่2จำนวน169ครอบครัวเป็นเงิน27กว่าตือเกียบ
4: เวียงแก้วคำใส่ปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำใส
1: ่ห้าปีผ่านมาเศรษฐกิจเมืองเรางามแขวงสารวันขยายตัวอย่างมันเทียงในระดับหลายกว่า8ส่วนห้อยท่านเพชรพจันทร์พิมพ์ธิสารประธานคณะกรรมการปกครองเมืองได้ยงให้เห็นถึงผลสำเร็จที่พ้นเด่นในการนำพาซี่นำก็คือการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ขององค์คณะพักเมืองเมื่อบดุลมณี
5: ในระยะห้าปีผ่านมา2020-2024มาหอดปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองเหล่างามในมีการขยายตัวอย่างมันเทียงในระดับเฉลี่ย8กว่าส่วนห้อยโครงประกอบเศรษฐกิจของเมืองที่เป็นท่าแห้งยังแม่นแขนงกสิกรรมป่าไม้กว่า55กว่าส่วนห้อย คะแนนอุตสาหกรรมกว่า24กว่าส่วนร้อยการบริการ24กว่าส่วนร้อยสามารถดึงดูดเอาการลงทุนจากภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศผู้ระดมหัวหน่วยธุรกิจหางห้านประกอบส่วนเสียพัฒนาอากรเข้าสู่ระบบที่ทันสมัยใน5ปีผ่านมาสามารถคุ้มครองและจัดเก็บรายรับเข้างบประมาณได้ทั้งหมด52ตึกกว่าเก็บได้เลื่อนแผนการทีสภาพหับห้อง7กว่าส่วนห้อยสร้างบ้านพัฒนาได้68บ้านรูปร่างครอบครัวทุกอย่างได้74ครอบครัวสำเร็จการสร้างและประกาศบ้านใหญ่คือคือตัวเมืองน้อยในส่วนบทได้2บ้านคือจุดสูงบ้านดงและจุดสูงบ้านน้องแก่ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเหล่างามยังให้ฮู้ตื่นอีกว่าทั่วเมืองยังมีเสถียรภาพทั้งด้านการเมืองที่นักแน่นสังคมมีความสงบโดยพื้นฐานชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการแก้ไขและดีขึ้นสิ่งที่พ้นเด่นได้สร้างบ้านป้องกันความสงบดีได้91บ้านรวม93ส่วนห้อยของจำนวนบ้านในทั่วเมืองออนมณีสอดผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวัตรรายงาน
1: เมื่อบดลมณีคณะนำแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงพระบางร่วมกับคณะกรรมการขันเมืองได้เคลื่อนไหวกวดกาการก่อสร้างกันเจือนของเมืองน้ำแสงเมืองนานซึ่งนำโดยทานบุญมีสวัสดิ์ห้องหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวง
6: โอกาสนี้ต่างหน้าบริษัท VHP ก่อสร้างจำกัดผู้เดียวผู้รับเหมาก่อสร้างได้รายงานว่าโครงการก่อสร้างกันเจือนของเมืองโครงการสรับประทานน้ำแซงเมืองนั้นเพื่อป้องกันดินเจือนข้างของเมืองเจือนหนาเขตบ้านเหือนประชาชนบ้านทองเพียงวิไลมีความยาวรวมทั้งหมด303เมตรซึ่งได้มีการเซ็นสัญญาหนาค้างวันที่3ตุลาคมปี2025ระยะเวลาในการก่อสร้างแมน5เดือนกับ12วันรวมมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด 114,000 กว่าดอลลาร์โดยมีหน้าเวียกหลักคือการสร้างกวยหินกันเจือนวางท่อระบายน้ำจ้างท่านกวยหินเข้าสู่ของเมืองนับตั้งแต่มือหลงปฏิบัติเวียกการก่อสร้างมาถึงปัจจุบันเห็นว่าหน้าเวียกทั้งหมดสำเร็จแล้ว 90.62 ส่วนร้อยโอกาสนี้บรรดาคณะกรรมการแต่ละขั้นได้พร้อมกันมีคำให้แลกเปลี่ยนเพื่อท่าโครงการก่อสร้างกันเจือนมีความถูกต้องตามเทคนิคและมีความยืนยงลี่เลี้ยงห้างเส้นของประชาชนที่ถูกพ้นกระทบเหตุท่าเวียกงานสามารถจัดตั้งปฏิบัติสำเร็จผลตามเป้าหมายที่หวังไว้จารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากล่วงพะบาง
1: กองประชุมสามัญครบคณะเดินงานสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวแขวงเสกองครั้งที่2สมัยที่7จัดขึ้นเมื่อบดุลมณีที่สโมสรแขวงโดยมีทานศรีสุพรรณมหาวงศ์ห้องเลขาพรรคแขวงผู้สินำเวียกงานการเมืองแนวคิดเวียกงานพรรคพนักงานทานแสงโนภามิกดาวงศ์คณะเดินงานศูนย์กลางสาวหนุ่มเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มแขวงเสกองพร้อมด้วยคณะบริหารงานสาวหนุ่มแขวง4ตัวเมืองเขาห่วม
7: สหายแผนวันทองจะเลื่อนเพชรได้สรุปการจัดตั้งปฏิบัติเปียกงานสาวหนุ่มเยาวชนหอบด่านประจำปี2025และวางทิศทางแผนการเปียกงานจุดสุมปี2026ให้ฮู้ว่าปีผ่านมาคณะบริหารงานสาวหนุ่มแขวงเสกองได้ถือสำคัญเปียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้คณะสาวหนุ่มแต่ละคันตลอดหอดสมาชิกสาวหนุ่มเยาวชนด้วยหลายหูการเป็นต้นได้พันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่7ของผู้แทนเศร้าหนุ่มแขวงและแผนพัฒนาเศร้าหนุ่มเยาวชน 9.0 มี155ครั้งมีผู้เข้าร่วม 35,000 กว่าเถื่อคนยิ่ง 14,900 กว่าเถื่อคนและพันขยายมูลเสือของประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์พันขยายขอแข่งขัน4บุกของเศร้าหนุ่มและขอแข่งขัน 3D 4หูของเยาวชนท่านว่าโดยร่วมเห็นว่าคณะเศร้าหนุ่มแต่ละคันได้ถือเอาขอแข่งขันดังกล่าวเป็นบ่อนอิงในการศึกษาอบรมก่อสร้างการจัดตั้งนำพาขบวนการของเศร้าหนุ่มอยู่แต่ละหากฐานแต่ละเมืองได้เอาใจใส่ปรับปรุงกงจากการจัดตั้งเศร้าหนุ่มแต่ละคันให้มีความนักเน้นกระถัดหันแสงมณีสิทธิราชนักข่าววิทยุกระจายเสียงแฟงเซโกงรายงาน
1: เมื่อบดลมณีที่บ้านนาหอมตะแสงธงอ้มเมืองหลวงน้ำทาได้จัดพิธีเปิดจุดวางขายผลผลิตกิจกรรมอินทรีย์มีทานสีจันทร์รอท้องโหลยรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองหลวงน้ำทาทานทองดำพงพิจิตรผู้อำนวยการสมาคมพัฒนากิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบยืนยงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องและตัวแทนสาวเกษตรกรหนุ่มเขาห่วม
8: จุดวางขายดังกล่าวบริหารงานโดยสหกรณ์ห่วมใจกิจกรรมอินทรีย์สหกซึ่งเป็นการร่วมตัวกันคงเศร้ากสิกรจากสีบ้านเป้าหมายคือบ้านน้ำเงินบ้านน้ำทุ่งบ้านปุงและบ้านปัสซักป ัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกทั้งหมด33ครอบครัวมีเนื้อที่การผลิตรวม 5.45 เฮกตาร์สำหรับจุดเด่นของผลผลิตที่นำมาจำหน่ายแม่นรับประกันความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมห้อยส่วนห้อยย้อนผ่านขบวนการปลูกแบบอินทรีย์ในเฮือนห่มปราศจากสารเคมีและนำใส่ฝุ่นชีวภาพที่ผลิตเองทั้งหมดภายในจุดวางขายดังกล่าวมีสินค้ากสิกรรมที่หลากหลายประเภทไว้คอยบริการเป็นต้นแมนพืชผักสวนครัวหมักใหม่ตามฤดูกาลเครื่องปลาคองดงประเภทสินทรัพย์และอาหารปรุงแต่งพื้นบ้านที่สะอาดทั้งนี้ทางสหกรณ์ได้กำหนดเวลาเปิดบริการอย่างเป็นระบบในทุกๆวันอังคารและวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 5:00 น. 10:00 น. เช้านอกจากการวางจำหน่ายอยู่หน้าห้างแล้วยังได้นำใส่ระบบการตลาดที่ทันสมัยโดยการเปิดหับสั่งจองสินค้าล่วงหน้าผ่านทางกลุ่ม WhatsApp ที่มีลูกค้าติดตามหลายกว่า100คนและผ่านทาง Facebookของสหกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันปิ่นแก้วซอนไซแก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำท่า
1: ต้นเดือนเมษายนที่ห้องประชุม ICT โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์จันทาองค์การกระแดงแขวงอัตปือจัดฝึกอบรมปลุกระดมบริจาคเลือดและผู้สมัครใจบริจาคเลือดที่ลงทะเบียนประจำปี2016โดยการเป็นประธานของทานบริสุทธิ์พรหมโคตรหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
9: ในกองประชุมทันบริสุทธิ์พรหมโคตรได้กล่าวเปิดกองประชุมว่าการบริจาคเลือดแม้นการสะท้อนถึงจิตใจแห่งมนุษยธรรมและความเสียสละอันสูงส่งเพราะเลือดแม้นสิ่งจำเป็นที่บ่สามารถผลิตแทนใดและมีคุณค่าอย่างหลายสำหรับการช่วยเหลือชีวิตผู้เจ็บไข้และผู้ประสบเหตุฉุกเฉินเลือดแม้นปัจจัยสำคัญที่สุดในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ในแต่ละมือยังมีคนเจ็บจำนวนล่วงหลายที่รอถากการช่วยเหลือจากการใส่เลือดบ่ว่าจะเป็นย้อนอุบัติเหตุการผ่าตัดหรือพยาธิต่างๆดังนั้นการมีแหล่งเลือดที่ปลอดภัยและเพียงพอจึงเป็นเวียกยุทธศาสตร์ของแขนงสาธารณสุขการจัดชุดฝึกอบรมมีเป้าหมายหลักที่สำคัญคือสร้างนักปลุกระดมมืออาชีพเพื่อให้มีความรู้ทักษะและเทคนิคในการสื่อสารเพื่อไปปลุกระดมให้สังคมเข้าใจและเห็นว่าความสำคัญของการบริจาคเลือดเพื่อขยายฐานผู้สมัครใจบริจาคเลือดที่ลงทะเบียนให้กว้างขวางและสามารถติดต่อได้ในยามฉุกเฉินและสังคมเข้าใจที่ถูกต้องว่าการบริจาคเลือดบ่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่เป็นการเฮ็ดบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่พร้อมนี้ยังได้รับฟังการบรรยายของทานดร.หนูพิษพรสวรรค์ห้องอำนวยการห้องหมอแขวงอัตปือให้ฮู้ว่าการบริจาคเลือดแบบสมัครใจโดยบ่หวังสิ่งตอบแทนบ่เพียงแต่เป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกสำคัญที่สุดในการรับประกันว่าเลือดทุกหยดที่ได้นำไปช่วยชีวิตคนเจ็บนั้นมีความปลอดภัยอย่างแท้จริง
10: สีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวจากต่างประเทศท่ามกลางการปะทะกันระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลกับอิหร่านเหตุให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นและการสนองน้ำมันเสื้อไฟหยุดสะงักอาเซียนได้ให้คำมั่นสัญญาจะหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางการค้าพร้อมทางสุกยู่แผนการสมใส่น้ำมันเสื้อไฟห่วมกันท่านางคริสติน่าโรเกอร์รัฐมนตรีกระทรวงการค้าของฟิลิปปินส์ได้กล่าวอยู่ก่อนประชุมแถลงข่าวที่จัดขึ้นภายหลังการพบปะกันของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่จัดขึ้นเมื่อบุดมานี่ว่าพวกเขาจะรักษาการเปิดประตูและลักษณะคาดการได้ทางด้านการค้าประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นดีในการหลีกเลี่ยงการนำใส่มาตรการด้านการค้าที่มีลักษณะจำกัดซึ่งรวมทั้งการห้ามส่งออกเครื่องใส่ที่จำเป็นและอื่นๆทานกาตืมว่าอาเซียนยังจะสุ่มใส่สุกยู่สัญญาฉบับหนึ่งเกี่ยวกับการประสานงานการสุ่มใส่น้ำมันเสื้อไฟสุกเสริญห่วมกันในกรณีที่มีการสนองน้ำมันเสื้อไฟยุดสงักให้ได้รับการอนุญาต
1: นับแต่วันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปจีนได้ยกเว้นภาษีเป็นเวลา2ปีต่อชาวประเทศที่บ่แม่นประเทศด้อยพัฒนาในแอฟริกาที่ได้สร้างตั้งสายพันธุ์ทางการทูตกับจีนซึ่งเป็นขีดหมายแสดงเห็นว่า53ประเทศในแอฟริกาที่ได้สร้างตั้งสายพันธุ์การทูตกับจีนได้รับการยกเว้นภาษีจากจีนหมดแล้วและจีนกลายเป็นกลุ่มเศรษฐกิจต้นต่อประเทศทำอิฐของโลกที่ได้ยกเว้นภาษีต่อทุกประเทศในแอฟริกาที่ได้สร้างตั้งสายพันธุ์ทางการทูตกับจีน ซึ่งได้กลายเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการหอมมือแบบต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์ให้แก่การฟื้นฟูการค้าทั่วโลกเสื่อมุนซนแอฟริการายงานว่าการยกเว้นภาษีจะช่วยลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์แอฟริกาในเวลาเข้าสู่ตลาดจีนและเพิ่มความสามารถแข่งขันของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในตลาดจีนที่มีขนาดใหญ่พิเศษมาตรการดังกล่าวได้เล็งขบวนการหันเป็นอุตสาหกรรมของแอฟริกาและการหับมือกับลัทธิปกป้องการค้าจะช่วยสุกโยการหันเป็นอุตสาหกรรมและหันเป็นทันสมัยในแขนงการเกษตรกรรมของแอฟริกาและเห็นให้แอฟริกากำสิทธิ์เป็นเจ้าตนเองในการพัฒนาท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติได้แสดงความซึมซึ้งเป็นอย่างสูงต่อจีนที่ปฏิบัติมาตรการดังกล่าวและยังห้องให้ทุกประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่มีกำลังตัวจริงด้านเศรษฐกิจเข้มแข็งปฏิบัติมาตรการที่คล้ายคือกันมาตรการยกเว้นภาษีของจีนครั้งนี้เห็นให้ทั่วโลกรับรู้ว่าการเปิดประตูสู่ภายนอกความรวมและการพัฒนาร่วมกันจึงเป็นเส้นทางที่ถูกต้องสำหรับมวลมนุษย์ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและสมภวันมาวงไซอ่าน

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการสนทนาลุงสร้างลุงสาห่วมใจพัฒนาสู่ความก้าวหน้าภาษาเจริญ
1: อยู่บ่น้อเนาะเฒ่านี่เป็นจังได๋นะสบายดีอยู่งั้นบ่น้อเฒ่าเอ้ยมีจัดโอ้สงสัยอยู่หลังบ้านบ่หรือว่าจังได๋โอ้มันขอเป็นขอไกลเอาอีเป็นจังได๋อยู่บ่น้อ
2: เออ
1: โอ้โธ่ฝนตก
2: อ้าวเป็นแนวใดมาแนวใดโอ้ย
1: โอ้ย
2: อยู่หลังบ้านเฒ่าเอ้ย
1: เอ้
2: ยอาน้ําไม้เฮือนซานบ้านซ่องฝนก็เริ่มตกมาได้เด้
1: ว่าม
2: ันก็เปื้อนแน่ 2-3 มื้อนี่มีฝนตกเลยเฒ่าเอ้ย
1: เออเ
2: ป็นได้ไปแนวใดมาแนวใดนี่นะ
1: คือฮอดคิดถึงแล้วเนาะกายมาสิทธิ์1 2สิทธิ์บ่พบกันก็โอ้ยก็จักมาลมมาเว้ามาลิ้นมานัวหัวกันนี่แล้วเป็นจังได๋อยู่ดีไม่แห้งอยู่บ่เป็นเป็ดไก
2: ่ก็พออยู่เฒ่าเอ้ยเป็นแนวใดอยู่ฮั่วอยู่สวนก็ฝนตกอยู่บ่อยู่บ้านเฮาแถวนี้แหละแม่น 2-3 มื้อนี่ก็มายับมายำเออตกก็พอแบบฮวดดอกบักม่วงฮะนะเออเดี๋ยวนี้นะ
1: อยู่ซับ
2: เปียกเออก็ใครก็ใครแต่มันตก
1: แม่นอยู่พุ่นก็พอมีฝนอยู่เล็กน้อยก็พอดีได้หําต้นไม้เออคือว่าเขียวอุ้มทุ่มขึ้นแล้วก็อันต้นไม้ต้นข้าวก็ได้เน
2: า
1: ะ
2: ให้มันอากาศเย็นลงได้เนาะเฒ่าเนาะ
1: แม่น
2: ก็ฮ้อนอบเอาแท้ๆได้ปีนี้เพิ่นว่าเพิ่นเกิดปรากฏการณ์หยังก็อันเพิ่นเว้า
1: เอลนีโญเพิ่นว่าเอลนีโญว่าซั่น
2: มันสิเกิดภัยแห้งแล้งได้ 5-6 เดือนบ่ได้เฒ่าเลย
1: แม่นละ
2: เป็นปัญหาของโลกได้อันนี้บ่แม่นปัญหาของลาวเฮาได
1: ้ม
2: ันสิเกิดภัยแห้งแล้งเกิดปรากฏการณ์หยังก็เว้านักกินนี่นะ
1: เอลนีโญเพิ่น
2: เอลนีโญเนาะโอ้ยังแม่นเว้ายากเนาะ
1: ซื้อมวนได้เนาะปรากฏการณ์นี่ก็ได้
2: ปรากฏการณ์ภัยแห้งแล้งฉะนั้นก็ให้ชาวนาเฮานี่แหละชาวกสิกรผู้ปลูกฝังเลี้ยงสัตว์รวมทั้งเท่านี่แหละแม่นบ่อย
1: ู่แม่นแล้ว
2: ให้กักเก็บน้ำไว้เด้ออื
1: ม
2: กักเก็บน้ำไว้ปีนี้เกิดภัยแห้งแล้งแน่นอนเพิ่นว่าเอออากาศก็ฮ้อนอบเอาเด้เนาะโอ้เฒ่าเอ้ยมาก็ดีแล้วมื้อนี้มีหลายเรื่องสีลมกับเฒ่าเด
1: ้ดีแล้วมีจังได๋เด้ติดตามข่าวบ้านกันมันเป็นได้ได้ลมสู่ฟังมื้อนี
2: ้ก็มีวิทยุน้อยนี่แล้วพอได้ฮู้ข่าวกับโทรศัพท์เด้โทรศัพท์เก่าๆอยู่นี่แหละก็พอได้ฮู้ข่าวบ้านเมืองเพิ่นว่าอาทิตย์นี้นี่แหละเนาะเฒ่าเนาะทิศนี่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายได
1: ้
2: วาง2มื้อหลังเลยก็แม่นวันหยังก็วันกรรมกรแม่นบ่
1: แม่นแล้วว
2: ันศุกร์ตัวแม่นบ่วันที่1
1: แม่นล่ะวันกรรมกรสากลถือวันศุกร์ปีนี้ครบรอบใหญ่เพิ่นว่าครบรอบ140ปี
2: ว่ะ140ปีเนาะเออจังหน่อยเฮาก็ล้มกันเรื่องนี้หน่อยนึงเนาะ
1: เจ้า
2: อีกอันนึงในแม่นนั่นได้ยินข่าวมาแม่นนั่นต้นอาทิตย์ก็เป็นท้ายเดือนผ่านมานั่นแหละระหว่างวันที่เท่าใด
1: 28 29เนาะ
2: 28วันที่28 29ก็แม่นกองประชุมแนวราวสังสรรค์บ่เฒ่า
1: แม่นแหละ
2: เออวันนี้แนวราวสังสรรค์ทั่วประเทศครั้งนี้มันครั้งที่12ว่ะถูกบ่
1: แม่นละครั้งที่12
2: ครั้งที่12เนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกก็แม่นวันที่2827วันที่27ที่27 28ก็กองประชุมรัฐบาลได้เท่าใด
1: กองประชุมประจําเดือนของเพิ่นเน
2: า
1: ะ
2: เออพวกเฮามื้อนี้มาล้มกัน 2-3 เรื่องนี่แหละเนาะเอามาเข้าส่วนระยะอันเว้ากรรมกรก่อนซะเพิ่นก็พักเด้
1: แม่นแหละ
2: กันน่ะแม่นบ
1: ่พักทดแทนเพิ่นหรือว่า
2: พักเฮาก็บ่ได้มีไผได้ไปโรงหำโรงเฮียนบ่ได้ไปลาไปการเด้อยู่บ้านอยู่งานเฮาว่าเป็นหยังคือบ่ไปเวียกไปงานวันศุกร์เพิ่นว่าโอ้พักพอเอ้ยพักวันกรรมกรปีนี้เพิ่นเฉลิมฉลองก็ครบรอบใหญ่ได
1: ้แม่นแล้ว
2: 140ปีเนาะเท่าก็พอฮู้อยู่บ่ข่าวๆตัวนี้ก็
1: โอ้ก็พอฮู้อยู่ติดตามข่าวทางวิทยุแห่งชาตินี่แล้วเพิ่นเว้าสู่ฟังเรื่อยๆได้มีหยังก็เตื้อโอ้ยบิดมานี่ตั้งแต่ 5:00 น.จนฮอด 12:00 น.นี่เตื้อโอ้สาระข่าวบันเทิงต่างๆเต็มเลยวิทยุแห่งชาตินี่คักอีหลี
2: วิทยุก็เป็นสื่อเป็นเพื่อนคู่ใจอีกทางนึง
1: แม่นแล้ว
2: เพราะว่าคันมีวิทยุน้อยแล้วก็ตั้งอยู่โอ้ไปเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดหัวหดส่วนคือเฒ่าและอยู่หัวอยู่ส่วนเนาะ
1: ก็
2: วิทยุเพื่อนคู่ใจได้ๆ
1: แม่นคือว่าไปผู้เดียวบ่ต้องเหงาลมกับอันน่ะโคสุกได้ลมกับท่านผู้ฟังไปนําม่วนไปแล้วบ
2: ่เออได้ฟังทั้งข้อมูลข่าวสารเรื่องหาสาระแล้วก็ได้ฟังทั้งเพลงฮ้องอีกแม่นบ
1: ่โอ้คักๆๆ
2: สำหรับกรรมกรนี่ก็ถือว่าปีนี้แม่น140ปีเลยแม่นบ่
1: แม่นละ
2: อืม140ปีแล้วอยู่บ้านเฮาได้เพิ่นก็มีการเฉลิมฉลองอย่างได้บ่เท่ากับพ่อฮู้อยู่บ
1: ่ก็ถือว่าหลายหน่วยงานนี่เพิ่นก็มีการจัดปาฐกถาเล่ามุนเสื้อให้ฟังว่าเป็นจะมีวันกรรมกรว่าซั่นด้วยเหตุผลใดแล้วก็บางสำนักงานนี่ก็มีการจัดกิจกรรมเพิ่นว่าจะมีการผ่านมานี่ 2-3 มื้อก็มีบริจาคเลือดใด
2: ย่างอีก
1: เออมีย่างสร้างขบวนการบ่
2: อยู่ทางหลวงพระบางอยู่ทางอัตตปือพุ่นก็ได้ย่างอยู่นครหลวงเวียงจันทน์บ่เฮาเส้นเดียวกันแหละ
1: แม่นๆๆ
2: เมื่อวันที่1หั่นแหละ
1: อืม
2: เพิ่นก็จัดขบวนย่างเด้
1: แม่นแหละ
2: ย่างเพื่อสุขภาพเพื่อต้อนรับวันกรรมกรสากลที่1พฤษภาคมครบรอบ140ปีถ้าจะเว้าเรื่องกรรมกรมาแล้วก็โอ้มันเป็นธรรมดาเนาะการต่อสู้ของกรรมกรสาพลงานมันบ่เท่า
1: แม่นแหละ
2: ตามเฮาเคยเฮ็ดเวียกแต่กี้เนาะ
1: อืม
2: เฮ็ดเวียกแต่กี้ก็ได้รับไปฟังเพิ่นเล่ามูลเสื้อนะก็แม่นเกิดขึ้นอยู่ต่างประเทศพุ่นใด
1: แม่นล่ะ
2: อ้ออยู่สหรัฐอเมริกาบ่อยู่อังกฤษเนาะมีโรงจักรโรงงานหลายเด้
1: แม่นๆ
2: ประเทศอุตสาหกรรมแม่นบ่
1: แม่นล่ะ
2: แล้วก็กรรมกรก็มีพวกนายทุนแม่นบ
1: ่
2: เออส่วนสั้นนายทุนก็มีกรรมกรเฮ็ดเวียกกับโรงงานเฮ็ดเวียกนักได้เท่าใด14 15ชั่วโมงต่อมื
1: ้
2: อ
1: แม่น
2: เออ
1: ถือว่าเป็นการบังคับเกินขอบเขตว่าซั่นในระยะนั้นเนาะ
2: เฮ็ดเวียกนักแต่ว่าเงินเดือนน้อยสวัสดิการบัดบ่มีอีกโอ้เฮ็ดให้กรรมกรนี่ถือว่าลุกฮือขึ้นต่อสู้และทวงเอาสิทธิ์ตัวเองได้แม่นบ
1: ่ถูกต้อง
2: จนสำเร็จแล้วเนาะก็มาฮอดปัจจุบันนี้จนมาฮอดเดียวนี่แหละไทยเฮาเจ้าค่อยลูกหลานของพวกเฮาก็ยังได้นำใช้อยู่ก็แม่นย้อนการทวงสิทธิ์ของกรรมกร
1: แม่น
2: แต่ก่อนพุ่นแหละร
1: ุ่
2: นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นอาวรุ่นอาแต่พุ่นแหละเนาะ
1: แม่น
2: แต่รุ่นยุคอุตสาหกรรมพุ่นแหละอยู่ประเทศอันสหรัฐอเมริกาอยู่ประเทศอังกฤษพุ่นแหละอยู่นครชิคาโกบ่
1: แม่นละแม่นละ
2: เออแล้วก็ทวงเอาสิทธิ์ตัวเองได้เฮ็ดเวียกมาหยังก็มื้อนึง8ชั่วโมง
1: เฮ็ด
2: เวียก8ชั่วโมงพักผ่อน
1: 8
2: ชั่วโมงทําเฮียน
1: แม่น
2: เออรวมกันเท่าไหร่ล่ะ8 8 3 8ก็เป็นเท่าไหร
1: ่24
2: 24ก็พอดีครบมื้อนึงฉะนั้นก็เฮ็ดเวียกพวกเขาเฮ็ดเวียก8ชั่วโมงตัวทุกมื้อนี้ก็ได
1: ้ถูกต้องแล้วถูกต้อง
2: เนาะส่วนกรรมกรลาวนี่เป็นเท่าใดเท่ากรรมกรลาวนี่กรรมกรลาวนี่กำเนิดเกิดขึ้นเหมือนกันได้อยู่ใส่เกาะอยู่บ่อกัวโพนติ้ว
1: แม่นอยู่ทางแขวงขมวนเนาะ
2: อยู่แขวงขมวนแต่ก่อนก็มีพวกจักรพรรดิลาวเมืองขึ้นทั้งแบบเก่าแบบใหม่มาฮุกฮานเด
1: ้
2: ก็เก็บเกณฑ์เอา
1: วัยหนุ่มสาวหนุ่ม
2: คนลาวนี่แหละสาวให้สาวนาของ เฮาไปเป็นกุลีเด
1: ้
2: สร้างทางแน่เป็นอันนั้นแน่แต่สำคัญเกิดขึ้นกรรมกรลาวเกิดขึ้นมันอยู่บ่อกัวโพนติ้วก็เฮ็ดเวียกกันนั่นแหละเฮ็ดเวียกนักเงินเดือนน้อยก็มีการต่อสู้ทวงเอาสิทธิ์ก็เกิดมีกรรมกรขึ้นกรรมขบวนการของกรรมกรแล้วมาภายหลังพักน้ำพาเด้
1: แม่น
2: สร้างตั้งสาพันธ์กรรมบาลมาเด
1: ้
2: ตัวแทนปกป้องสิทธิผลประโยชน์เด้
1: แม่นแล้วแม่นแล้วถือ
2: แล้วเอากระพาะฮู้คร่าวๆแล้วแหละเท่า
1: แม่นๆๆแล้วก็ถือว่าระยะนี้กรรมกรลาวพวกเขาก็ถือว่า
2: เติบใหญ่ขยายตัว
1: มีใบหน้าอันใหม
2: ่แม่น
1: เว้าเรื่องรายรับเนาะรัฐบาลเพิ่นก็ได้มีการปั๊บหลายๆครั้ง
2: แ
1: ล้วได้ผ่านมา
2: แม่นแล้วครับเขาว่าว่ารายรับขั้นต่ำ
1: แม่นแม่น
2: รายรับต่ำสุดนะ
1: อืม
2: องล้านสองแสนบ่เดี๋ยวนี
1: ้แม่นละปัจจุบันนี
2: ้จากหนึ่งล้านปลายกลัวๆขึ้นมาก็ปั๊บตลอด
1: แม่น
2: ที่แม่นมาอยู่ที่แม่นเงินเดือนพื้นฐานต่ำสุดนะ
1: แม่นละ
2: 2ล้าน2แสนได
1: ้
2: นี่เนาะโอ้ก็ถือว่าได้หลายแล้ว
1: แม่น
2: ก็ยังสิได้ปรับขึ้นตื้มเพราะว่ารัฐบาลเพิ่นก็เล็งเห็นความสำคัญเด้
1: แม่นแล้ว
2: เมื่อก่อนสาพลงานก็เป็นโครงเขตหนึ่งที่ประกอบส่วนเขาในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเขาในแหละเนาะเท่าเนาะ
1: แม่น
2: เอาเดี๋ยวก็ตามเนาะลุงสร้างลุงสานี่ก็ขออวยพรให้กรรมกรและสาพลงานในทั่วโลกโดยเฉพาะกรรมกรและสาพลงานลาวบรรดาเผ่านี่แหละเนื่องในโอกาสวันกรรมกรสากลที่1พฤษภาหมุนเวียนมาบรรจบครบรอบ140ปีแม่นบ่เฒ่า
1: แม่นแล้ว
2: ให้มีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานญาติได้ผลงานใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเก่าเนาะเฒ่าเนาะ
1: ถูกต้องแล้ว
2: อันนั้นก็แม่นเว้าล้มกันหน่อยนึงพอหอมปากหอมคอวันกรรมกรสากลเด้ป
1: ั
2: ญหาก็ผ่านมามื้อนี้วันที่เท่าไหร่แล้ว
1: มื้อนี้ก็เป็นมื
2: ้อ3แล้วตัว
1: มื้อนี้เป็นมื้อวันที่3แม่นล่ะ
2: 3เลยเนาะวันกรรมกรมันสุกเด้ มื้อนี้วันอาทิตย์เด้พวกเฮาพบกันกับลุงสร้างลุงสา
1: เป็นมื้อพักผ่อน
2: ก็แม่นวันอาทิตย
1: ์แม่นแหละแม่น
2: ที่3พฤษภาคมเดือนใหม่เลยแม่นบ่เฮา
1: โอ้ก้าวเข้าสู่เดือนใหม่แล้วนี
2: ่2026เข้ามาอ้าวมาสิฮอดกลางปีแล้วได้นี
1: ่ไว
2: เด้อเฮ็ดเด้อลูกหลานเอ้ยคุณเขียวได้นี่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเนาะ
1: แมน
2: ญาติบ่ลมเวลาแหละเวลาเพิ่นว่าบ่คอยท่าไผได้น้ําบ่คอยท่าปากเวลาก็บ่คอยท่าคนได้
1: ถูกต้องฉะนั้น
2: ความทุกข์จนแล้วแม่นโฮมอยู่นําคนขี้ข้านเบิดเพิ่นว่า มันแม่นจะบอกอันนี
1: ้โอ้อันนี้ถูกต้องที่สุดเพราะว่าหยังอันหลายคนก็มักจมมักว่าอันนั้นก็บ่พอใช้อันนี้ก็บ่พออยู่พอกินนอนหยังย้อนตัวเอง
2: ของคอย
1: ของคอยบ่ข้าวหันบ่ดุมันเนาะ
2: ตนเองต้องเป็นที่เพิ่งของตนเองเพิ่งตนเองกุ้มตนเอง
1: ถูกต้องที่
2: สร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
1: อ
2: ๋อ
1: แม่น
2: สำคัญพักเพิ่นก็มีแนวทางนโยบายออกมาแล้วเด้โดยเฉพาะมันอย่างก็มติเลขที่40ว่ะครับของมสพว่ะ
1: แม่นละ
2: ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเอง
1: แม่น
2: แล้วระยะใกล้ๆนี่ได้ก่อนหน้านั้นก็มี2วาระได้เท่า
1: เจ้าเจ้า
2: วาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเงินวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดและบัดนี้นี่เพิ่นนอกเพิ่นสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตัวเองแล้วเพิ่นยังมีสิมีวาระแห่งชาติมาใหม่อีกได
1: ้เจ้า
2: ครับพ้องใหม่มันการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากนี่ได้ครับ
1: อันนี้เป็นวาระที่กำลังจะ
2: กำหนดเข้าเป็นวาระแห่งชาติเพราะว่ารัฐบาลชุดที่10นี่ได้เสนอให้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติเพราะว่าเวียกงานนี้เป็นเวียกงานรวมเป็นหน้าที่ของทุกคนเด็กเอาไปเว้าเรื่องอันกองประชุมซะเฮาเนาะเวลาเขาก็บ่หลายได้ที่มาลมกันเด้เออย่านเฮาเมืองปะเด
1: ้
2: กองประชุมเป็นแนวใดเฮากองประชุมแนวลาวสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12อ่ะเพิ่นเฮ็ด2มื้อตัว
1: แม่นละ2ม
2: ื้อเออในกองประชุมเนี่ยเพิ่นเฮ็ดหยังได้เท่าคือติดตามข่าวข่าวตัวนี้นะ
1: แม่นเพิ่นสำเร็จในมือวันที่29ก็ถือว่ามีหลายปัญหาที่เพิ่นได้รับพ้องเอาที่พวกเขาเห็นกันปัจจุบันก็คืออันหลายคนก็สิได้ติดตามเนาะทั้งสื่อวิทยุสื่อออนไลน์เพิ่นว่ารับพ้องเอาคณะบริหารงานในเวียกงานนี่250ฐานพุ่นได้เท่า
2: จำนวนหลายได้เนาะ
1: ทั่วหลายคนที่ผ่านมานี่สมควรเนาะ
2: โอ้หลายได้หลายได้ถือว่าหลายคนคงเขตอื่นในคณะบริหารงานอันนี้ก็เป็นศูนย์รวมเด้เนาะ
1: แม่นแล้ว
2: เราสร้างชาติก็เป็นบอนศูนย์รวมเต้าโฮมจิตใจเป็นบอนเต้าโฮมความสามัคคีให้เป็นปึกแผ่นและของ
1: พ
2: วกส่วนลาวบรรดาเผ่าทั้งศาสนาได้องค์การภาคีต่างๆได้แม่นบ่
1: แม่น
2: ในการสร้างสาธารณะเท่าไหร่ก็200ถ
1: ึง250ฐาน
2: 250
1: ฐานอันนี้เป็นทั่วประเทศเนาะ
2: อันนี้มันคณะบริหารงาน
1: คณะบริหารงานทั่วประเทศ
2: ทั่วประเทศแล้วบ่แล้วมีได้ยินข่าวว่ามีพี่น้องเสื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศก็เป็นคณะบริหารงาน
1: แม่นเพิ่นก็ได้บรรจุเข้าไปเพิ่นว่าย้อนว่าหยังย้อนว่าให้ความสําคัญของพี่น้องชาวต่างประเทศเพราะว่าเพิ่นน่ะจะเป็นตัวแทนของคนลาวพวกเขานี่แหละเพื่อไปเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนเพราะว่าผ่านมาพี่น้องอยู่ต่างประเทศนี่อาจจะเข้าใจผิดหลายปัญหาบิดเบือนข้อมูลที่ว่าติดตามข่าวทั้งนอกทั้งอย่างมีการโจมตีเนาะใช้ให้ป้ายสีภาครัฐนั้นเพิ่นก็เลยว่าเห็นความสําคัญว่าเออต้องเอาพี่น้องชาวลาวต่างประเทศนี่เข้ามาเป็นคณะกรรมการร่วมกันเพื่อมารับรู้ข้อมูลชัดเจนถูกต้องแล้วไปเผยแพร่ต่อเพิ่นว่า
2: เจ้าโอ้ชมเชยหลายๆอยู่ไสก็แม่นคนลาว
1: แม่นแล้วแม่นแล้ว
2: คนลาวเนาะเออพี่น้องเสื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศก็แม่นคนลาวก็มีเขาฮ้องว่ามีองค์การคุ้มครอง
1: ถูกต้องถูกต้อง
2: แล้วเราสร้างชาติก็เป็นสมาชิกผู้แทนของพี่น้องเสื้อชาติลาวก็มาหลายจากประเทศมาหลายประเทศได
1: ้แม่น
2: มาเข้าร่วมแม่นบ
1: ่เพิ่นมานี
2: ่กานาดาจากฝรั่ง
1: ญี่ปุ่นก็มีออสเตรเลียเนาะ
2: มีหลายๆประเทศเข้ามาร่วมแล้วก็ได้เป็นคณะบริหารส่วนกลางแนวลาวสังสรรค
1: ์แม่น
2: สมัยที่12เนาะ
1: ก็ถือว่าเป็น
2: ต้องรวมความสามัคคีแหละ
1: ก็ถืออ
2: ธิบายชี้แจง
1: แม่น
2: ๆแนวทางนโยบายระเบียบกฎหมายถูกต้องของภาคของรัฐเพิ
1: ่นและอีกอันนึงคณะกรรมการสุดนี่มาทุกสาขาอาชีพได้เท่าเอ้ยฮู้ยินว่ามีฮอด
2: ทั้งพระสงฆ์แม่นบ
1: ่พระสงฆ์มีศิลปินได้ศิลปินดังๆเพิ่นก็ได้อยู่ในคณะกรรมการนี่ก
2: ็ถือว่าครบทุกสาขาอาชีพทุกคงเขตเวียกงาน
1: แมนแมนแมน
2: อันนี้ก็เพื่อเต้าโฮมคือเฮาแหละเป
1: ็
2: นแนวลาวสร้างชาติเป็นบอนเต้าโฮม
1: แมน
2: ความสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นหนาของปวงชนลาวบรรดาเผ่า
1: แมน
2: บ่ว่าจะเป็นชนเผ่าใดนับถือศาสนาใดอยู่คงเขตเวียกงานใดก็ล้วนแต่เป็นพลเมืองลาว
1: แมน
2: ฐานในการปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติ
1: ล่าสุดนี้ก็มีวัยหนุ่มเข้าในคณะกรรมการนี่นําได
2: ้
1: คือเพิ่นรายงานแจ้งให้ทราบเพิ่นว่าอายุสูงสุดของคณะกรรมการสุดแม่น สูงสุดเป็น90ปีเพิ่นว่า
2: โอ
1: ้มีอายุน้อยสุดเป็น36ปี
2: โอ้
1: อันนี้จะเป็นใบหน้าใหม่ได้สูงใหม่
2: 36ปีนี่ก็เป็นผู้สืบทอดตัวแล้ว
1: แม่นเพราะว่าเพิ่นว่าให้ต้องมี
2: คนหนุ่มเด
1: ้เออไว้สูงไว้กลางคนไว้หนุ่ม
2: เออๆมีเพศมีเผ่าอีกแม่น
1: บ่แม่นมีเพศหญิงนี่หลายสุดนี่ก็ได้55ท่านบ่ได้เพศหญิงที่เป็นคณะกรรมการสุดน
2: ี่แล้วเพิ่นมีการเลือกตั้งเอาประธานห้องประธานหยังบ่เฒ่าเอ
1: ้แม่นละมีระบบเพิ่นได้เลือกตั้งเอาคณะบริหารงานเป็นคณะอันใหญ่ของเพิ่นน่ะมี11ท่านด้วยกันเน
2: า
1: ะ
2: 11ท่านเนาะ
1: เจ้า
2: เพิ่นเลือกเอาผู้ใดหั่นเฒ่า
1: ประธานใหญ่ก็คือท่านกิจแก้วไขคำพิทูลเนาะกรมการเมืองส่วนกลางภาคเป็นประธานส่วนกลางและสร้างชาติสมัยที่12เพิ่นแล้วก็ห้องลงมาก็มีสหายลาวเปาซุ่งณวงไซท่านนางบุษดีธนเมืองท่านสหายดาวเวียงซักวางวิจิตรสหายนางไซธิดาพรมวิหารสหายวิระพงษ์ผมดวงศรีสหายสุริปัญญาราชสมบัติเป็นห้องประธานอันนี้มันในคณะจำนวน11ท่านของเพิ่นอยู่ในนี่เน
2: า
1: ะ
2: มันห้องประธานเป็นห้องประธานประจำการ
1: เจ้าเจ้าเจ้าแม่นๆๆแ
2: ล้วได้ยินข่าวว่าเพิ่นเลือกตั้งกันเอาประธานกวดกาอีกแม่นบ่
1: แม่นล่ะ
2: ประธานกวดกา
1: เพิ่นเพิ่นก็จะมีอันน่ะห้องประธานประจำการเนี่ย7สหายเนาะ3สหายนี่ทําห้องเอาเป็นประธานห้องประธานกวดกานี่5สหายในนี้มีหญิง2สหายเห็นบ
2: ่เพิ่นเพิ่นเอาไผเป็นประธาน
1: อันเฉพาะผู้นี้นี่มันเพิ่นนั่นน่ะ
2: เพิ่นเรียกตั้งเอาสรุปแล้วว่ามันมีหญิง3เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าเจ้า
2: เออ7หญิง3แล้วก็ห้องประธานกวดกานี่
1: 5สหาย
2: หญิง2
1: เออเฉพาะอันนี้มันผู้หญิงมี2คนอยู่ในคณะประธานกวดกา
2: ตั้งเอาห้องประธานประจำการอีก
1: แม่นล่ะ
2: หมายก็ว่าแล้วเดี๋ยวห้องประธานประจำการไปว่าอันน่ะบ่ได้ประจำการอยู่ห้องการว่าซะไป
1: แม่น
2: เป็นพนักงานที่เพิ่นนักปฏิวัติอาวุโสที่เพิ่นบำนาญไปแล้ว
1: บำนาญไปแล้ว
2: แต่ว่าเพิ่น
1: เป็น
2: มาเป็นห้องประธานบ่ประจำการ
1: เพิ่นบ่จำเป็นจะต้องไปนั่งอยู่ห้องล่างห้องการ
2: เหมือ
1: นซะมีเวรมีงานเพิ่นก็จังไปพบปะสังสรรค์นะโอรมกันเออ
2: แล้วเฮาก็ได้ยินข่าวมาอีกได้ว่าอันน่ะแนวเราสร้างชาติชุดนี้เพิ่นก็มีได้วางแผนล่าแผนการออกย่างคักแน่ได้6แผนงาน62โครงการได
1: ้
2: เพื่อหันเปลี่ยนเวียกงานแนวโฮมนี่ก้าวไปสู่คุณภาพใหม่แม่นบ่เท่า
1: แม่นล่ะแม่นล่ะ
2: ได้ยะแต่นี่นี่5ปี2030เด้5ปีเนาะเพิ่นจะจัดการปฏิบัติแล้วก็มีอย่างอีกก็อันตอนท้ายก็แม่นได้รับฟังการโอรมแม่นบ่ของสหายทองลุนศรีสุริศ
1: แม่นบ่แม่นเลขาธิการใหญ่
2: เลขาธิการใหญ่
1: ประธานประเทศ
2: ต่างพรรคประธานประเทศเพิ่นก็ให้เกียรติโอรมเด้เนาะอันนั้นก็แม่นผลของกองประชุมแนวเราสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12
1: แม่นว่าแม่นแล้ว
2: เพิ่นก็วางเวียกงานละเอียดแต่ว่าโอ้คณะบริหารงานเพิ่นยังดังเท่าสาเว้ามานี่หลายเนาะ200เท่าใดก็
1: 50ท่าน
2: 50
1: ถือว่าเป็นครั้งทําอิฐเลยได้ที่ว่ามีคณะบริหารงานอยู่ในศูนย์การเราสร้างชาตินี่หลาย
2: ก็สมเสยสมเสย
1: เพิ่นเห็นความสําคัญเด้เพิ่นว่าเพิ่นว่าต้องเอาทุกแขนงการเวียกงานบ่จะเป็นทางด้านอาวุโสไว้กลางคนสาวหนุ่มจังซี่น่ะและทุกสาขาอาชีพอีกใดเออกสิกรรมบ่ทางด้านศึกษาวัฒนธรรมสังคมตลอดฮอดศิลปินบ่ได้ก็ยังมีอยู่ในคณะบริหารงานสุดนี้ก็ถือว่าขอสมเสยเพิ่นนั่นแหละ
2: อ้าวสมเสยหลายๆเด้อเนาะสังสารสุดใหม่ภายใต้การนำพาของสหายกี่แก้วไข่คำพิทูล
1: เจ้าก
2: รรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวเราสร้างชาติสมัยที่12ก็เชื่อแน่ว่าแนวเราสร้างชาติของพวกเขานี่จะสืบต่อมีบทบาทก้าวหน้า
1: แม่น
2: แล้วแล้วก็เต้าโฮมความสามัคคีปองดองของปวงชนลาวบรรดาเผ่าทุกเพศทุกวัยทุกชั้นคนทุกศาสนาอยู่ในสังคมนี่แหละให้เป็นอันนึงอันเดียวกันไปน้ำพักในการพัฒนาสร้างสรรค์ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองขึ้นไป
1: แม่นแล้วแม่นแล้ว
2: ขอสมเสยมาณโอกาสนี้สำหรับการดำเนินหรือว่าผลสำเร็จของประชุมใหญ่ผู้แทนแนวเราสร้างสรรค์ทั่วประเทศครั้งที่12อ้าวเวลาก็ยังเหลือบ่หลายได้เท่าใด
1: เจ้า
2: เออบ่แม่นแม่ตู้นั้นโทรนำแล้วบอกนะ
1: ใกล้ละ
2: เฮามาเว้าปิดท้ายซะเนาะล้มกันปิดท้าย
1: เออ
2: สิเว้าถึงเรื่องกองประชุมรัฐบาลจ้ะกองประชุมรัฐบาลนี่สมัยสามัญได้สุดนี่ก็ได
1: ้
2: ประจําเดือนเมษาเด้ทุกเดือนเพิ่นจะเฮ็ดได้กองประชุมเพิ่นนี่ได้เออเพิ่นจัดขึ้นในวันที่27และ28เมษาก็มีหลายเวียกได้เท่าเพิ่นได้นะ
1: เพิ่นมีการวางแผนเนาะ
2: อยู่ในกองประชุมครั้งนี้นะ
1: เจ้า
2: ในหั้นเพิ่นก็ได้ค้นคว้าหลายปัญหาและมีการประกอบกับคำเพียรโดยเฉพาะก็แม่นรายงานสภาพพลเด่นเวียกงานป ประจำเดือนเมษาและก็ทิศทางเดือนพฤษภาของรัฐบาลสภาพการพ้นเดือนแทบภาคพื้นสากลนี่แหละเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบรวมทั้งการเกิดปรากฏการย่อท่อความคืบหน้าการซ่อมแปลงเส้นทางการแก้ไขผลกระทบจากพายุหมากเห็บการต้านแรงสภาพภัยแห่งแรงสภาพไฟไหม้ล้ำป่าการทางป่าจุดไทยการแก้ไขปัญหาหมอกควันนี่แหละการปฏิบัติคำสั่งเลขที่40ของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาน้ำมันและหันวิกฤตเป็นโอกาสเพื่อนำใช้รถไฟฟ้าและพลังงานทดแทนการแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาต
1: ุ
2: และทิศทางการคุ้มครองพัฒนาแร่ธาตุในตอนหน้าบนพื้นฐานการกวดกาประเมินโครงการที่ได้อนุมัติผ่านเสนอสภาพอัตราแลกเปลี่ยนสภาพเงินเฟ้อและมาตรการแก้ไขเนาะ
1: อ
2: ันนั้นก็เป็นเวียกงานที่รัฐบาลเพิ่นได้นำมาค้นคว้าพิจารณาในกล่องประชุมสมัยสามัญประจำเดือนเมษาของรัฐบาลนี่แหละเท่าเลยและนอกจากนั้นก็ยังมีหลายเวียกเด้เพิ่นที่เข้ามานี่โดยเฉพาะเพิ่นได้เอาใจใส่ซุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเนาะมีหลายเวียกงานและทางนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้เน้นให้ผู้เข้าร่วมนี่แหละจงได้เอาใจใส่เพื่อเฮ็ดให้ผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานที่ได้นำมาค้นคว้าพิจารณาในครั้งนี้นี่ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าก็ถือว่าต่อกับการสรุปเวียกงานประจำเดือนเมษายนนี้ถือว่ากล่อมสุมันเกิดได้ตีราคา
2: โอ้ตัวก็ได้ฟังข่าวได
1: ้โอ้ได้ติดตามวิทยุอยู่ได้สภาพการภาคพื้นแล้วก็สากลถือว่าสืบต่อแข่งห้อนั่นแหละแล้วก็ซับซ้อนนี่เลยแล้วก็คาดคะเนได้ยากหลายโดยสมมุติเป็นปัญหาอย่างขอคันยังตะวันออกกลางนี่ยังบ่ได้หยุดเท่าใดนี่เลยเท่าเอ้ย
2: ยังบ่ได้นิ่งนอนใจได้เด้
1: แม่น
2: ถึงว่าจะประหยุดหยุดยิงระยะ2อาทิตย์ระยะเดือนนึงแก้ยังออกไปแล้วก็บ่มีบ่มีสัญญาว่าจะแนวใดแต่ว่ายังบ่สงบเด
1: ้อยังบ่จะแจ้งบ่ชัดเจนฉะนั้นมันก็ส่งผลกระทบเฮ็ดให้สภาพเศรษฐกิจนี่แหละของโลกมีความยุ่งยากซับซ้อนก็ยิ่งสืบต่อมีผลกระทบเป็นวงกว้างตื่ม
2: นอกเศรษฐกิจโลกยุ่งยากแล้วมันก็กระทบไปเบิดมันบอก
1: แม่นละรวมทั้งลาวเฮาพร้อมนี่
2: ได
1: ้โดยเฉพาะเป็นราคาสินค้าและการผลิตการขนส่งอื่นแต่ว่ารัฐบาลลาวพร้อมกับบ่ได้นิ่งนอนใจมันก็ได้ซุ้มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดามาตรการแล้วก็เวียกจุดซุ้มนี่ที่กำหนดไว้ให้มีผลสำเร็จหลายด้านในทั่วประเทศแล้วก็สืบต่อรักษาได้นอเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบแล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานถือว่าสามารถจัดเก็บได้ครับของประมาณได้ถึง 27,000 ตื้อกว่าเกียร์ผู้ใด
2: โอ้บ่แม่นธรรมดา
1: เนาะคือเท่ากับ 27,000 ตื้อประมาณ 33 ส่วนร้อยนี่แหละของแผนปีเหมือนกับแผนปี
2: เจ้าจะนอกจากนั้นเพิ่นก็ได้รายงานเติมอีกได้เท่าได้ในกองประชุมครั้งนี้เพิ่นก็ว่าเรื่องเงินเฟ้อได้เพิ่นก็สามารถควบคุมอยู่ในระดับ
1: ที่ดีเนาะ
2: บ่เกิน2ตัวเลขบ่เกิน1ตัวเลข9.7 เด้9.7 ส่วนร้อยแล้วก็สามารถสะสมคลังสำรองเงินตราต่างประเทศนี่กุ้มกันนำเข้าถึง5เดือนกว่าพุ่นน่ะ
1: โ
2: อ้แล้วก็สามารถชำระหนี้สินภายในต่างประเทศได้ตามข้อผูกพันสัญญาและฮอดยามจ่ายก็จ่ายว่าซะไป
1: แม่น
2: เนาะอันนี้ก็ได้เนาะได้เฮ็ดได้ตามสัญญาและก็สุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการด้านการค้าโดยเฉพาะการคุ้มครองราคาสินค้าคุ้มครองการนำเข้าส่งออกสินค้านี่แหละเอาใจใส่ติดตามกวดการราคาสินค้าในท้องตลาดโดยเฉพาะสินค้าที่รับใช้ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันของพวกเขานี่นะ
1: อุปโภคบริโภคเน
2: า
1: ะ
2: โดยเฉพาะกันเป็นระยะบุญปีใหม่ลาวผ่านมาแหละคุ้มได้ได้ผ่านมาได้บ่ได้มีหนิงติ่งได้บ่มีปัญหาได้เท่าใด
1: ถือว่าบ่มีหางเสียง
2: สุ่มใส่รัฐบาลได้
1: เพ
2: ิ่นจะเฮ็ดได้เนี่ยลินบุญปีใหม่นี่ถือว่าบ่มีหยังเปลี่ยนแปลงเลยราคาก็ได้เนาะบ่แม่นได้สวยโอกาสได้เป็นไม่ค่าก็สวยโอกาสคงไปกวดกาดเป็นประจำเด
1: ้
2: บ่มีการกักตุนบ่มีการสวยโอกาสแล้วก็การแก้ไขน้ำมันเสื้อไฟนี่ก็ถือว่ามาฮอดปัจจุบันนี้นี่ก็สนองกลับคืนสู่สภาพปกติแล
1: ้
2: ว
1: แม่น
2: ถึงมีความสงบเพียงพอต้องการต่อการชุมไส้ของสังคมสามารถแก้ไขได้สภาพการต่อคิวใส่น้ำมันน่ะนะเฮาตามปั๊มนะเดี๋ยวนี้บ่เห็นละใดเฮาเอ้ย
1: ถือว่าปกติแล้วมันซะ
2: ถือว่าปกติแล้ว ส่วนปัญหาไฟไหม้ลำปานี่ก็เป็นอีกเรียกนึงไหนเท่า
1: แม่นล่ะถือว่าแม่นถือว่ารัฐบาลกับบ่ได้นิ่งนอนเสือได้มีการซุ่มใส่แก้ไขปัญหานี้ไฟแม่ลำปาแล้วก็หมอกควันหรือเพราะบังเอิญกันว่า PM เนาะ PM 2.5 รัฐบาลเพิ่นก็ได้ออกเป็นนิติกรรมมาตรการเพื่อว่าเพิ่มจำนวนเพื่อว่าแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นกับระยะยาวแล้วก็ได้ซุ่มกำลังลงแก้ไขอยู่พื้นที่ตัวจริงถึงสามารถควบคุมแก้ไขได้เกือบทั้งหมดละได้และนอกจากนี้เพิ่นก็ยังได้สืบต่อปรับปรุงก่อสร้างโครงรางพื้นฐานในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะก็แม่นบรรดากิจกรรมและก็โครงการที่ว่าเป็นบุริมสิทธิ
2: ์
1: เพื่อหยังเพื่อเสื่อมจอดเสื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลพร้อมทั้งเป็นการเอื้ออำนวยให้แก่การผลิตการบริการการค้าการลงทุนและมีความคืบหน้าเป็นอย่างดีเนาะที่ว่าสุ่มใส่บรรดาโครงการพลังงานไฟฟ้าสะอาดและพลังงานไฟฟ้าทางเลือกความพลังสุขยู่พัฒนาโครงการสายส่งเสื่อมต่อ500กิโลโวลต์ลาวจีนและก็สร้างสายส่ง230กิโลโวลต์เสื่อมต่อกับภายในเพื่ออย่างกับเพื่อรับประกันการสนองไฟให้ภายในเนี่ยมีความมั่นคงแต่ว่าอันพ้นเด่นนี่เป็นเพิ่นได้สำเร็จและก็เปิดนำใส่โครงการสายส่งเสื่อมต่อ500กิโลโวลต์ลาวจีนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว
2: รวมทั้งหลายเวียกงาน
1: แม่นแม่นแม่น
2: บอกมาสุ่มคราวนี้แต่สำคัญเลยนายกเพิ่นเว้าได้อยู่ในกองประช
1: ุม
2: สมัยสามัญเทื่อที่นี่แหละบ่แม่นสมัยสามัญประจำเดือนเมษาของรัฐบาลเพิ่นจะนำเอาคำเว้าของเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศนะที่เพิ่นโอ้ลมต่อกองประชุมครั้งปฐมมฤกของรัฐบาลทุติยสิบนะ
1: เจ้า
2: เพิ่นจะแก้ไขเพิ่นจะเอามาปฏิบัติให้เป็นจริงลุดพรคำว่าแบบอย่างเว้าหลายเฮ็ดน้อยนะเว้างามหักเฮ็ดอย่างบ่ได้บ่มีผลประโยชน์นะเปิดเหตุแท้ทำจริง
1: อันนี้ขอสุ่มเสยละ
2: ว่าแบบมีวาทะศิลป์โอ้ยว่ามวลส่วนฟังแต่โบมีผลอย่างออกมาเลยเปิดที่แก้ไขแท้ได้อันนี้ได
1: ้
2: สรุปเลยว่าแมนเหตุแท้ทำจริง
1: แมน
2: โบต้องว่าหลาย
1: แมน
2: เหตุลด
1: ครับตัวนี้โอ้หลายคนก็ย่องย่องสุ่มเสยเลยผมเป็นประชาชนก็โอ้คักคนว่าท่านประธานประเทศนี่เว้าได้ใจหลายเปอร์เซ็นต์พอผ่านมานี่มีแต่เว้าหลายบ่เห็น
2: เว้าหลายเว้าทฤษฎีนั่น
1: เ
2: ขาห้องทฤษฎีน้ำเต้าเป่าล่ะ
1: แม่น
2: เว้าแล้วมีผลหยังออกมาของทฤษฎีน้ำเต้าเป่าเพิ่นสิเฮ็ดแท้นายกรัฐมนตรีเพิ่นก็บอกให้สมาชิกรัฐบาลทั้งห้องนายกบรรดารัฐมนตรีกระทรวงต่างๆต้องเอาคำเว้าของเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศมาหมุนใส่ให้เข้าในธงเขตเวียกงานของตนเว้ามีวาทะสิ้นจบงามคือได้เว้านะโอ้ยบัดไปเบิ่งผลงานแล้วบ่มีหยัง
1: บ่มีหยังเกิดข
2: ึ้
1: น
2: น้ําท่วมท้อง
1: ได้ไ
2: ป
1: ฉะนั้นหวังว่าคําเว้าของเพิ่นนี่หลายหน่วยงานจะเอานําไปใช้นําไปปฏิบัติให้มันศักดิ์สิทธิ์
2: ว่าทั้งพวกเฮาเจ้าข่อย
1: แม่น
2: ตู้สีตู้สาอยู่บ้านนั้นก็สินําเอาคําเว้าของเพิ่นบ่ต้องเว้าหลายตู้สาคือกันอยู่หัวอยู่ส่วนก็เคี่ยวเฮ็ด
1: เคี่ยวเฮ็ดเน
2: า
1: ะ
2: ผลิตออกมาบ่ต้องเว้าหลายจักหน่อยตู้ตู้สร้างไปหาล่ะโอ้ย
1: อันนี้ก็บ่มีกินบ่ได้เด้เน
2: า
1: ะ
2: ไปหาล่ะเป็ดก็บ่มีไก่ก็บ่มีกบก็บ่มี
1: ปลาก็กบก็หมดหนอง
2: แล้วมาว่ามาเฮาแม่นี่เป็ดไก่กบนี่หลายไปบ่มีหยังนี่แหละห้องว่าเว้าหลายเว้าแต่ทิศที่บ่เห็นเนาะรัฐบาลเพิ่นก็เฮ็ดแนวนั้นคือกันเด้
1: แม่น
2: เอ้าอันนั้นก็แม่นพวกเฮาลมกันได้ลุงสร้างลุงสารายการลุงสร้างลุงสานี่ก็อาทิตย์นึงก็มีเทื่อนึงเน
1: า
2: ะ
1: จะได้มาพบหน้าพ่อตากันเน
2: า
1: ะ
2: พ่อตากันพ่อให้หายคิดฮอดคิดถึงนี่
1: แหละ เ
2: นาะเวลาก็สิเบิดแล้วเฒ่าเอ้ย
1: แม่น
2: กินข้าวจามเฮากันบ
1: ่โอ้ก็ยากแล้วเนาะเว้าเรื่องมีเป็ดมีไก่มีกบโธ่บ่อยากกลับเ
2: ถิดมีอยู่ในตู้เย็นเฮาอยู่ในเมืองเด้บ่คืออยู่ทางนาคือตัวเด้เอ้าซั่นเฮาสิไปเบิ่งบอกตู้นั้นแต่งอยู่ครัวกินก่อนเอาตู้นั่งกินน้ําลาอยู่นี่เด
1: ้อ
2: เอาแล้วเดี๋ยวก็ตามลาผู้ฟังก่อนเนาะ
1: เจ้าเจ้า
2: ขอบใจสําหรับการติดตามรับฟังรายการลุงสร้างลุงสาสองตู้นี้ก็มาพบกันเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับเทือนหนึ่งเนาะ
1: แมนแล้ว
2: ฉะนั้นวันนี้เวลาก็เบิดแล้วบ่อยากจากก็จะได้จากแหละไว้ใส่พรแก่ท่านผู้ฟังทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกประการวันนี้พวกเราทั้งสองทั้งตู้สร้างตู้สาลาไปก่อน
1: พบกันใหม่
2: สบายดี
3: รายการ Colorful Music
4: Welcome to Colorful Music
3: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
4: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่ขึ้นนี้ห้อย 3.7 MHz ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายนั่นล่ะผ่านซองทางนี้0305787052วันนี้ก็กิ่งไม้น้องทำหน้าที่ดำเนินรายการเดินทางพร้อมกัน1ชั่วโมงเต็มๆมาฟังเพลงทักทายกันก่อน

0: ก็เป็นเพลงค่อนข้างจะสั้นอยู่ได้กิ่งไม้กำลังฟังเพลินๆเอ๊ะว่ามันเบาเรื่องยังเพลงนี้เพลงนี้ใส่ชื่อว่า Die For Me ซึ่งเป็นเสียงฮ้องของนักฮ้องสาวอังกฤษเป็นสายอันน่ะ R&B มีรายการใส่ชื่อว่าซันนี่เป็นซิงเกิลนำในสตูดิโออัลบั้มที่5ใส่ชื่อว่า Gonna Goดังนั้นพวกเราก็หยิบมาให้มิรายการได้ฟังเป็นเพลงที่เน้นเกี่ยวกับคำมั่นสัญญากับคำว่า Die For Me เป็นสิ่งที่ปรารถนาอยากให้คนหักนั้นอยู่กับเราในเวลาที่เขาต้องการประมาณนั้นดังนั้นผู้ได้เบิ่งมิวสิกวิดีโอของเพลงนี้เนาะคงจะเข้าใจเนื้อไหนชัดเจนกว่านี้เนื้อในเพลงบอกว่า Die for me ตายเพื่อกันได้ว่าซันดังนั้นมีคำมั่นสัญญาตัวนี้ก็อย่าปะให้อีกฝ่ายต้องอยู่โดดเดี่ยวเมื่ออีกฝ่ายนั้นต้องการก็เป็นเพลงกำลังฮิตฮอตกันได้มีรายการปล่อยออกมาก็ได้รับความนิยมจากแฟนๆเพลงซาซาเนเอาใจผู้ได้มักเพลงซาลีเริ่มกันไปเข้ามาเอาแบบว่าไวๆหัวสันหัวขอนจังน้อยสิตกใจว่าเอ๊ะ อันนี้เป็นการพูดมิวสิกหรือว่าเป็นเทคเมนบาร์ประมาณนี้
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
5: ้
4: อ
5: แท้วะอีลีวะ
4: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
5: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใส่ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
7: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่เอ็กเข้าเดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: กับยิ้ม Family Package มี2 Package ด้วยกันแต่ละ Package นั้นใช้ได้1เดือน Package 100,000

0: ี45กิกะไบต์นาทีโทรในเครือข่าย100นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์อีกตึมแพ็คเกจตัวหนึ่ง 150,000 มี data 70กิกนาทีโทร150นาทีอันนี้มันใช้ต่อเดือนได้แล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ถึง5เบอร์ซ้ำซีลมซ้ำซีโทรครอบครัวได้มี 2-3 คนที่ใช้บริการเบอร์ตืมเงินเนาะก็สามารถสมัครแพ็กเกจนี้สะดวกสบายแล้วประหยัดสุดๆอ่ะ 100,000 หรือ 150,000 เลือกตามความเหมาะสมนั่นล่ะสำหรับผู้ได้ต้องการความไวเนาะโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อ่ะเพิ่นมีตัวนี้เด้อ Fiberto the room เน้นความแหงทั่วทุกห้องความแหงอีหยังเนาะความแหงของอินเทอร์เน็ตทั่วทุกห้องจะอยู่แจมุมได้ข้องบ้านเอาใช้บริการนี้พี่น้องนครหลวงเวียงจันทน์ผู้ใดสนใจสามารถสร้างการติดตั้งได้เด้อซัพพอร์ตพี่น้องนครหลวงเวียงจันทน์ก่อนส่วนต่างแขวงก็สามารถใช้ Fiber to the home ไปก่อนตอนนี้เพิ่นแนะนำบริการนี้ให้พ่อแม่พี่น้องอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก่อนติดตั้งฟรีโมเดิร์นฟรีในระยะนี้ราคา 150,000 กีบใช้ได้3เดือนความไวนั้น50เมกมิลลิไลการ34ไซส์นะติดต่อได้เดิน131เบอร์ตั้งโต02121935เอาเบอร์มือถือเบอร์1 02059655693กับ Fiber to the Room
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy!

0: ก็ขอบใจมีรายการที่เดินทางพร้อมๆกันอยู่ตอนนี้เนาะสำหรับผู้ใดหากก็ทูนินเข้ามาเดินทางพร้อมทางกิ่งไม้รายการ Colorful Music ก็อยู่ในระยะของเราเจริญคอมไทม์ข่าวดีๆที่ทางบริษัทมีตอนนี้ก็เปิดให้มีรายการได้ฟังแล้วนอกจากบริการ FTTHซึ่งมีไลน์แพ็กเกจเด้อตอนนี้ให้พวกเราได้เลือกความไวได้ตามใจผู้ใดมักความไวแบบรุ่นจรวดก็เลือกเอาตัวแพ็กเกจ400เมกหรือว่าเอาแบบครึ่งๆกลางๆประมาณ160เมกก็มีหรือว่าเอาแบบพื้นฐานก็35เมก 165,000 กิบต่อเดือนสินะกันว่ายังหยับขึ้นหน่อยนึงก็เอา55เมกกันเด้ทรงเส้น 55,000 กิบต่อเดือนก็แล้วแต่เนาะเลือกตามความไวที่เราต้องการนั่นแหละฉะนั้นกันถ้าว่าเราจ่ายครึ่งปีล่วงหน้าหรือว่าจ่ายเป็นปีบาทเดียวเราก็ได้เดือนนำไซส์แถมติดไม้ติดมือบ่ว่าจะอยู่ในความไวได้ที่เราเลือกก็สามารถสอบถามได้เด้อเกี่ยวกับบริการ FTTH 02121-9385เบอร์มือถือได้เลข5พนักงานค่ายพวกเราได้ยังจะได้บริการนี้เข้าไปใช้ก็ถือว่าเป็นคำตอบเดียวอะจบนะสะดวกสบายประหยัดสุดๆติดต่อพนักงานค่ายพวกเราที่5965-4289 5965-5693หรือว่า131ได้บ่ได้มาฟังเพลงต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงหยิบผลงานของเจโคลเพลงนี้ใส่ซูวา 26
1: If I wasn't rapping, bitch, I might just be the president. Please, with the begging us, you're dwindling on your relevance. We know your shit is dropping. We ain't copping what you selling us. Bitch, you was good in school. Why you hiding your intelligence? I remember when you was getting A's. Now you failing us. Playing hard for the white boys that can't tell a diff. Caught a lot of bodies, so my closet ain't got skeletons. Don't believe.

0: ก็หยิบเป็นเวอร์ชันที่ค่อนข้างจะแตกต่างให้มีรายการได้ฟังไปเนี่ยเอาใจวัยรุ่นไปเนาะวัยรุ่นก็ค่อนข้างจะมักผิงเอาเป็นเวอร์ชันฮิปฮอปฮิปฮอปนี่เป็นเสียงงองของนักงองวงแรปเปอร์สาวอเมริกาหลักๆ ก็เมนนักงองนำใส่ซื้อว่าเจคอนตึงสังกัดอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่7ของลาวอ่ะใส่ซื้อว่า The Font Of กับเพลงนี้ใส่ซื้อว่า2แปลว่า2เนาะ6แปลว่า6ฟังแบบบ่ตั้งใจฟังเลยมันจะเป็น26แปลว่าเป็นไข้ว่าซั่นกิ่งไม้เข้าไปเบิ่งว่าเอ๊ะมันไม้ก็มาจังได๋เพลงนี้เนาะมันก็เป็นสัญลักษณ์ซึ่งไม้ถึงบ้านเกิดของเจโคล่ะใส่ซื้อว่าฟานันบอกซึ่งเป็นบอนที่ผู้เกี่ยวนั้นมีความผูกพันเพื่อว่าเป็นฮักเป็นท่านให้กับผู้เกี่ยวที่ก่อหางสร้างตูขึ้นมาซึ่งอยู่ในรัฐนอร์ทแคโรไลนาของสหรัฐแล้วคำว่า26ก็เป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งของผู้เกี่ยวซึ่งหมายถึงความผูกพันความหักประมาณนี้ก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้ว่า2626บ่ได้บอกเลขบอกเบอร์เด้อมีรายการแล้วแต่เนาะแล้วแต่จะเกิดเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมก็ขอบใจทางบริษัทที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขา
1: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: นี่ตุ๋น
5: หึ
4: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
5: โอ
4: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: You are listening to colorful music enjoy
6: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
7: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
6: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
7: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
6: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
8: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
9: ลาวโทรคม
10: โทรคมของคนลาว
11: เพื่อสังคม

ก็ขอบใจมีรายการที่ยังเดินทางพร้อมกันตอนนี้พวกเรายังเดินทางพร้อมทั้งเหล่าโทรคมอยู่บริการ Fiber to the Room ก็ถือว่าเป็นอีกบริการหนึ่งเอิ้นว่าเป็นพี่เป็นน้องของ FTTH บริการอินเทอร์เน็ตเข้ายาวเข้าเหือนี่ก็เป็นอีกบริการให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้ทดลองนำไส้นำกันโดยเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์มีเป็นแพ็กเกจ3เดือน1ล้าน5แสนกิมกับความไว50เมกสำหรับลูกค้าใหม่เพิ่นมีค่าติดตั้งและโมเด็มให้ฟรีนครหลวงเวียงจันทน์เด้อนะสามารถติดต่อสอบถามเอาเข้าไปใส่ใดได้อย่างสะดวกสบายเพิ่นเน้นความแห่งของอินเทอร์เน็ตทั่วทุกห้องภายในเฮือนจะอยู่แจมุมได้ของเฮือนก็สามารถใช้แบบสะเทียนเลยเนาะติดต่อได้เด้อที่เบอร์นี้เบอร์ตั้งโต๊ะเป็น219385เบอร์พนักงานค่ายพวกเฮาสอบถามได้596542895804053กิ่งไม้พยายามเอามันมี45เบอร์เนาะเกี่ยวกับบริการ Fiber to the Home Fiber to the Room กระแมนเบอร์เดียวนี่แหละที่สามารถติดต่อและโอลมเพิ่นได้

summer package ให้กับผู้ใดที่มาท่องเที่ยวบ้านเฮาโดยเฉพาะไกด์นำเที่ยวหรือว่าผู้ที่มีพี่มีน้องมาเยี่ยมยามบ้านเฮาเนาะให้เพิ่นซื้อเป็นทัวริซึมสะดวกสบายมันมีตัวอาทิตย์หนึ่งครึ่งเดือนแล้วก็เป็นเดือนสิซึ่งเพิ่นสามารถกำหนดหรือว่าฮู้วงเงินที่เฮาต้องจ่ายในสิ่งที่เฮาซื้อดีกว่าจะไปซื้อซิมแล้วให้เพิ่นไซส์ทั่วไปบางเทื่อก็ไซส์ไปเพิ่นไปลมไปเพิ่นไปมันก็ตัดเงินไปได้อันนี้เป็นแพ็คเกจเฮาสามารถกำหนดได้คันว่าลมไปแล้วบ่เข้าเรื่องลมไปแล้วเสี่ยงคาดไปก็แสดงว่าหมดและแพ็คเกจนะให้เอาหูแบบนั้นมันมีแพ็กเกจ1อาทิตย์เนาะทัวริซึม 80,000 กิกมีถึง10กิกให้ใช้มันมีตัวอันนะครึ่งเดือนเด้ครึ่งเดือนนี่ 95,000 มี15กิกแล้วก็มีตัว1เดือน 125,000 มี30กิกแล้วเฮ็ดจังได๋จึงจะเข้าใจเวลาไปสอบถามเนาะก็ไปสอบถามที่บูธของเราโทรคมหรือว่าตัวแทนจำหน่ายบอกว่าอยากจะได้ทัวริซึมเอาตัวอาทิตย์นึงหรือว่าครึ่งเดือนเลือกเป็นเดือนเพิ่นก็จะเอาให้ตามนั้นอย่าลืมเบอร์พวกเขาสามารถซื้อซ่านกันผ่าน0305787052ส่วนห้างฮานได้สนใจอยากจะเดินทางร่วมกับพวกเขาตอนต้นรายการยังบล็อกไว้ให้อยู่ยังได้อยู่ก็สามารถติดต่อขณะจะทำรายการนี้ล่ะตอนที่กิ่งไม้โอลมกันเนาะก็สามารถติดต่อผ่าน0305787052เวลาที่กิ่งไม้ปล่อยเพลงไปแล้วกับทีมเบอร์ไว้นะเดี๋ยวทีมงานพวกเขาติดต่อกลับสินะมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการ

เพลงนี้มันก็จะเป็น Spanish version มาฟังน้ำการ Mac Anthony ของหัวมันกับ Nati Peluso

0: ก็จัดไปผู้ได้มากจังหวะชัดชัดชาเอาเป็น Spanish version เป็นการห้องรวมกันระหว่าง Mac Anthony กับ Nati Peluso ซึ่งพวกเกี่ยวห้องเพลงนี้เอิ้นว่า Gomo NL Idilio อ่านยากๆในหนึ่งนะพอกิ่งไม้ก็บอกเก่งเรื่องภาษา Spanish จะอ่านออกเป็น English version ก็จังหวะก็ได้ใจแป๊กๆออกไปเนี่ยให้มีรายการได้ฟังเพลงลักลายฮุบแบบถือว่าเพลงนี้ก็ได้รับความนิยมจากแฟนๆเพลงซึ่งความหมายของเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Lie in the Romance แปลภาษาเป็นบ้านเฮาก็คือกับความรู้สึก In Love อ่ะเนาะตกคุ้มหักประมาณนี้เรียวเบิ่งบอลได้ก็มีความสุขโลกทั้งโลกก็เป็นสีบัวมีแต่ความสวยงามมีแต่ความคือเทิงเพ้อฝันประมาณนี้ทั้งหมดทั้งมวลของเพลงนี้ก็เกี่ยวกับ Love Affairs การพัวพันความหักต่างๆจังหวะผู้ได้หมักเต้นชัดชัดชาก็สามารถเอาเพลงนี้ไปซ้อมได้จังหวะเต้นชัดชัดชาก็ถือว่าเป็นจังหวะหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์เวลาน้องมินหญิงออกไปคันว่าจังหวะนี้ขึ้นนี่ก็มันแลดไปก่อนรถผู้ว่าผู้ว่านี่ก็ได้ก็ถือเป็นหนึ่งในเพลงใหม่แล้วที่พวกเราหยิบมาให้มีรายการได้ฟังกับคาร์ลฟูนมือนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมทึกใจบ่ทึกใจจังได้ก็สามารถกิ้งกังกันเข้ามาเด้อผ่าน0305787052ผู้จัดรายการก็พยายามปล่อยเพลงลากลายฮุบแบบให้มีรายการได้ฟังไปนำกันจะมีฮิปฮอปแดนจะมีคันทรีบราเก้จังหวะนี้ก็เป็นชัดชัดชาเป็นสเปนิชเวอร์ชันสิไปนะเนาะกับเราโทรคมแพ็กเกจที่ให้มีรายการนั้นสามารถแบ่งปันกันใช้ถังมูลค่าโทรเบอร์โทร Data ต่างๆเอิ้นว่ายิ้มกับ Family Package และพวกเฮาก็จัดเป็นซองแพ็กเกจด้วยกันเด้อกับบริการตัวนี้แพ็กเกจ1แสนกีบมีรายการสามารถใช้นำกันได้ถึง3เบอร์ได้แล้วมี Data สูงถึง45กิกะไบต์หน้าที่โทรในเครือข่าย100นาทีอีกตึมแพ็กเกจตัวหนึ่ง 150,000 มีดาต้าสูงถึง70กิกนาทีโทร150นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ได้5เบอร์ก็เป็นความสะดวกอันหนึ่งถ้าว่าเฮาไปนำกันนะโมสนิทกันว่าซั่นซะ 3-4 คนหรือว่า 4-5 คนหรือว่าจะเป็นครอบครัวกันแล้วแต่ใช้บริการเดียวเบอร์ตืมเงินเขาก็สามารถสมัครแพ็กเกจอันนี้แบ่งปันกันใช้ผู้ใช้หลายใช้น้อยมันก็จะบาลานซ์มันก็จะดุลเดียงกันในที่สุดก็เป็นการประหยัดอีกตืมรูปแบบหนึ่งนั่นล่ะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful MusicOn FM 103.7 MHz
3: นี่ตุน
4: หืม
3: คู่บวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
3: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
4: โอ
3: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ ซัมซิติโตกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ่งปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: ซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมพ่อแม่พี่น้องพวกเขาผู้ใดเดินทางไปเที่ยวนั้นก็สามารถใช้ซิมของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นเบอร์ตึ้มเงินเบอร์รายเดือนก็สามารถเปิด IR แล้วเพิ่นมีเป็นแพ็กเกจให้พวกเราได้เลือกไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจเล็ก1เด้อราคา 15,000 กิบเท่านั้นมีรายการแล้วมีแพ็กเกจเล็ก3 40,000 กิบใช้ได้3มื้อนอกจากนั้นผู้ใดไปอาทิตย์1ก็สมัครแพ็กเกจเล็ก7เด้อราคา 70,000 กีบเท่านั้นถือว่าคุ้มกันที่เราได้ติดต่อกันและกันตลอดถือว่าเป็นแพ็กเกจอำนวยความสะดวกให้แก่พ่อแม่พี่น้องที่ใช้บริการของเราโทรคมเวลาไปประเทศเพื่อนบ้านก็สามารถสมัครได้ชื่อรหัสไว้เลข1เลข3เลข7เลือกเอาได้1วิธีสมัครก็กดผ่านหน้าจอกดดาว234เครื่องหมายดาวใส่66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจเข้าไปไปมื้อหนึ่งก็ใส่เลข1ไปอาทิตย์หนึ่งก็ใส่เลข7เลือกเอาตามความเหมาะสมนั่นล่ะตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทันทีที่เราสมัครแพ็กเกจได้1ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเด้อการสะดวกสบายก่อนข้ามกับสมัครได้กันถ้าบ่เข้าใจก็สามารถไปหาบูธของเราโทรคมก่อนข้ามไปสอบไปถามเพิ่นว่าเฮ็ดแป้มใดเวลาเราสมัครเป็นแพ็กเกจแล้วต้องไปจับเครือข่ายแบบได้แน่แล้วกลับมาเด้ต้องเปลี่ยนแบบใดมันมีขั้นตอนน้อยหนึ่งฉะนั้นสอบถามไว้เพื่อความสะดวกของเราอีกตื่นบริการตัวหนึ่งก็คือบริการฝากเบอร์ในเครือข่ายเราโทรคมบอกว่ามีรายการจะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ไปต่างแขวงไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศก็ดีฉะนั้นเวลาเราบ่อยู่เฮาก็ย้านว่าเพิ่นสิตัดนะเบอร์เฮาที่เฮามักบ่ซั่นซะบางคนก็เลือกเบอร์มงคลของตัวเองเด้ก็ย้านว่าเพิ่นนั้นสิตัดเพิ่นมีบริการฝากเบอร์ช่วยรักษาเบอร์ไว้ให้เฮาบ่ต้องย้านว่าหมดอายุฉะนั้นมีรายการสามารถเลือกฝากได้หลายวิธีเช่นว่าเฮาเลือกฝาก3เดือนเพียงแต่30กีบเท่านั้นวิธีเลือกฝากก็กดผ่านหน้าจอกดดาว3344เครื่องหมายดาวเลข3เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก่อนเฮาจะไปนะคะก็ฝากเบอร์แบบนั้นหรือว่าเฮาจะเลือกฝาก6เดือน6เดือนนั้นไล่เพียงแต่60,000กีบเท่านั้นวิธีเฮาฝากเบอร์บ่จำเป็นต้องเข้าไปศูนย์กดผ่านหน้าจอเช่นกันกดเครื่องหมายดาว3344เครื่องหมายดาวเลข6เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหรือว่าไปเป็นปีพ่อแม่พี่น้องพวกเราก็สามารถฝากเป็นปีได้แต่ค่าบริการนั้นเพียงแต่1เซนกีบเท่านั้นวิธีฝากก็แบบเดียวกันกดเครื่องหมายดาว3344กดเข้าไปเครื่องหมายดาวเลข12เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก็เอาเป็นว่าอำนวยความสะดวกให้เต็มที่สะดวกกว่านี้ก็บ่มีอีกแล้วนะแล้วเวลาเฮากลับมาเฮาอยากเฮียกเบอร์ที่เฮาฝากนั้นคืนก็บ่จำเป็นต้องเข้าไปซูนได้เฮาสามารถกดผ่านหน้าจอกดดาว3344เครื่องหมายดาว00กดเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเบอร์นั้นก็จะกลับมาใช้ได้ปกติ
2: You are listening to colorful music. Enjoy.
5: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
3: อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้ บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
7: ลาวโทรคม
6: โทรคมของคนลาว
7: เพื่อสังคม

0: และนี่ก็เป็นเสียงฮ่องกงคาร์ดิบีคาร์ดิบีนี่เป็นนักฮ้องแรปเปอร์จากอเมริกาฮ้องรวมกันกับนักฮ้องสาวอเมริกาเซเรน่าโกเมสเพลงนี้ใส่ชื่อว่าพิกกิต้าเพราะว่าอ่านจอยกันนะกับอัลบั้มของคาริบีใส่ชื่อว่า Am I The Drama เป็น question ก็เพื่อเป็นการกลับมาภายหลังที่นางได้ฮ้องเพลงทักกี้ทักกี้เนาะแล้วก็มีเพลงนี้พิกกิต้าภาษาอังกฤษพิกอัพก็แปลว่าไปหับรถพิกอัพรถไปหับไปหับเครื่องหับกล้องรถตังเครื่องคันท่าเขาอยากว่าว่าเจ้าไปหับค่อยอยู่เหินได้บอก Can you pick me up at home เพลงนี้ก็เป็นเวอร์ชันหนึ่งที่กิ่งไม้หยิบมาให้บริการได้ฟังออกแบบ R&B และ Pop ผู้ใดมักเพลงนี้ก็จื้อซื้อไว้พิกกิต้า
1: ตุนคู่โบวาตอนนี้เบอร์แล้วโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
1: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นเจเพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
4: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
4: ต้องแอป M Service
6: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
4: ต้องแอป M Service
7: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
4: ่ก็ต้องแอป M Service
8: โอ้ว้าวคักแท
9: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
7: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
9: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
10: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
11: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

ก็ผ่านกันไปเนาะผลงานของ The Weeknd เพลงนี้ก็ปล่อยอยู่ในอัลบั้มที่ใช้ชื่อว่า Hurry Up Tomorrow ใน2025ได้ชื่อว่า Society อธิบายถึงสังคมอ้อมข้างพอคอยจะใจดีกับผู้เกี่ยวปันได้เนื้อในเพลงบอกว่า they say they love me when they never loved before พวกเขาบอกว่าหักค่อยทั้งที่พวกเขาเหล่านั้นบ่เคยได้หักไผอย่างจริงจังมาก่อนดังนั้นการฟังที่คนเว้าฟังฮู้ไว้ฮู้นำเบิ่งพฤติกรรมปฏิบัติตัวจริงบอกว่า cause nobody gonna love me moreโหแล้วล่ะบาบ่มีไพ่จะหักเขาไล่ไปกว่านี้แล้วฉะนั้นเทียบความรู้สึกของ society ที่เว้ากับเขาคนนั้นว่า I don't know what they told you you are a victim to the lies บ่รู้ว่าเขาเหล่านั้นอธิบายแบบใดให้เจ้าแต่ฮู้ว่าเจ้านั้นเป็นเหยื่อที่เข้าตัวสานานเนื้อในเพลงบอกว่า I spend my whole life to show you ใส่ตลอดชีวิตเพื่อเฮ็ดให้เขานั้นได้ฮู้ความจริงว่าฮู้สึกแบบใดประมาณนี้ตอนนี้มีรายการยังเดินทางพร้อมทางกิ่งไม้อยู่เพราะเรายังมีเวลา5นาทีที่จะหยิบเสียงเพลงมาปล่อยส่งท้ายรายการโอ้ลมกันผ่านซองทางนี้แล้วก็ขอบใจเด้อที่ทูนอินเข้ามาติดตามผ่านคืนห้อย3ก็ดี94ก็ดีหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของเฮาที่มีรายการล็อกอินเข้าไปผ่าน www.lnr.org.lar ก็เข้าถึงรายการได้นั่นล่ะคลิกเข้าไปที่ห้อย3เท่านั้นเด้ออยู่ใจมุมได้ของโลกถ้าว่าเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็สามารถสื่อสารและเข้าถึงรายการพวกเราได้

ี้ยเบิ่งเวลาอย่างส่องนาทีถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการขอบใจทุกคนที่ทูนอินเข้ามาผิดพลาดประการได้ขออภัยมาพ่อกันมืออื่นมงเก่าสำหรับมือนี้สบายดีบ๊ายบาย

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544549เอนไซม์หน้าหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020885655999 020885655999และ020544945449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตังส่งกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ําบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจําแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝากกะหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599 และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญขิงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

แผนห่วมสามศาสตร์สามดินแดนลาวเวียดนามอ้ายน้องกัมพูชากับปองดองสอดคล้องเห็นดีห่วมกันสามัคคีตีพวกลาเมืองขึ้นจากนั้นศาสตร์ลาวเฮาจึงคอยฟู

มองเห็นเดือนดาวเสาแสงเป็นเงางบมือเต็มที่ละเอ้ยเอามือปืดผ่ากั้งยืนเลี้ยวหลังแลงวกมามองฟ้าก็มืดมัวเบิกเดือนดาวก็แสงสัวเบื้องตาเว้นกระแสงสัวเป็นขั้วนัวมั่วกรรมท้องฟ้าดำดางเสามีควันเอาอูดสมีหมายถึง

ได้ถือกฎที่ต้องมีการต่อสู้เพื่อตีกู้ก่อแผ่นดินยามนั้นประชาชนในตาวปีนหันตินปลายปืนและต่อสู้ตีผู้ต้านคืออื่นกับพวกต่างดาวใส่ปืนแก๊ป

เราอันนี้วันหน้ารับบอกกล่าวพ่อเป็นกล่าวอุทาหรณ์การต่อสู้ว่าถึงวันที่เศร้ามังกรปี49เป็นวันประกาศสร้างตั้งกองทัพลาวตั้งแต่เข้าเป็นปกเราที่มันคงสร้างตั้งกองละสวงให้ยืดยกขนมแกนผู้ประกาศดันแบนประทาดใหญ่ไก่สอนผู้มีหานผู้นำที่เศร้าปราศก่อนบูซาเข้าหลบหาประกาศแจ้งคักๆอยู่ที่แขวงหัวพัดทานไก่สอนผู้มีหาน

ญาติเอาไส้บุกสัตว์ตู้คายได้กระมุนไปปานแปงนี่แหละคุ้มเข็มแข็งแห้งกาพัฒนาพยุดอยู่เคลื่อนไว้ที่สัตว์ตู้สู่หอบลบต่อตานจนมากญาติภายนี้จากนั้นสร้างตั้งขึ้นตื้นทวีกองหอยไส้จักรพรรดิกองฟังปฏิวัติสร้างตั้งขึ้นตามหลังและกองไส้เศรษฐาโฮมเป็นกอดบาลังหลายพัดหลายหมื่นและอีกกองอื่นๆก็สร้างขึ้นหลวงหลายนับมือนับขยายย้ายไปทั่วขอบเขตในนั้นหน่วยกองหลอนทั่วประเทศโฮมเป็นกอดกำลังหลวงเพื่อตีต้านพวกงูสวงเสือสิงกระทิ่งแฮดในปี52ยามแรกยามระดูแดดเดินได้สะดวกดีเคลื่อนไหวบุกโจมตีปราบพวกผีกองก้อยในปี1952-53เคลื่อนทับเข้าปดปล่อยตีเอาเมืองซ้ำหนึ่งเมืองพวกศัตรูตายและแตกเมื่ออย่างลี้เลือลีลายามนั้นฝรั่งอยากบ่อยากก็ต้องปาละไส้แตกตาเลือเปิดไปอย่างวันนี้บีรถบีรถวันนี้บีรถกองทัพปะซ่าส้นลา

มตายความท้องกองมวลกับส่วนลาหายส่วนลายก็กองมวลกับส่วนลาหายนี่แหละบทบาทของกองทัพนับมือนับกระหายยายไปทั่วทุกภาคยอดว่าได้รับการช่วยเหลือจากกองอาสาสมัครเวียดนามหนุนหลังนักได้หักแพงไก่สีสวยศึกษาแนวคิดและชีวิตการเมืองกองทัพเล่าจริงหุ่งเหืองขยายโตเติบใหญ่เติบใหญ่ขยายโตเติบใหญ่เพื่อตีต้านทัพไล่จักรพรรดิผู้หุกห้านบาปผียักษ์กันดานจนย่านตายกระหายสัตว์สัญญาณตายกระหายสันไส้สนะแต่ละบ้านก็มีแต่ท่านในหลวงนั่นนั่นเขตปลดปล่อยน้ำมือกว้างกว่าเมื่อที่ล่วงล่วงยาว1ส่วน2ของดินลาวและอีก1ส่วน3ของพ้นลาเมืองลาวระวางข้าวยาบนั้นนี่แหละกองทัพลาวมีรักมันได้ร่วมกันเป็นก้อนใหญ่ให้เฮ็ดหยังหยังหยังก็ตีลบทบใดมูลใส่อยู่กูแนวบุกโจมตีศัตรูจนล้มใต้

คุณเด้อพวกทหารหุ่นกวนให้คุณคือบวกน้ำจนมันกามซ้ำกี่ตบด้านหนึ่งเอาใจใส่ไปอบพรมเพื่อปลูกลูกสุกยูให้ปวงสดหับผู้ถึงถาดแท้สำคัญพ้องขยายแนวพันสร้างนักปฏิวัติยับนั่นจักกระพัดและลูกแรงตีนมือเขาผัดบ่อนับถือสัญญาที่เส้นไว้มีเลขคนอุบายใส่เพื่อปั่นป่วนภายในให้จิตใจไหววันควบพองดองศาสตร์นั่นก็หันตีนเปลี่ยนแปลงยอดว่าเขาก็ความขัดแย้งทั้งแบ่งแยกแสกแซงและกันแกล้งคมคู่สองกองพันให้มนมู่มองใหม่ให้เมื่อยมาโนกลุ่มฝ่ายขวาเวียงจันเขาตั้งเกียมเกียมโสมโมโหขึ้นบักใหญ่บังคับจับเสด็จเจ้าสู่ผ้าหนุ่งวงพร้อมบรรดาผู้นำเฮาเขาไปขังคุกไว้บ่ยอมให้ปล่อยวางพร้อมนั้นเขาทำลายทับมางกีหอดหางสัญญายอดว่าจักกระพัดเทถอกเงินโดลาออกมาพันพันล้านเพื่อกูข้านเทมากมีแผนการกาว่างหาซื้อจ้างจอบอ้อยผู้ใดแนวคิดหน่อยก็ตายหน่อยและแมงนำนี่แหละพวกเขาสร้างโทษกรรมจับผู้นำมาผูกมาอัดในนั้นป่าปามนักปฏิวัติผู้หักศาสตร์หักประสาต่อหน้าสภาพการอันโหดเหี้ยมนักหนาและสัวซาป่าเถื่อนป่าเถื่อนสัวซาป่าเถื่อนสองกองพันก็จึงเคลื่อนเพื่อเตือนตาต่อภัยในปี59พาวงปิดล้อมไว้บรรลบใหญ่ที่ซับสน 2,000 คนได้หันทิศถูกทางพักวางไว้ตัดสินใจที่สู่บูสัตว์ผ่านพาวงปิดล้อม

ยามนั้นกาบขึ้นเป็นทางการถึงพื้นฐานเขตที่มันคือแขวงผงสาลีนัดซ้ำเหนือแขวงหัวพันเพื่อร่วมกันจังทาหาเพื่อปรับปรุงพัฒนาสร้างกำลังให้เก่งกล้าบ่ยอมให้ลาลาถอยเพื่อเกียมตีปลดปล่อยประเทศชาติของตนและปลดปล่อยประชาชนในทั่วประเทศยามนั้นวันเวลามาถึง8960ทหารหุ่นเวียงจันทร์ผัดก่อเรื่องก่อเหตุเหตุรัฐประหารมาต่อสู้กับมารโลกสถาญาติสัตว์ยามนั้นอยู่ยังจันกะไว้วันสนั่นกองโลกาย่อนแบ่งเงินโดลากูหลายมึงน้อยญาติกันกินบ่คอยและกินกันบ่คอยผู้ถูกกับผู้รวยในเมื่อเป็นแนวนั้นสภาพการอํานวยผู้นําเฮาก็แหกคุกเวลาเพื่อนพ้นทุกข์กะอวยหน้ากับเมื่อขึ้นเมื่อถึงซ้ําเหนือบอนเขตที่มันเป็ดแป้งยัดยืนสู่ตีศัตรูขึ้นไม่ยากเอาไส้สนะหน้าศัตรูญาติและแตกนี้หลายหลายคนตายเป็นผีเด้อลูกน้องจักรพรรดิยามนั้นกองทัพเล่าปฏิวัติผู้สัตว์ซื้อถือศีลในช่วงปี60ได้ปลดปล่อยธงให้หีบเสียงกว้างกว้างใหญ่กว้างใหญ่เสียงกว้างกว้างใหญ่ศัตรูสู่บ่ได้จนไฟใหม่ฮอดมวยยศนี่แหละบทบาทของกองทัพปราสาทสวดลาวเข็มแข็งหลายเหลือล้นอิทธิพลกระเพยแท้ศัตรูแข็งขนาดแท้ยังตีแหย่ยองที่ยกตัวยางบันลบอยู่ผู้กูกอมเล็กแข็งแกนตั้งแต่กี้ยังตีแตกทลายดับพวกศัตรูตายมาหมอดสิวัดวายสิ้นหรือว่าพวกศัตรูตายมาหมอดสิวัดวายมวนแข็งสมควรอย่าล้วนทากอกทับของภาษาพัฒนาในกากันตา

ียงตีละขาดหาเทียงกระไรเสียงสาบสูตรยับนั่นพวกศัตรูถือล่มใต้และแตกหนีเป็นสันนันวันวุ่นทหารวุ่นเฮียงจันตายกองกันแม่งลั่นตอมผู้ออกมาย่อมก็มีพร้อมนี่แหละบังคับพวกศัตรูในทางกองและทางอ้อมที่ยอมเซ็นสัญญาใหม่ในปี62อยู่เซอร์แนวประกาศให้มีพลใส่สังกัดได้จัดตั้งรัฐบาลผสม3ฝ่ายไปว่าล่ำหวนขึ้นเป็นตานายอยากอ้ายหางสัญญาเส้นกันด้วยหน้ามึกออกจากปลายปากกามันยังบ่ทันแห้งหากมีกาโก้แห้งบินแห้งเข้ามาซวยเส้นสัญญาเซอร์แนวเลยมาลุ่มมารวยซวยซ้ำโศกบ่ดีย้อนว่าหากย้อนว่าจับกับผัดเขาสื่อจากทั้งที่ซวยเหลือเสื้อกอดดังนั้นกลุ่มฝ่ายความเลี้ยงจันทร์ยิงเหตุหูหนวกตาบอดในโลบล่างสัญญาออกคำสั่งบรรซ่าไอเข็นขาเบาไพย้อนว่านายเนื้อหัวเขาซื้อจ้างอย่างใหญ่

ทั้งของปวงส้นทั้งสาดอย่างพิละอาหารผักผวาแผนการได้ตีตานขับไล่ขับไล่เอ็ดตีตานขับไล่บุกโจมตีโดยไม่ตัดสินใจแข่งฮอดได้เกียบทอดลูกกระสุนกระสุนได้เกียบทอดลูกกระสุนในปี69-70ปีบ้านลบกู้เกียรติท่านงเกียรติคุณทหารหุ่นกำลังหลายกองทัพเล่าปฏิวัติบุกโจมตีทำลายกระแตกตายต้นญาติพวกคุกห้านจนลงบ้านย้อนย่านถึงเขาจีสปุกีลากดตาแมงเมาบินอยู่นานฝ่ายังหัวมมปากอึงยาจากนั้นบันลบใหญ่อยู่ภาคกลางลำเสิร์ฟ719ตามเส้นทางเลขเก่าแถวเมืองพีนเมืองนอกย้อนบีหาสิบสองมันบินปาดแมงเมาแมงเมาบินปานแมงเมาซื้อบันลบลำเสิร์ฟเขาเอิญ719สะเทือนเท่าทั่วกะวาดยับนั้นกองทัพลาวปฏิวัติโฮมกำลังตีตานประจันบานขับไล่โดยใส่กำลังไฟตีเอาใส่สนะหนาแข้งกล้ากลัวแต่เด้อบัดนี้วันหน้าขอเราเพิ่มเติมยังให้ฟังเสียงอยู่ทั้งแฝงจำปาซับกับปลดปล่อยลังผู้เพียงสนั่นเรียกดังกองตีผู้หลวงศัตรูห้องตีท่าแตงศัตรูห้องตี

นึ่งใหญ่ก็ย่างบ่เคยมีต่อสู่หลายสิบปีก็จริงได้ปลดปล่อยขอส้มเสยเสียซอยเด้อกองทัพประสาซ้อนต่อสู่ย่างอดทอดโดดนานการแก่การแก่โดดนานการแก่หวนคิดแน่พวกเข้านักลบเก่าเหตุได้สมัยตะกี้เก่งหลายเก่งหลายสมัยตะกี้เก่งหลายจากนั้นนักลบเก่ายิ่งสายผู้เลือดลายจึงเห็น

ปุกระดมเลยโอ้พมสอนซีคอยว่ามีมือว่านจะผ่านมาหอดมือนี้ได้อยู่ดีกินดีเล่าจริงหางจริงมีสีใสสง่าสง่าและมีเกียรติสง่าคอยล้ำพริกแผ่นดินคอยล้ำปีนแผ่นฟ้าอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังเบิ่งหลังจะไปหน้าให้เบิ่งหลังนิดทีต่างละเศร้าไม่ยิ่งเป็นเจ้าสิล้ำต่อ

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้นําบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจําแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

เพื่อภารกิจปฏิบัติเพื่อความสงบสุขของประชาชนป้องกันความสงบลาวก้าวขึ้นสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนสหายนายและพลตำรวจที่ฮักเพลงทุกๆท่านพบกับรายการหวมใจป้องกันความสงบซึ่งรายการหวมใจป้องกันความสงบออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 14:30 น. 15:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์โดยแม่นโคศกห้อยเอกณหงคำเขียริเดชเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการหวมใจป้องกันความสงบนี้แม่นนำเสนอเกี่ยวกับเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบพร้อมด้วยเหตุการณ์ปรากฏการณ์หย่อท่อต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมาให้ท่านได้รับฟังท่านผู้ฟังปัจจุบันทั่วภาคทั่วลาดและทั่วปงสุนลาวบรรดาเผ่าพร้อมสืบต่อสุมใส่จัดตั้งพันธุ์ขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีและได้จัดตั้งพันธุ์ขยาย2วาระแห่งชาติคือวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดและวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินอย่างปิ่นขบวนกว้างขวางนอกจากนั้นปัจจุบันหลายภาคส่วนและกลุ่มกองท้องถิ่นแม้นได้สุมใส่จัดตั้งพันธุ์ขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านการจัดตั้งปฏิบัติวาระดังกล่าวแต่ปี2021ถึงปัจจุบันแมนมีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นแมนสามารถขึ้นบัญชีเป้าหมายยาเสพติดและติดตามจับได้ทั้งรายใหญ่และรายน้อยมาดำเนินคดีเป็นจำนวนหลงหลายส่วนผู้เสพก็นำตัวมาศึกษาอบรมเหตุบทบันทึกและส่งเข้าศูนย์บำบัดเพื่อบ่ให้กลับมาพัวพันกับยาเสพติดอีกฉะนั้นทุกคนจงเอาใจใส่คุ้มครองลูกหลานของตนห้ามพัวพันกับสิ่งเสพติดถ้าพบเห็นพฤติกรรมที่มีการพัวพันกับยาเสพติดขอให้จริงใจรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันหาวิธีแก้ไขให้ทันกับสภาพการฉะนั้นเรียกร้องมายังทุกคนในสังคมจงพร้อมกันเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่และเป็นเจ้าการสกัดกั้นบรรหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมเพื่อความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมสำหรับรายการหวมใจป้องกันความสงบในอาทิตย์นี้จะนำเสนอหัวข้อข่าวมีดังนี้วางพวงมาลาและกระตาดอกไม้คำนับหับตนกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวละสั่งซาดทั่วประเทศแขวงข้อมวลประกาศหับหงเอาซีตาเซงขึ้นกับเมืองยมราชส่วนเนื้อในรายละเอียดของข่าวจะให้ทานหับฟังในระยะต่อไประยะนี้จะให้ทานหับฟังผลงานเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการ

0: ูจะไปซ้ายคือมาเฝ้าไทเซียว
1: เขาว่าจะข้ามทางไปซื้อเครื่องยูฮันข้าวฟ้าเบื้องนั้น
0: มันอย่างคือติดจังรถปลาไว้แบบนี
1: ้มันสิเป็นอย่างเซียว
0: อ้าวตัวบงูสมบ่มันมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกคนห้าลักรถไปได้ผ่านมาปัญหาการลักรถนี่มันเคยเกิดขึ้นแล้วได้เสียวจักน้อยพัทิเซียใจตามภายหลังได
2: ้แม่นแล้วการติดจักรถปลาไว้หรือเสียประแจค่าไว้แล้วไปธุระทางอื่นมันจะบ่มีความปลอดภัยต่อกับเรื่องของท่านทุกครั้งก่อนออกจากรถต้องถอดกระแจล็อกประตูคักแน่เพื่อป้องกันคนบ่ดีมาลักเครื่องของท่านและวัตถุมีค่าในรถด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงป้องกันความสงบ
3: เอาเงินมาเอาเงินมาเดี๋ยวนี
4: ้โอ้ยลูกเอ้ยสิเอาเงินไปเฮ็ดหยังแม่บ่มีเงินแม่เอาไปซื้อข้าวกินบ่ล่ะเด้
3: เจ้าบ่ต้องมาเว้าหลายเจ้าแซ่ให้ดีๆหรืออยากเจ็บตัวฮะ
4: โอ้ยลูกเอ้ยเป็นหยังจริงตีแม่แบบนี้ฮู้บ่ว่ามันบาปดิลูก
3: บ่สนเว้ยฮู้บ่ค่อยหิวยาค่อยอยากยาแฮง
5: เป็นหยังบ่เฒ่าลูกเป็นหยังเคยแบบนี้ลูกฮู้บ่ว่าพ่อแม่ต้องทุกข์ทรมานสำหรับลูกฮู้บ่นี
3: ่บ่สนเว้ยอยากเสพยาอยากเสพยาย
6: าเสพติดเป็นพิษเป็นภัยผู้เสพเป็นบ้าผู้ฆ่าติดคุกผู้ทุกข์ใจแม่นพ่อแม่และสังคมด้วยความห่วงใยจากกระทรวงป้องกันความสงบ
7: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการความใจป้องกันความสงบอยู่ต่อไปจะนำเสนอเนื้อในรายละเอียดของข่าวในตอนเช้าของที่27เมษายน2016นี้ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลประธานศูนย์กลางแนวรับสังสาดผู้ซี่นำองค์การจัดตั้งมหาศูนย์ขันศูนย์กลางพร้อมคณะกรรมการศูนย์กลางแนวรับสังสาดผู้แทนจากศูนย์กลางและท้องถิ่นได้เข้าวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์นักหบนิรนามดาวแดงและวางกระตาดอกไม้อยู่หอพิพิธภัณฑ์ประธานสุพรรณวงศ์และหอพิพิธภัณฑ์ประธานไก่สนภูมิวิหารเนื่องในโอกาสคำนับหับตนกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสังสาดทั่วประเทศครั้งที่12ที่จะไขขึ้นในระหว่างวันที่28หาวันที่29เมษายนการวางพวงมาลาและวางกระตาดอกไม้ดังกล่าวเพื่อแสดงถึงความเคารพหักความกตัญญูฮู้บุญคุณต่อคุณงามความดีนำใจต่อสู่อย่างพิละอาถานและบ่ยอมจำนนของบรรพบุรุษลาวก็คือบรรดานักหบปฏิวัติของลาวที่ได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อภารกิจปฏิวัติอย่างอุกอาจกล้าหาญภายใต้การนำพาซี่นำของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวพร้อมกันนั้นก็เพื่อแสดงความเคารพหักและนึกถึงคุณงามความดีอันประเสริฐของประธานสุพรรณวงศ์และประธานไก่สนภูมิวิหารผู้นำที่แสนเคารพหักของปวงชนลาวทั้งชาติที่ได้อุทิศชีวิตสติปัญญาและความรู้ความสามารถของตนเข้าในภารกิจปลดปล่อยชาติก็คือภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติพิธีประกาศสร้างตั้งสี่ตาแสงที่ขึ้นกับเมืองยมราชแขวงคำมวนคือตาแสงยมราชตาแสงนาสูกตาแสงพีทและตาแสงนาโบได้จัดขึ้นในท้ายทิศพันมณีโดยมีทานแก้ววิไลสัญญบุตรคณะประจำพักแขวงประธานแนวรับสังสาดแขวงคำมวน

0: มีบรรดาการน้ำคงเคว้งแผนกการขั้นเคว้งการน้ำบรรดาเมืองอ้อมคางคณะกรรมการปกครองเมืองการน้ำเมืองยมราชอำนาจการปกครองบ้านและพ่อแม่ประชาชนเข้าร่วมท่านคุ้นศรีแสงดาราประธานคณะกรรมการปกครองเมืองยมราชได้รายงานการก้าเกียมประกาศสั่งตั้ง4ตาแสงของเมืองยมราชว่าเมืองยมราชมี46บ้านมีพลเมืองรวม 30,000 กว่าคนหญิง 10,000 กว่าคนมี 8,371 ครอบครัวมีเนื้อที่ทำการผลิต 9,000 เฮกตาร์ประกอบมี4ส่วนเผ่าคือเผ่าลาวเผ่ามะกงเผ่าปู่ไทยเผ่าเสกและประชาชนส่วนหลายถือศาสนาพุทธมีอาชีพเฮ็ดนาปลูกข้าวเป็นต้นโตและเลี้ยงสัตว์เป็นสำโฮงกว่า90ส่วนห้อยอาชีพการบริการค้าขายกรรมกรและอาชีพพนักงานรัฐกรกว่า10ส่วนห้อยของประชาชนภายในเมืองมีท่าแหงที่เป็นต้นโตของเมืองคือด้านการปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ด้านอุตสาหกรรมและด้านการบริการและการท่องเที่ยวเมืองยมราชได้กำหนด4ตาแสงคือตาแสงยมราชสถานที่ตั้งบ้านยมราชเหนือประกอบมี10บ้านมี 2,315 ครอบครัวมีพลเมือง 9,799 คนหญิง 5,050 คนตาแสงนาโศกสถานที่ตั้งบ้านนาโศกประกอบมี11บ้านมี 2,056 ครอบครัวมีพลเมือง 8,981 คนหญิง 4,546 คนตาแสงพีทห่างจากเทศบาลเมืองยมราชไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ6กิโลเมตรประกอบมี10บ้านมี 1,850 ครอบครัวมีพลเมือง 8,118 คนหญิง 4,011 คนตาแสงนาโบห่างจากเทศบาลเมืองประมาณ45กิโลเมตรประกอบมี15บ้านมี 2,377 ครอบครัวมีพลเมือง 15,88 คนหญิง 5,399 คนโอกาสดังกล่าวทานแก้ววิไลสัญญบุตรได้มีคำเห็นว่าการสร้างตั้งตาแสงบ่แม่นการสร้างตั้งขึ้นใหม่แต่เป็นการปรับปรุงคืนเพื่อให้สอดคล้องกับระยะใหม่นอกจากนั้นยังเป็นการพันขยายแนวทางยุทธศาสตร์ในระยะใหม่ของภาคเฮาจากทฤษฎีให้เข้าสู่พฤติกรรมตัวจริงอีกด้านหนึ่งแม้นความเฮียกห้องต้องการอันจำเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้มีความเข้มแข็งและยืนยงหับประกันให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการของรัฐอย่างทั่วถึงสะดวกว่องไวโปร่งใสและยุติธรรมเป็นการเพิ่มกำลังแห่งความสามารถด้านทุนโหนเข้าในการแก้ไขความทุกข์ยากการสร้างบ้านและครอบครัวให้มีการพัฒนาดีขึ้นกว่าเก่าสร้างความเข้มแข็งทางด้านเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบและเป็นการเต้าโฮมความสามัคคีระหว่างเผ่าให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาอยู่ในท้องถิ่นเฮาวันที่28เมษายน2006นี้ศูนย์ฝึกอบรมวิชาเฉพาะกรมสการป้องกันที่ตั้งกระทรวงป้องกันความสงบได้จัดพิธีสอบสิงวิชาศิลปะหยุดยุทธวิธีสู่หบการทหารยิงปืนให้นักเรียนปกศสั้นต้นศูนย์ฝึกอบรมวิชาเฉพาะกรมสการป้องกันที่ตั้งหุ่นที่14อยู่สนามกีฬายิงปืนอาเซียนลักษจิตซึ่งให้เกียรติเข้าร่วมโดยพลจตวาจันทนแก้วมณีวงศ์หัวหน้ากรมสการป้องกันที่ตั้งมีพันโทนางจันทนทองประสิทธิ์หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมวิชาเฉพาะกรมสการป้องกันที่ตั้งมีคณะภาคคณะกรมสการคณะศูนย์กองพันกองห้อยพนักงานครูอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมพันโทนางจันทนทองประสิทธิ์หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมวิชาเฉพาะกรมสการป้องกันที่ตั้งได้กล่าวว่าเพื่อเฮ็ดให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีความสำนิสำนานในการใช้อาวุธลูกกระสุนนำใช้เข้าในเวียกงานวิชาเฉพาะตัวจริงและเพื่อปฏิบัติตามโครงการหลักสูตรก่อสร้างวิชาเฉพาะป้องกันที่ตั้งให้สำเร็จจึงได้จัดพิธีสอบสิงวิชาศิลปะหยุดยุทธวิธีการทหารด้วยการยิงปืนตัวจริงซึ่งประกอบมีปืนสั้นระยะ25เมตรและปืนยาวระยะ100เมตรให้นักเรียนปกศสั้นต้นหุ่นที่14จำนวน247คนหญิง60คนผ่านการสอบสิงตัวจริงนักเรียนแต่ละสหายแม่นสามารถยัดได้คะแนนดีตามระดับคาดหมาย สำหรับวิชาศิลปะหยุดยุทธวิธีสู่6แม่นกำหนดเวลาเรียน15วันเรียนทฤษฎี2วันปฏิบัติตัวจริง13วันเท่ากับ105ชั่วโมงซึ่งได้เริ่มเรียนมาแต่วันที่8เมษายนหาวันที่28เมษายน2006จึงสำเร็จไทยทิดพันมณีอยู่ที่สโมสรกองบัญชาการปกสแขวงหลวงน้ำทาได้จัดกองประชุมแลกเปลี่ยนเวียกงานสื่อมวลชนร่วมกับวิชาเฉพาะ3ภาคส่วนคือห้องตำรวจกองพันป้องกันเคลื่อนที่และค่ายคุ้มขังดัดสร้างกองบัญชาการปกสแขวงหลวงน้ำทาโดยการเป็นประธานของพันเอกปริญญาเอกอาคมวงศ์พจันทร์คณะประจำภาคกองบัญชาการห้องหัวหน้ากรมสกัดปกโสแขวงหลวงน้ำทามีบรรดาคณะห้องกองค่ายและแผนกที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรายเรียนนะคะปกโสแขวงหลวงน้ำทารายงาน
1: ในกองประชุมพันตีสมพรสุวรรณกสีหัวหน้าแผนกโฆษณาอบรมข่าวสารปกโสแขวงได้กล่าวให้ฮู้ว่ากองประชุมแลกเปลี่ยนเวียกงานข่าวสารสื่อมวลชนในครั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้เวียกงานข่าวสารสื่อมวลชนของกำลังปกสเว้าร่วมว่าเฉพาะอยู่กองบัญชาการปกสแข่งหลวงน้ำทากลายเป็นเวียกงานที่สอนห้อยเขาในทุกโครงเขตเวียกงานที่ยั่งยืนและเป็นกระบอกเสียงให้สังคมได้รับรู้เข้าถึงในการติดตามการเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบางด้านที่สามารถเปิดเผยได้โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ยอโถในสังคมและทางเป็นการปรับปรุงยกระดับให้เวียกงานข่าวสารดังกล่าวมีความเข้มแข็งโดดเด่นทางด้านปริมาณและคุณภาพปัจจุบันเวียกงานข่าวสารสื่อมวลชนปกสแข่งหลวงน้ำทามีรายการออกอากาศทาง FM ทั้งหมด3รายการคือรายการเพื่อความสงบรายการประสาห่วงใจต้านภัยยาเสพติดรายการพัฒนาหากทานและประกอบมีเพจ Facebook ข่าวปกสแข่งหลวงน้ำทา1ทรงมีตารางข่าวยุอมข่าวปกสแขวงปกสเขตและปกสเมืองในการสนองข้อมูลข่าวสารให้เก็บแผนกโฆษณาอุปโภคข่าวสารปกสแข่งหลวงน้ำทาของพวกเขาทั้งหมด9ตารางมีจำนวน12สหายและในปี2025สามารถสร้างผลงานได้ชิ้นหนึ่งในการส่งข่าวให้โทรภาพกระทรวงป้องกันความสงบออกอากาศรวมทั้งหมด567ข่าวจากนั้นบรรดาผู้เข้าร่วมกองประชุมก็ได้ผัดเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนประกอบความคิดความเห็นอย่างกงไปกงมาเพื่อเป็นการปรับปรุงเวียกงานข่าวสารสื่อมวลชนให้มีสีสันความหลากหลายโดดเด่นและน่าสนใจขึ้นกว่าเก่าโอกาสดังกล่าวพันเอกปริญญาเอกอาคมวงศ์พจันทร์ก็ได้โอนลบและแสดงความย่องยอสมเสยต่อบรรดาตานางข่าวสื่อมวลชนปกสแข่งหลวงน้ำทาที่มีผลงานที่ผลเด่นหลายด้านในการรับใช้นาทีการเมืองและเป็นกระบอกเสียงให้เกียรติพรรครัฐได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะก็คือการรับใช้กำลังป้องกันความสงบพร้อมนี้ท่านก็ได้เรียกร้องให้แต่ละพรรคส่วนสืบต่อซุกอยู่บรรดาตานางข่าวเคลื่อนไหวตามพระราชบทบาทเพื่อเก็บกำข้อมูลข่าวสารให้กว้างขวางขึ้นกว่าเก่าและสามารถตอบสนองให้ท่านกับความเรียกร้องต้องการสืบต่อยกระดับความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานที่เฮ็ดเวียกงานข่าวสารให้มีระดับที่แน่นอนพร้อมกันพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนให้หันไปสู่คุณภาพทันสมัยเทื่อละก้าวและสร้างความไว้เหนือเสือใจจากภาครัฐและประชาชนอย่างนักแน่น
0: ท้ายทิดพันมณีกองพันป้องกันเคลื่อนที่กองบัญชาการปกสแขวงบริคำไซได้เปิดกองประชุมครบคณะภาค5ทานครั้งที่4สมัยที่ส่งโดยการเป็นประธานของพันโทสมบูรณ์พิมสารห้องเลขาคณะพักหักทานห้องหัวหน้ากองพันป้องกันเคลื่อนที่เป็นเกียรติเข้าร่วมโดยพันเอกคำพลแสงสาลิจันทร์คณะพักกรมสการห้องหัวหน้ากรมสการปกสแขวงบริคำไซมีคณะพักหักทานเลขาคณะหน่วยพักแขกถึกเชิญสมาชิกพักเข้าร่วมรายละเอียดนะคะปกสแขวงบริคำไซรายงาน
2: พันโททวีสอนพรมแพงดีคณะพักหักทานห้องหัวหน้ากองพันป้องกันเคลื่อนที่ได้ขึ้นห้านวัดสรุปซึ่งได้ตีราคาด้านดีด้านอ่อนข้อคงค้างสาเหตุที่ทอกถอนได้คณะพักหักทานได้เอาใจใส่ศึกษาอุโมงค์การเงื่อนแนวคิดให้สมาชิกพักนายและพลตำรวจอย่างเป็นปกติเฮ็ดให้เขาเจ้ามีแนวคิดอุ่นเอียงทุนเที่ยงเชื่อมั่นต่อการนำพาของพักมีทัศนะรักมั่นการเงื่อนที่ถูกต้องมีความจงรักภักดีต่อพักต่อประเทศชาติมีความตื่นตัวเป็นเจ้าการในการปฏิวัติแนวทางนโยบายของพรรคและเคารพระเบียบกฎหมายของรัฐเพิ่มทวีการนำพาสินำบรรดาเวียกงานวิชาเฉพาะอย่างตั้งนา เพื่อรับประกันในการเฮ็ดหน้าที่เป็นเสนาธิการให้แก่คณะภาคคันถึงเวียกงานก่อสร้างภาคพนักงานขยายมหาชนก้าวหน้าเข้าเฮียนสนับสนุน3สหายเฮียนระเบียบภาค3สหายนำพาเวียกงานพิศาเฉพาะออกกวดกาลาตะเวียนตามจุดที่กำหนดไว้25ครั้งมี250แห่งงานขึ้นป้อมยามสำนักงานองค์การต่างๆ40ครั้งมี400แห่งงานป้องกันพนักงานธนาคารเอาเงินเข้าตู้ ATM 15ครั้งมี150แห่งงานเคลื่อนย้ายวัตถุมีค่าต่างเมืองต่างแขวง50ครั้งมี150แห่งงานประจำการคอยเฮ็ด90ครั้งมี900แห่งงานป้องกันกองประชุมวันสำคัญต่างๆ20ครั้งมี200แห่งงานคุมแห่ป้องกันการนำที่มาเฮ็ดเวียกอยู่ภายในแขวงบุรีรัมย์ไซ6ครั้ง25แห่งงานสำเนาเอกสารขาเข้าขาออก150ฉบับจากนั้นบรรดาสหายคณะพักหักทานคณะหน่วยพักได้ผันเปลี่ยนกันขึ้นประกอบคำคิดคำเห็นใช้ห้างวดสรุปทิศทางแผนการในต่อหน้าให้มีเนื้อในครบถ้วนและมีความเป็นเอกภาพกันนำเอามติทิศทางแผนการไปจัดตั้งปฏิวัติให้ได้ผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิผลสูง
0: ทั้งหมดนั้นก็เป็นข่าวคราวผลงานการเคลื่อนไหวของกำลังป้องกันความสงบประชาชนที่ทางรายการนำมาเสนอให้ท่านได้รับฟังท่านผู้ฟังมาฮอดนี้เหลือเบิ่งเวลานาทีของรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วเชิญท่านติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการห้อยเอกนาหงคำเขียวฤทธิ์เดชพร้อมด้วยในสางควบคุมเสียงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสบายดี
3: เฮ้ยแจ็คไปเซียว
4: ไปใส่เซียว
3: บอนเก่าฮะล่ะว่าไปบ่แจ้งบ่กลับได้เฮานะ
4: โอเคไปเลยแม่ลูกไปลิงก่อนเด้ออ
5: ้าวๆแม่นสิไปใส่อีกล่ะฮะน่ะ
4: ลูกมันไปใส่อีกแล้วแม่มัน
5: ข่อยก็บ่ฮู้คือกันจักเป็นแนวใดระยะนี้คํามาละแม่นไปกับเฒ่าเป็ดอยู่บ้านลุมหั่นตลอด
4: คือได้ยินก็ว่าบักเป็ดนั่นมันติดยาได้หั่น
5: โอ้ยตายแล้วสิเฮ็ดแนวใดดีน้อเฒ่าข่อยละย่านลูกเฮาไปติดยาเสพติดนําเขาได้นี่
6: จงมีสติในการเบิ่งแยงลูกหลานของตนเองให้ดีพ่อแม่ผู้ปกครองต้องได้เอาใจใส่ศึกษาห่มสั่งสอนลูกหลานที่อยู่ในการคุ้มครองของตนบ่ให้เขาเจ้าไปพัวพันยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกประเภทมันติดตามกวดกาเบิ่งพฤติกรรมลูกหลานของตนเองถ้าหากมีพฤติกรรมที่ผิดปกติสงสัยไปพัวพันยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดแม่นให้หิ้มฮ้อนตักเตือนและขอคำปรึกษานำเจ้าหน้าที่หรืออำนาจการปกครองบ้านเพื่อศึกษาห่มหาวิธีทางในการแก้ไขให้ทันการด้วยความห่วงใยจากกระทรวงป้องกันความสงบ

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าทานเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาโนครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทืนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สวัสดีท่านท่านบริการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกับมีรายการเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 15:30 ถึง 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแลงในทุกๆมื้อและนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.1ชั่วโมงเต็มเนาะผ่านทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์กับข้อมูลสิทธิผลประโยชน์ที่ทานควรฟังโดยเฉพาะแม่นทานที่เป็นสมาชิกประกันสังคมบ่ว่าทานจะเป็นพนักงานรัฐกรบ่ว่าทานจะเป็นพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจหรือผู้ประกันตนในระบบสมัครใจเองก็ดีก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ติดพันกับมดทุกคนอยู่ในสังคมเนาะและก็สำหรับท่านใดที่ว่าเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าประชาชนส่วนทั่วไปท่านมีความสนใจเกี่ยวข้องกับเรื่องงานประกันสังคมท่านสามารถโทรไป1508ในวันเวลาราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:00 น. หา 4:00 น. แหล่งสอบถามข้อมูลได้ว่าการสมัครใจนี้จะต้องมีอย่างแน่เนาะจ่ายแนวใดและก็ผลประโยชน์จะได้รับคือแนวใดเนาะอันนี้ก็จะเป็นผลประโยชน์ให้กับประชาชนที่สำคัญเนาะสำหรับภาคสมัครใจจ่ายครบ15ปีอายุครบเกษียณเนาะก็จะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมไปตลอดชีวิตเนาะมีเงินเสียชีวิตที่สำคัญเวลาบำนาญแล้วก็จะบ่ได้จ่ายเงินแล้วเนาะเข้าสู่ประกันสังคมก่อนข้ามก็คือประกันสังคมจะเป็นผู้จ่ายเงินให้แต่ละเดือนเนาะเวลาที่ทานเกษียณบำนาญมาเนาะบ่แตกต่างกับพนักงานรัฐกรหรือว่าพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจที่มีบำนาญเส้นเดียวกันและก็ในมื้อนี้สันติภาพก็จะเอาในเรื่องของอีก1หัวข้อที่ติดพันกับสิ่งที่หลายๆท่านฝากถามกันเข้ามาหลายเนาะก็คือว่าเรื่องของการเจ็บเป็นกรณีเจ็บเป็นสุขเสริญกระทันหันไปห้องหมอที่เฮาเลือกนี่บ่ทันเนาะเฮาจะต้องเฮ็ดคืออะไรเนาะประกันสังคมเพิ่นมีคุ้มครองบ่กรณีที่ว่าไปห้องหมอที่บ่ได้เลือกย้อนการเจ็บเป็นสุขเสริญเนาะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่จะมาโอลมให้มีรายการได้รับฟังสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมเนาะรวมไปถึงครอบครัวที่เกิดสิทธิ์ตามบ่ว่าจะเป็นคู่สมรสหรือกับลูกเนาะอันนี้ก็ควรฟังเช่นเดียวกันเนาะเพราะว่าสามารถรับฟังเป็นข้อมูลได้เวลาที่ว่ามันเกิดเหตุกับเฮาเฮาจึงจะฮู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือปฏิบัติตามระเบียบการที่ทางประกันสังคมก็คือทางห้องหมอเนาะคันว่าเรื่องการใส่บัตรนี่ก็จะเป็นทางห้องหมอเป็นเอิ้นว่าระเบียบการเนาะคุ้มครองเพราะฉะนั้นแล้วเนาะก่อนที่จะไปรับฮู้นำกันเกี่ยวข้องกับกรณีเจ็บสุขเสริญเนาะสันติภาพก็จะมาเว้าในเรื่องของกรณีที่จะเป็นปกติให้บริการได้รับฟังกันก่อนเนาะว่าการใช้บัตรประกันสังคมนี้เป็นคืออะไรในกรณีไปห้องหมอปกติทั่วไปแน่นอนเวลาที่ผู้ประกันตนเฮานี่ขึ้นทะเบียนเนาะบ่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐพนักงานวิสาหกิจหรือผู้ประกันตนสมัครใจเองก็ดีพวกเขาจะให้ถือสำเนาครัวเนาะก๊อปปี้สำเนาครัวสำเนามาประกอบใส่ในเอกสารเนาะสำหรับคนโสดก็คือมันคุ้มครองแต่คนเดียวก็คือมันผู้ประกันตนแต่คันว่าผู้ที่แต่งงานก็จงคุ้มครองคู่สมรสและแก่ลูกเนาะอายุต่ำกว่า18ปีเนาะอยู่ลาวก็ถือว่านโยบายค่อนข้างสูงเนาะการคุ้มครองลูกก็คือมันบ่จำกัดจำนวนแต่ว่าจำกัดอยู่ที่อายุเนาะคันว่าอายุต่ำกว่า18ปีหมายความว่าสามารถแจ้งเข้าได้หมดจะมีจากคนก็ตามแต่นะก็ถือว่าเป็นสวัสดิการที่ดีพอสมควรหมายความว่าสามารถให้ลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีใส่บัตรประกันสังคมรวมนำได้นะบ่ว่าจะมีจากคนก็ตามเนาะอันนี้แม่นสวัสดิการที่ดีของประกันสังคมแล้วเนาะขั้นตอนก็คือแม่นเวลาขึ้นทะเบียนปุ๊บเนาะนอกจากคนในครอบครัวที่จะต้องได้แจ้งเข้ากรณีที่มีการแต่งงานก็คือต้องได้เลือกห้องหมอเนาะต้องได้เลือกห้องหมอณปัจจุบันนี้ก็มีความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการเลือกห้องหมอเนาะเพราะว่าในครอบครัวหนึ่งท
คารสามารถเลือกแง่ของหมอได้เนาะเลือกแง่ของหมอได้ผัวอาจจะใส่อยู่เศรษฐาเมียอาจจะใส่อยู่มโหสถลูกอาจจะใส่อยู่ของหมอเด็กหน้าห้อยห้าสิบเตียงหรือว่าหน้าของหมอมิตรภาพหันได้เนาะลูกอายุต่ำกว่า16ปีลงมาเนาะสามารถใส่บัตรอยู่ของหมอเด็กหันได้หมายก็ว่าสามารถเลือกแง่กันได้เนาะในเมื่อก่อนแหละขั้นมาเป็นภาคหัวหน่วยวิสาหกิจเฮานี่มันเพิ่นจะให้ไปเลือกอยู่ในห้องหมอเดียวกันเนาะคำว่าผู้ประกันตนเลือกห้องหมอมิตรภาพคู่สมรสลูกก็ต้องไปมิตรภาพนำกันหมดอันนั้นเป็นระเบียบเก่าแต่ว่าในปัจจุบันนี้แมนบอกว่าจะเป็นผู้ประกันตนภาครัฐบอกว่าจะเป็นภาคหัวหน่วยวิสาหกิจเนาะบอกว่าจะเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจเองก็ดีสามารถเลือกแยกกันได้อยู่ในครอบครัวเนาะว่าใครจะเลือกห้องหมอได้เนาะแต่ที่สำคัญให้ทานจื้อว่าทานเลือกห้องหมอใดที่สำคัญให้จื้อว่าทานเลือกห้องหมอใดเนาะผัวเลือกห้องหมอใดเมียเลือกห้องหมอใดลูกเลือกห้องหมอใดให้จื้อห้องหมอที่ตัวเองเลือกและก็มีอีกช่องทางนึงที่ถ้าว่าทานบ่จื้อเนาะทานสามารถไปกวดผ่านทางเว็บไซต์ประกันสังคมได้พิมพ์คำว่า www.lsso.gov.la เนาะ www.lsso.gov.la ท่านสามารถเข้าไปปุ่มกวดสิทธิ์การปิ่นปัวแล้วพิมพ์เลขรหัสบัตรประกันสังคมลงไปนะแล้วก็กดโอเค enter ไปเนาะท่านก็จะเห็นว่ามีภัยแน่ที่ท่านได้แจ้งเข้าแล้วเนาะเข้าใส่บัตรประกันสังคมนำแล้วแล้วก็แต่ละคนเลือกปิ่นปัวอยู่ห้องหมอใดเนาะอันนี้มันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกท่านสามารถกวดผ่านมือถือของท่านได้เลยเพียงแต่เข้าไปเว็บไซต์ www.lsso.gov.la เนาะอันนั้นแนะนำเป็นช่องทางในการกวดสิทธิ์การปิ่นปัวสุขภาพและในกรณีแน่นอนเวลาเขาเจ็บเป็นกรณีเจ็บเป็นทั่วไปก็คือต้องได้ไปห้องหมอที่เราเลือกทุกครั้งต้องไปห้องหมอที่เราเลือกทุกครั้งถ้าว่าเจ็บเป็นทั่วไปย้ำว่าถ้าว่าเจ็บเป็นทั่วไปต้องไปห้องหมอที่เราเลือกทุกครั้งเลือกมโหสถต้องไปมโหสถเลือกมิตรภาพต้องไปมิตรภาพเลือกเศรษฐาต้องไปมิตรต้องไปเศรษฐาหมายว่าไปห้องหมอที่เราเลือกแต่ยกเว้นกรณีเจ็บเป็นสุกเสริญกระทันหันตัวนี้แมนเป็นหัวข้อที่ผู้ประกันตนเฮานะฝากถามกันเข้ามาทาง1508กรณีเจ็บสุกเสริญกระทันหันไปห้องหมอที่บ่ได้เลือกประกันสังคมคุ้มครองพอเนาะก็คือคุ้มครองถ้าว่าเจ็บเป็นสุกเสริญแท้แล้วต้องโทรแจ้งภายใน3วันโทรไปสายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมนั้นเนาะโทรเข้าไปเบอร์สายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมนั้นเพราะว่าอยู่บัตรประกันสังคมจะมีเบอร์สายด่วนนครหลวงวิชันกับเบอร์1ต่างแขวงกับเบอร์1ต่างหากเนาะแต่ละแขวงก็จะบ่คือกันเนาะให้ท่านโทรแจ้งภายใน3วันหรือว่า72ชั่วโมงถ้าว่าเจ็บเป็นสุกเสริญกระทันหันไปห้องหมอที่บ่ได้เลือกเนาะไปห้องหมอที่บ่ได้เลือกตัวนี้แมนให้ท่านได้เข้าใจนะเข้าใจไปบางคนนี่ไปแต่ว่าบ่ได้โทรแจ้งภายใน3วันหลังจากเข้าห้องหมอตัวนี้ก็จะบ่ได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันการที่เฮาไปสุกเสริญห้องหมอที่บ่ได้เลือกท่านอาจจะได้สำระเงินค่าปิ่นปัวหันก่อนในเบื้องต้นเนาะหมายความว่าอาจจะได้จ่ายก่อนแล้วโทรแจ้งสายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมให้ทันภายใน3วันหลังจากเข้าห้องหมอเนาะบ่ได้หมายความว่าแจ้งก่อนสิเข้าหมอได้ให้แจ้งหลังจากเข้าห้องหมอภายใน3วันหมายความว่ายังมีเวลาเนาะมีเวลาท่านอาจจะแจ้งเองก็ได้ให้คนในครอบครัวแจ้งก็ได้หรือให้ห้องการเนาะผู้ประสานงานฝ่ายจัดตั้งฝ่ายบุคลากรแจ้งก็ได้แจ้งก็ได้ว่าท่านได้เข้าปิ่นปัวห้องหมอที่บ่ได้เลือกย้อนเจ็บเป็นสุกเสริญกระทันหันย้อนว่าเจ็บเป็นสุกเสริญกระทันหันอาจจะย้อนเกิดอุบัติเหตุ
อาจจะย้อนในเรื่องของพยาธิของผู้เกี่ยวเองความดันเฮ็ดให้เกิดวิงเวียนหมดสติอย่างต่างๆเนาะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเลือดตกยางออกแขนขาหักก็มีหลายอันหรือไฟดูดไฟซอดมันก็มีอาการเอิ้นว่าความสุขเสริญนะที่จะต้องได้กู้ชีพนะที่จะต้องได้รักษาอันนะให้ทันกับอันนะเอิ้นว่าความเฮ็ดห้องต้องการในอาการการเจ็บป่วยนั้นเนาะห้ามเลือดจังซี่เลือดก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะเลือดตกอย่างของสุขเสริญอันนั้นมันอาการสุขเสริญเนาะเอิ้นว่าทุกพยาธิมีระดับสุขเสริญของมันเนาะทุกพยาธิแม้แต่ความดันแม้แต่อันเอียงก็ตามแต่เนาะมันก็จะมีระดับสุขเสริญของมันซึ่งการประเมินว่าเฮาสุขเสริญหรือบ่สุขเสริญอันนี้ขึ้นกับแพทย์เพิ่นพิจารณาเพิ่นบ่งมติเนาะคือบางท่านว่าตัวเองสุขเสริญก็เลยไปหุ้งหมออันนั้นเนาะหุ้งหมอใดนึงเอ้าย้อนว่าเป็นไข้รู้สึกว่าตัวเองนี่บ่สบายแฮงเป็นไข้ว่าตัวเองสุขเสริญประเมินตัวเองว่าสุขเสริญแต่เวลาไปหุ้งหมอแล้วเนาะท่านหมอวัดอุณหภูมิขึ้นแต่38องศาตัวนี้จะบ่อยู่ในเกณฑ์สุขเสริญเนาะจะบ่ได้อยู่ในเกณฑ์สุขเสริญถ้าเกณฑ์สุขเสริญเนาะอุณหภูมิร่างกายต้องขึ้นอยู่39องศาอันนี้แม่นสันติภาพตัวอย่างให้ฟังเนาะในการประเมินความสุขเสริญก็คือแม่นแพทย์เพิ่นเป็นผู้ประเมินระดับความสุขเสริญถ้าว่าเพิ่นแพทย์ว่าเจ้านี่บ่สุขเสริญเด้อ38องศาเนาะเจ้าต้องไปปิ้นปัวอยู่เขตนอกหรือเจ้าจะฝืนปิ้นปัวต่ออันนี้มันจะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองหมายความบ่สามารถมาถอนเงินคืนได้ถึงว่าจะแจ้งก็ตามเพราะว่าอาการเฮาบ่ถึงขั้นสุขเสริญเนาะอย่ามาสุขเสริญนี่แม่นแพทย์เพิ่นจะมีการบ่งมติโดยแพทย์เนาะการพิจารณาโดยแพทย์ถ้าท่านใดที่ว่าเคยพาลูกไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมออันน่ะเด็กหน้าห้องหมอมิตรภาพเนาะท่านจะเห็นแผ่นแนะนำอาการสุขเสริญเป็นรายการสุขเสริญที่แพทย์เพิ่นได้เอิ้นว่าพิมพ์ออกมาตั้งเพื่อโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มาใช้บริการได้รับรู้ว่าอาการนี้สุขเสริญเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะสมเชยทางคุณหมอเด็กมิตรภาพที่เพิ่นได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ไปใช้บริการเนาะเพิ่นก็จะมีเป็นเช็คลิสต์เนาะเลียนลงมาว่าอาการอย่างแน่ที่ถือว่าเป็นอาการสุขเสริญก็ถือว่ามีหลายสาวรายการเนาะหลายสาวรายการได้สันติภาพไปเบิ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะเพื่อบ่ให้มีคำถามเนาะหมายความว่าคันว่าผู้ประกันตนมีคำถามก็คือไปเบิ่งอยู่ในแผ่นโฆษณาตัวนั้นแล้วก็ถือว่าจบไปเนาะแต่ย้ำว่าทุกพยาธิมีระดับสุขเสริญของมันนะมีระดับที่ธรรมดาปานกลางและก็ระดับสุขเสริญเนาะอันนี้ก็ขึ้นกับแพทย์เป็นผู้วินิจฉัยเนาะวินิจฉัยบ่งมติอาการเวลาเฮาไปใช้บริการเนาะตอนต้นรายการอารมณ์กันสำนีก่อนในระยะธรรมิตรเนาะเฮาก็ยังมีเอิ้นว่าสิ่งที่จะมาอารมณ์กันเติมเกี่ยวข้องกับการไปใช้บริการกรณีเจ็บเป็นสุขเสริญไปห้องหมอทีบ่ได้เลือกเนาะตอนต้นรายการอบรมกันสำนึกก่อนจะหน่อยมาหาฟังกันเติมตอนนี้ไปหาฟัง1เพลงจากทางรายการ

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการประกันสังคมยังอยู่กับสันติภาพที่จะนำเอาบรรดาหัวข้อสิทธิผลประโยชน์ต่างๆมาสลับสับเปลี่ยนโอลมให้บริการได้รับฟังในแต่ละมื้อเพื่อจะเป็นความรู้ให้กับบรรดาท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมบ่ว่าท่านจะเป็นพนักงานรัฐกรพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าท่านจะเป็นผู้ประกันตนในระบบสมัครใจก็ควรที่จะรับรู้สำหรับสิทธิผลประโยชน์ของตัวเองผ่านมานี่ก็สังเกตเห็นว่าผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีสิทธิ์ห้องขอเงินอุดหนุนหลายอันแต่บ่ได้มายื่นเอกสารห้องขอย้อนว่าตัวเองบ่รู้สิทธิผลประโยชน์ก็เลยเฮ็ดให้เสียผลประโยชน์ไปเนาะซึ่งการห้องขอเงินอุดหนุนแต่ละอันก็จะมีเงื่อนไขที่เพิ่นกำหนดไว้อุดหนุนระยะสั้นเงินเอกสารบ่เกิน3เดือนทานมาเดือนที่4นะก็ถือว่าบ่ได้รับละอุดหนุนระยะยาวคือบำนาญยื่นเอกสารได้บ่เกิน6เดือนเพิ่นมายื่นเดือนที่7เพิ่นก็จะได้แต่เดือนที่7ไปเนาะหมายความว่าเดือนที่6 5 4 3 2 1คือแม่นโมฆะเห็นว่าก็เสียผลประโยชน์เนาะแต่ว่าเฉพาะอุดหนุนระยะสั้นคันว่ายื่นกายก็คือแม่นตัดสิทธิ์เลยเนาะก็จะบ่ได้รับการพิจารณาเลยต่างจากอุดหนุนระยะยาวได้รับไปหน้านะแต่ก็เสียผลประโยชน์เพิ่นบ่ได้ไล่ขึ้นย้อนหลังคันว่าเฮาไปยื่นซ่าเนาะอันนี้ก็ฝากเป็นความเป็นห่วงเป็นใหญ่นะจากทางรายการประกันสังคมและมื้อนี้ก็ยังอยู่กับหัวข้อว่าเรื่องของการไปใช้บริการกรณีเจ็บเป็นสุขเสริญกระทันหันเนาะในเบื้องต้นก็ถือว่าได้โอลมให้บริการได้รับฟังพอสมควรเนาะกรณีไปใช้บริการอันนะกรณีไปหูหมอที่เฮาบ่ได้เลือกไปได้บ่ได้ในกรณีที่เจ็บเป็นสุขเสริญกระทันหันเท่านั้นซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ประเมินบ่แม่นเฮาเป็นผู้ประเมินคันว่าแพทย์ประเมินว่าอาการเฮาบ่ถึงขั้นสุขเสริญแต่เฮายังฝืนปินป่วยอยู่ก็คือแม่นเฮาจะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองเนาะแต่คันว่าเป็นกรณีไปสุขเสริญแท้เนาะแพทย์ก็ประเมินแล้วว่าสุขเสริญท่านจำเป็นต้องได้แจ้งสายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงหรือว่าภายใน3วันอีกเนาะจึงจะได้รับการคุ้มครองย้ำว่าก็คือแม่นจ่ายแจ้งเนาะแจ้งหลังจากเข้าไปใช้บริการอยู่ของหมอหั่นบ่แม่นแจ้งก่อนบางท่านว่าต้องได้แจ้งก่อนบ่มีไผฮู้เนาะว่าตัวเองสิเจ็บก่อนนะเนาะก็คือแม่นแจ้งหลังจากเข้าห้องหมอเมื่อที่1บ่ทันแจ้งบ่เป็นหยังเมื่อที่2บ่ทันแจ้งบ่เป็นหยังเมื่อที่3ต้องแจ้งเนาะคันว่ากายเมื่อที่3ไปหรือว่ากาย72ชั่วโมงไปเนาะตัวนี้ก็จะบ่ได้รับการพิจารณาเนาะถึงว่าจะเจ็บสุขเสริญก็ตามและก็สิ่งนึงที่อยากฝากไว้นั่นก็คือการที่มีหลายคนถามมาเนาะเกิดลูกส่วนหลายแล้วคันว่าเป็นผู้ประกันตนเพศหญิงเนาะหรือว่าเมียผู้ประกันตนเองก็ได้อยู่นครหลวงจันทน์เวลาเกิดลูกขนาดเนาะเพิ่นมักไปเกิดอยู่ห้องหมอแม่และเด็กหนองพญาเนาะแม่และเด็กหนองพญาเพิ่นว่าเจ็บสุขเสริญก็เลยไปเกิดอยู่หั่นแต่อย่าลืมว่าการเกิดลูกนี้เพิ่นจะบ่ถือว่าเป็นกรณีสุขเสริญการเกิดลูกนี้เพิ่นจะบ่ถือว่าเป็นกรณีสุขเสริญเพราะว่าอย่างการเกิดลูกนี้เพิ่นจะมีการนัดหมายเนาะของแพทย์คักแน่ว่าจักเดือนจักเดือนจักทิศจะเกิดเนาะเพิ่นมีการกำหนดรายละเอียดนะโดยการประเมินของแพทย์แต่มันแน่นอนบ่มันก็อาจจะคลาดเคลื่อนคลาดเคลื่อนเนาะในหนึ่งว่าสันซาเพิ่นจึงบ่ได้ถือว่าเป็นกรณีสุขเสริญหมายความมีการกล้าเกี่ยมตัวเองนะต้องมีการกล้าเกี่ยมตัวเองเนาะในกรณีที่จะเกิดลูกแต่ว่าส่วนหลายสมาชิกเขานี่มันก็ไปใช้บริการเนาะอยู่ห้องหมอแม่และเด็กก็ได้แจ้งไปว่ากรณีทานไปเกิดได้บ่เกิดได้แต่จะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเกิดด้วยตัวเองบ่สามารถมาแลนถอนเงินคืนได้นะบ่สามารถมาแลนถอนเงินคืนได้ถ้าเกิดลูกอยู่ห้องหมอที่ทานเลือกแม่นสามารถใช้บัตรได้ปกตินะสามารถใช้บัตรได้ปกติแต่คันว่าไปเกิดอยู่ห้องหมอแม่และเด็กหนองพญาตัวนี้แม่น
ยังเอิ้นว่าประกันสังคมยังบ่ทันได้กวมรวมถึงโรงหมอแม่และเด็กน้องพญาเนาะซึ่งโรงหมอที่ประกันสังคมให้การคุ้มครองต้องเป็นโรงหมอที่เอิ้นว่าครบวงจรแล้วก็เป็นโรงหมอใหญ่เนาะบ่แม่นโรงหมอแขนงเฉพาะยกเว้นเสียแต่โรงหมอใหญ่เนาะที่เฮาเลือกบ่สามารถให้บริการได้ย้อนมีความซับซ้อนบ่ย้อนอุปกรณ์เครื่องมือบ่อันน่ะบ่ทวงทันบ่ทันสมัยบ่พอสินะเนาะหรือว่าด้านวิชาการแพทย์เนาะจําเป็นต้องได้เฮ็ดใบนําส่งไปโรงหมอแขนงเฉพาะตัวนี้แม่นสามารถนําใช้ได้ถ้าว่ากรณีมีใบนําส่งเนาะถ้าว่ามีกรณีใบนําส่งคือตัวอย่างท่านอันน่ะเจ็บตามีปัญหาทางด้านสายตาเจ็บตาเนาะไปโรงหมอเฮาเลือกเนาะโรงหมอใหญ่ไปแล้วเพิ่นว่าอุปกรณ์บ่ทันสมัยเนาะความสำนักของแพทย์บ่อีหยังต่างๆเนาะเพิ่นว่าบ่สามารถเฮ็ดได้เพิ่นจะเฮ็ดใบนำส่งไปโรงหมอทงปงตัวนี้แม่นสามารถไปได้ถ้าว่ามีใบนำส่งจากโรงหมอที่เฮาเลือกเนาะไปแขนงเฉพาะแม่นสามารถไปใช้บริการอยู่โรงหมอที่ปลายทางกันได้ถ้าว่ามีใบนำส่งเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากไว้ว่าถ้าว่าตัวใดที่เฮาบ่เข้าใจให้โทรปรึกษา1508ก่อนอย่าเฝ้าไปใช้บริการโดยที่เฮาเนาะบ่มีข้อมูลโดยที่เฮาบ่ฮู้บางท่านนี่อันน่ะเอิ้นว่าถือเบาเนาะก็คือใช้รถใช้รถแล้วจึงไปเค็มอยู่นำประกันสังคมเนาะใส่รถใส่รถแล้วจึงไปเคลมนำประกันสังคมซ้ำบ่นำเนาะบางคนไปใส่พุ่นเนาะอยู่โรงหมอเอกชนไปใส่รถแล้วจึงไปเคลมนำประกันสังคมเว้าง่ายเนาะแต่ว่าบ่มีระเบียบคุ้มครองในจุดนี้เนาะบ่มีระเบียบคุ้มครองหมายความว่าก็ต้องได้เสียเงินของทานเองเนาะบ่สามารถถอนเงินคืนได้เพราะว่าเราต้องรู้ว่าระเบียบการใส่บัตรประกันสังคมนี่เพิ่นคุ้มครองซ้ำใดนะเพิ่นคุ้มครองซ้ำใดบ่แม่นว่าอันใส่แล้วอันมาถอนเงินคืนเนาะไปใส่บริการก่อนเนาะอยากไปใส่ใส่ก็ไปใส่แล้วมาถอนเงินคืนบ่แม่นเนาะระบบจะบ่ได้เป็นแบบนั้นเนาะหมายความว่าก่อนที่จะไปใส่ก็คือแม่นต้องไปโรงหมอที่เฮาเลือกยกเว้นฉุกเฉินเนาะคือสันติภาพได้พอไปหั่นแหละเนาะที่ผ่านมาก็หลายคนก็ถือเบาเฮ็ดแบบความเข้าใจตามความเข้าใจของตัวเองเนาะแต่ว่ามันระเบียบมันไปอีกแบบนึงเฮ็ดให้แต่ต้องในเรื่องของความรู้สึกจิตใจบางเทื่อมันเอิ้นว่าติดพันกับค่าใช้จ่ายสูงเนาะอันนี้ยิ่งอันตรายเนาะยิ่งอันตรายเพราะฉะนั้นแล้วย้ําแล้วก็คือแม่นให้ไปโรงหมอที่เฮาเลือกกรณีจะเป็นทั่วไปเนาะบ่แม่นกรณีจะเป็นฉุกเฉินเพราะว่าคําว่าติดพันค่าใช้จ่ายสูงอย่างน้อยก็ได้ช่วยแบ่งเบาภาระเนาะดีกว่าท่านไปใช้ตามใจของท่านแล้วมาถอนเงินคืนบ่ได้อันนั้นเป็นภาระของท่าน 100% เลยเนาะก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่มีรายการแบบนั้นเนาะก็เบิ่งเวลาก็เหลือบ่หลายเนาะก็ขอขอบใจมีรายการเนาะที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขาวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งหัวข้ออธิบายให้มีรายการได้รับฟังเพื่อจะนำใส่ให้บัตรประกันสังคมให้ถูกต้องนะตามระเบียบการแล้วก็เพื่อป้องกันบ่ให้ทานเสียสิทธิผลประโยชน์นั่นเองเนาะสำหรับมื้อนี้ขออวยใส่พรเมริกันจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวการสันติภาพลาเมริกันไปก่อนสบายดี

0: เออนี่ตุนผู้บวาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

โอ้ยถ้าไว้ลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเทื่อจัดอยู่จังได๋กินจังได๋

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

โอ้ยถ้าไว้ลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเทื่อจัดอยู่จังได๋กินจังได๋

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวศล
2: รายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
1: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: ตาเจี๋ยห่าวสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
0: ยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการห้องเฮียนคงจื้อวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ร่วมกับสถาบันคงจื้อผลิตขึ้นมาซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังรายการของพวกเขาได้ทางระบบ FM 103.7 MHz เวลา 17:30 ถึง 18:00 นในวันเสาร์และวันอาทิตย์และกระจายผ่านระบบคลื่นกลางระบบ AM 567 GHz ทุกๆวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30 ถึง 11:00 ท่านยังสามารถฟังออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของพวกเขาให้ท่านพิมพ์ไปที่ www.lnr.org.la พร้อมเดียวกันนั้นท่านยังสามารถรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Radio Garden
1: เจ้ามีหลายช่องทางที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายการที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติออกอากาศเนาะและการนอกจากนั้นท่านผู้ฟังรายการห้องเฮียนข่มจื้อวสล.ก็ยังเป็นอีกหนึ่งรายการเพื่อจะขยายโอกาสให้กับทุกคนได้เฮียนฮู้ภาษาจีนที่สะดวกสบายเข้าถึงง่ายและยังช่วยให้ท่านผู้ฟังนี่คุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงและจังหวะของภาษาจีนซึ่งว่าเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อการฟังการเว้าเฮียนซับภาษาในการติดต่อสื่อสารเพื่อจะได้นำใช้เข้าในเวียกงานหรือการศึกษาและชีวิตประจำวันได้ซึ่งรายการจะนำเสนอหรือว่าใช้ทุกท่านได้เฮียนฮู้ไปน้ำกันนี่มีทั้งหมดอยู่6หัวก็คือเริ่มต้นแต่HSK1 จนฮอด HSK6
0: แม่นแล้วเนาะเคียงคู่กับการเรียนภาษาจีนแล้วพวกเขายังจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมฮิตของประเพณีที่เป็นมุนเสื้อเรื่องอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนและประเทศลาวเพื่อให้ทานได้ฟังเคียงคู่กันไป
1: เจ้าแม่นแล้วแต่ว่าในตอนต้นรายการท่านผู้ฟังใจทุกท่านได้ผ่อนคลายมวลซืนฟังเพลงกันก่อนแล้วจึงกลับมาหับฟังเนื้อในรายการในระยะต่อไป
0: เจ้า

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่สล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการติดตามหับฟังรายการห้องเฮียนของจื้อวสลที่ผู้อำออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางรายการสลับซับเปลี่ยนมอบเสียงเพลงมวลๆให้ท่านได้หับฟังและกลับเข้ามาในรายการในระยะนี้จะให้ทุกท่านได้เฮียนฮู้หับฟังซับภาษาจีนในมื้อนี้พวกเขาจะเฮียนเกี่ยวกับอย่างกระต่าย
1: เจ้าโนรีในมื้อนี้พวกเขายังสืบต่ออยู่ในบทที่2แต่ว่าจะเฮียนฮู้เกี่ยวกับพยัญชนะต้นและสระ
0: เจ้าพยัญชนะต้นเอาพยัญชนะต้นก่อนซะมื้อนี้เฮามีตัวอย่างบ่ที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วก็ได้เฮียนนํากันนี่
1: เจ้าแน่นอนมีตัวอย่างมาให้ท่านได้รับฟังนํากันเนาะประกอบมีพยัญชนะต้นที่ใช้เคลื่อนว่าการออกเสียงที่แตกต่างกันเนาะยกตัวอย่างคือว่าจื้อซื้อซื้อรือจื้อซื้อซื้อบ่แม่นจื้อซื่อๆได้หนูนี่
0: บ่จื้อซื่อๆ
1: เ
0: นาะแต่ว่าคือกระต่ายออกเสียงมาเมื่อกี้นี่เนาะคำซับทำอิดนี่มันจะมีตัว Z กับตัว H แม่นบ่กระต่าย
1: แม่นแล้วเจ้า
0: เจ้า
1: ในกลุ่มประเภทนี้เพิ่นเอิ้นว่ากลุ่มเสียงที่ใส่ปลายลิ้นม้วนเข้ามาอยู่ถึงเพดานเวลาเฮาเว้าน่ะเนาะท่านผู้ฟังลองจินตนาการและเอาลิ้นตัวเองนี
0: ่พันขึ้นถึง
1: เอาไปพันขึ้นถึงเอาลิ้นเกี้ยวๆเน
0: า
1: ะจะออกเสียงว่าจื้อก
0: ็
1: คือตัว Z กับตัว H
0: อ่าบัดนี้อีกเสียงนึงที่กระต่ายออกเมื่อกี้แม่นตัว C กับตัว H เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่นชื่อเจ้าก็ยกตัวอย่างคือชื่อฟ้านสินะเจ้าแม่นใส่ตัวนี้เน
0: า
1: ะ C H
0: และตัวมันใกล้เคียงกันเนาะคือสิว่าเน
1: า
0: ะ
1: ใกล้ๆใกล้ๆกันเจ้าแต่ว่าต้องเอาลิ้นเนาะม้วนขึ้นไปถึงเพดานเลขตัวนึงแม่นตัว S กับตัว H สิแม่นซื่อ
0: ชื่อ
1: ชื่อเจ้าฉะนั้นก็เลยเป็นชื่อชื่อซื้อ
0: เจ้ามันก็ต่างกันได้นึงถ้าคันคนฮู้ออกเสียงมันบ่
1: แม่นแล้ว
0: แล้ววันนี้เสียงสุดท้ายคือออกตัวเสียคันเป็นพินอินแม่นตัวอ่าหรือซี่นะออกจังได๋ตัวน
1: ี้ออกเสียงว่ารือ เจ้าร
0: ือ
1: แม่นแล้วเจ้าออกเสียงว่าตัวลอรือซี่นะแต่เอาสิ้นเอาลิ้นขึ้นถึง
0: เจ้า
1: ส่วนว่าตัวทั่วไปเนาะตัวที่บ่มีตัว H ทั้งท้ายแค่แม่นจือซื้อ
0: หมายความว่ามีแต่เสียงตัว Z เนาะคันเป็นภาษาพินอินนะนะแล้วก็มีเสียงตัว C แล้วก็มีเสียงตัว S มันบ่ที
1: ่
0: กระต่ายอ่านเมื่อกี้
1: เจ้า
0: เจ้า
1: แน่นอนว่าพวกเขาก็เรียนรู้ไปพร้อมกับท่านผู้ฉันพวกเขาก็อาจจะออกเสียงบ่จ๋าแจ้งฉะนั้นเพื่อให้มันถูกต้องพวกเขาจะไปให้ท่านผู้ฉันได้ฟังเสียงจากอาจารย์สอนภาษาจีนโดยตรงเลย
0: เจ้าไปหาฟังพร้อมกัน
2: เสียงหมู2
3: จีชีshi yu zi ci si
0: เอาท่านผู้ฟังที่หักแพงก็ได้สมเทียบกันแล้วระหว่างที่ว่ากระต่ายออกเสียงกับครูภาษาจีนที่ว่าเพิ่นออกเสียงก็แน่นอนว่าพวกเฮาก็เริ่มต้นเฮียนไปนํากันก็อาจจะบ่ถูกแต่งั้นเฮาได้ยินเสียงต้นสบับว่าซั่นซะที่เป็นครูภาษาจีนแท้ๆมาสอนการออกเสียงเฮาก็ลองไปฝึกไปเว้าตามอาจารย์ที่เพิ่นสอนหั่น
1: ถูกต้องเจ้าเพื่อให้มันชัดเจนหรือว่าแน่นอนขึ้นตึมใจท่านผู้ฟังไปฟังอีกเทื่อนึงเน
0: า
1: ะเกี่ยวกับการออกเสียงใน7คําเว้าที่พวกเขานําเสริมเมื่อกี้นี
2: ้เสียงหมู2
3: จีชีชียูซึซึซึ
0: เอาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงก็ย่ำตื่มสำหรับการรับฟังเสียงพยัญชนะและกลับเข้ามาตอนนี้พวกเขาจะมาเฮียนเกี่ยวกับการออกเสียงสระบ่ที่น่ะกัน
1: แม่แล้วเนาะซึ่งสระที่พวกเขาจะนำเสนอต่างๆเป็นสระผสมผสมส่วนหลายกระต่ายจะยกตัวอย่างออกเสียงให้ฟังส่วนหนึ่งเนาะแมนอูอานเอินอางเอิงอง
0: โอ้นี่แมนเสียงสระผสมแมนบอกก็ยังมีหลายอีกแมนบอกนี
1: ่ยังมีหลายๆตึมเนาะพวกเขาจะให้ทานไปรับฟังที่อาจารย์สอนภาษาจีนเพิ่นได้ออกเสียงที่ถูกต้อง
2: ยื่นหมู2
3: โอYou An Yan Wan Yuan En Yin Wen Yun Ang Yang Wang 嗯英翁翁雍
0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงไผแดที่ออกเสียงตามหลังที่อาจารย์ภาษาจีนเพิ่นได้สอนเนาะเสียงทับอิดแม่นอูมันบอกกระต่าย
1: เจ้าแม่แล้วเจ้า
0: เจ้าและก็ตอนนี้อยากฮู้อีกอยากฟังอีกเทื่อนึงนับตั้งแต่เสียงพยัญชนะเจ็ดโตที่ว่าเฮาได้ให้ทุกท่านได้ฟังไปแล้วท่านผู้ฟังแล้วก็มาเสียงสระเนาะตอนนี้จะให้ทุกท่านได้ฟังทั้งสองเสียงเลยกระต่าย
1: เจ้า
0: เจ้า
2: เสียงหมู2
3: จีชีซือยีซือซือซือ
2: 韵母二
3: ，o u an yan wan yuan en yin wen yun ang。央汪恩英翁翁雍
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านได้รับฟังอาจารย์สอนภาษาจีนที่เพิ่นออกเสียงสู่ท่านฟังแล้วเนาะแน่นอนว่าเมื่อเฮาฟังแล้วเฮาร้องออกเสียงตามบางเทื่อก็ยังเป็นการยุ่งยากอยู
0: ่
1: ฉะนั้นพวกเขาสิอธิบายสู่ท่านฟังเพื่อความเข้าใจและก
0: ็
1: ปฏิบัติตามเนาะว่าตำแหน่งของลิ้นและก็การปล่อยลมออกจากปากหรือว่าปล่อยออกนี่นะสำคัญหลายไดโนลี
0: เจ้า
1: เนาะคือในสิ่งที่พวกเขานำเสนอเนาะแม่นตัว Z และก็ H C และก็ H S และก็ H และก็ตัว R และก็ตัว Z ซื่อ C ซื่อและก็ตัว S ซื
0: ่อ
1: แต่ละตัวจะออกเสียงต่างกันเนาะยกตัวอย่างคล้ายๆที่พวกเขาจะนำเสนอคือกลุ่มประเภทลิ้นม้วนเอาลิ้นนี่ม้วนใส่เพดานประกอบไปด้วย Z H C H S H และก็ตัว R เนาะอย่าลืมว่านักเฮียนหรือว่าผู้ฟังที่ฟังอยู่ให้ยกไปลิ้นขึ้นไปถึงเพดานปากและม้วนลิ้นเข้าและออกเสียงนะเนาะให้ชื่อไปเลยว่าคันมีตัวใดผสมตัว H ผสมใส่นะโนลีแมนให้ม้วนลิ้นลด
0: กำลังลองม้วนอยู่ตอนนี้
1: เจ้า
0: ม้วนตามกระต่ายบอกเลย
1: แมนให้ชื่อรถว่ามีตัว H อยู่ทางท้ายเลยแมนม้วนลิ้นขึ้นถึงเพดานปากเนาะ
0: เจ้า
1: อันนี้เคลื่อนว่าลิ้นม้วนส่วนว่าอีก3ตัว Z C S เลยแมนกลุ่มลิ้นเพียง
0: ธรรมดาว่าธรรมดา
1: ให้เอาไปลิ้นไปแตะไว้อยู่เขียวกกเนาะเขียวทั้งหน่ายนะเอาลิ้นไปแตะอยู่เขียวทั้งหน่ายแล้วออกเสียงไปเลยบ่ต้องม้วน
0: เจ้า
1: เนี่ยเห็นบ่เฮาจะเห็นภาพขึ้นจะแจ้งขึ้นเนาะให้เฮาเวลาเฮาออกเสียงท่านผู้ฟังจะค่อยๆออกเสียงไปตามตัวที่อาจารย์สอนฮะเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเอาอันนั้นก็เป็นหลักการเล็กน้อยที่พวกเฮามาเพิ่มเติมให้กับทุกท่านได้รับฟังในบทเรียนมื้อนี้ที่อาจารย์ภาษาจีนเนาะที่อาจารย์คนจีนเพิ่นได้แนะนําแล้วก็ได้พาเฮาออกเสียงไปนํากันส่วนว่าในมื้อต่อไปหรือว่าในอาทิตย์ต่อไปพวกเฮาจะนําเสนอเกี่ยวกับบทเรียนใดก็ต้องได้ติดตามรับฟังจากทางรายการของพวกเฮาและตอนนี้ให้ทุกท่านได้พักก่อนท่านผู้ฟังระยะต่อไปพวกเฮาจึงมารับฟังข้อมูลข่าวสารที่จะนําเสนอให้กับทุกท่านบ่ว่าจะเป็นทางด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเรื่องวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนเกี่ยวกับประเทศลาวแต่ตอนนี้ไปมวนซืนฟังเพลงกันก่อน
1: เจ้า

0: ้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว้อสอล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนหู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ตอนรับทานผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องเฮียนคงชื่อวสลซึ่งพวกเขาเมื่อกี้นี้ได้นำเสนอให้ทานรับรู้เกี่ยวกับสระและพยัญชนะเนาะในการออกเสียงบางท่านนี้ออกเสียงยากยกตัวอย่างคือโคศกของพวกเขาท่านผู้ฟังก็ยังออกเสียงยากคือกันเนาะ
1: แม่นแล้ว
0: จื้อซื้อซื้อรือจื้อซื้อซื้อบางท่านก็ว่าโอ้ยสบายจือซื่อ
1: จือซื่อ
0: สิได้เออแมน
1: กระตากระซ่างว่าเนาะ
0: เอาเอามันเสียงคือเดี๋ยวภาษาลาวมันจะโก่งกับแบบซี่แต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันน้อยนึง
1: เจ้า
0: เจ้าเมื่อเฮาลมกับคนจีนเพิ่นจะฮู้เลยว่าโอ้ออกเสียงบ่ถูกต้อง
1: เจ้า
0: บ่ต่างหยังครับคนต่างประเทศเว้าภาษาลาวออกเสียงบ่คอดหลายกับประมาณนั้นเนาะฉะนั้นแต่พวกเขานี่ออกเสียงบ่ถูกต้องนะบ่ต้องแปลกใจท่านผู้ฟังเฮาก็เฮียนไปพร้อมกับทานนั่นแหละเฮาสิเก่งไปพร้อมๆกัน
1: คอยฝึกไปน้ำกัน
0: แม่แม่แม่
1: เอาหลังจากที่ว่าเคร่งเครียดกับบทเรียนมาแล้วตอนนี้พวกเขามาฮู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับหอพระแก้วกันแน
0: ่
1: อย่างนี้พวกเขาจะนำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ให้กับทุกท่านได้รับฟัง
0: เจ้า
1: เจ้า
0: ซึ่งหอพระแก้วท่านผู้ฟังตั้งอยู่เขตบ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครวิจันนี้กงกันข้ามกับวัดศรีสะเกดและใกล้กับพระราชวังเก่าหรือว่าหอคำในปัจจุบันนี้หลายท่านฮู้หรือบ่ว่าหอคำแม่นพระราชวังเก่าเด้อเนาะซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นสำนักงานประธานประเทศ
1: เจ้าและสมัยก่อนนี่นะท่านผู้ฟังหอพระแก้วนี่แม่นตั้งอยู่ภายในวัดเก่าแก่ในเขตพระราชวังเก่าถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าไซยาเศรษฐาธิราชในระยะระหว่างปีค.ศ1565-1779ซึ่งเป็นบ่อนประดิษฐานของพระแก้วมรกตถึงแม้ว่าในปัจจุบันอาจจะบ่มีพระแก้วมรกตแล้วอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาฮั่น
0: เจ้าแน่นอนว่าหอพระแก้วก็ยังคงรักษาเนาะหรือว่าเป็นสิ่งที่สักการะบูชาของชาวลาวย่อมว่าเป็นแรงรวบรวมวัตถุโบราณอันสำคัญและล้ำค่าเป็นต้นแมนพระพุทธรูปปางต่างๆที่รอมาจากท้องแดงศิลาลึกและอื่นๆอีกได้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะและสำหรับภายในสถาปัตยกรรมสวยงามแห่งนี้นี่นะท่านยังจะได้ฮู้ซึกหรือว่าได้สัมผัสเกี่ยวกับความสงบห่มเย็นที่แตกต่างจากบนอื่นๆโนลีก็มักไปได
0: ้จ้
1: ากระต่ายไปเที่ยวไปชมเพราะว่าเวลาที่ได้เข้าไปหอพระแก้วยังบ่ได้เข้าไปด้านในเห็นนะขนาดอยู่ว่าอ้อมรอบซื
0: ่
1: อๆมันฮู้ซึกว่าเฮ็ดให้เฮานี่สงบเงียบแล้วก็ห่มเย็นนะสถานที่ดังกล่าวนี
0: ่แม่นแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าซึ่งว่าหอพระแก้วนี่แม่นเพิ่นเปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกมื้อท่านผู้ฟังเริ่มตั้งแต่ 8:00 น.จนฮอด 17:00 น.แลง
0: เจ้าซึ่งกงกันข้ามกับหอพระแก้วท่านผู้ฟังแม่นวัดศรีสะเกดเนาะเราจะนำเสนอสู่ทานฟังต่อตื่มเนาะซึ่งวัดศรีสะเกดนี่เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นวัดเดี่ยวที่รอดพ้นจากการจุดเผาทำลายของศักดินาต่างๆที่เข้ามาหุกฮานลาวในระหว่างปีค.ศ. 1807ถึง 1808
1: เจ้าแล้ววัดศรีสะเกดนี่ก็แม่นได้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1818โดยการน้ำพระของเจ้าอนุวงศ์กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์เวียงจันทน์และก็มีความพิเศษที่สุดท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าเป็นวัดที่บรรจุห่อไตรปิฎกและกุฏิของเจ้าเพชรราชและอยู่ตามฝาด้านในของสิมก็ยังมีรูปแต้มลวดลายต่างๆที่งดงามน้ำอี
0: แม่แล้วและในบริเวณวัดนี้มีกลมเรียนอ้อมสี่ด้านเลยแต่ละด้านนี้มีพระพุทธรูปน้อยใหญ่เนาะที่เฮ็ดด้วยดินเผาเนาะและก็ยังมีไม้และฝุ่นของเกสรดอกไม้รวมทั้งหมดนี่ 6,840 องค์ผู้ใดและอยู่ด้านถึงเทียบด้วยพระท้ายเพชรรวมมี120องค์
1: เจ้าเข้าไปแล้วก็แม่นถือว่าสวยสดงดงามแท้ๆ
0: เจ้า
1: ส่วนว่าอยู่ด้านข้างอุโบสถท่านผู้ฟังก็มีพระพุทธรูปประธานองค์ใหญ่อันศักดิ์สิทธิ์และอยู่ข้างก้ำซ้ายและขวาของพระประธานนะก็จะมีพระพุทธรูปท้องหล่อปางห้ามญาติ2องค์ซึ่งว่าเจ้าอนุวงศ์ได้สร้างไว้เท่ากับเหล่าคิงของเพื่อนเอง
0: เจ้านอกจากนั้นอยู่ตามซองฝาในด้านซิมเนาะทางด้านในหั่นก็ยังมีพระพุทธรูปองค์น้อยๆรวมทั้งหมด 2,052 องค์ซึ่งในนั้นเฮ็ดด้วยเงินบุ276องค์เพิ่นก็สามารถเปิดให้ทานเข้าเยี่ยมชมได้ทุกๆมื้อเลยตั้งแต่ 8:00 น. หา 5:00 น. แลง
1: เจ้าแม่นแล้วสำหรับหอพระแก้วหรือว่าวัดศรีสะเกดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ทางประวัติศาสตร์และก็ทางวัฒนธรรมก็ว่าได้กระต่ายที่ปวงชนลาวทางชาติหรือว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศให้ความสนใจเข้าไปเที่ยวชมและก็ศึกษาเรียนรู้นะ
0: ถูกต้องอย่าลืมว่านักท่องเที่ยวเนาะ คนต่างประเทศนี่เพิ่นไปแวะสมตัวนี้ก่อนเนาะหอพระแก้ววัดศรีสะเกษหลังจากนั้นก็ไปต่อที่วัดศรีเมืองหอรักเมืองเพราะว่าเส้นทางสายรองลงไป
1: แม่นมันอยู่ใกล้กัน
0: แม่นแล้วเจ้า
1: ง่ายสะดวกสบายท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นบางตัวอย่างที่พวกเฮาหยกขึ้นมานำเสนอให้กับทุกท่านได้ฮู้ในรายการห้องเฮียนข่งจื้อวสล.เป็นประจำแบบนี้ก็จะมีทั้งข้อมูลข่าวสารอยู่ประเทศลาวแล้วก็อยู่ประเทศจีนสลับซับเปลี่ยนให้กับทุกท่านได้รับฟัง
0: เจ้ามาฮอดนี่ห้องเฮียนคงชื่อวสล.ใกล้จะมาลงแล้วเวลาที่เหลือจะฝากเพลงปิดท้ายให้ท่านได้รับฟังมื้อนี้พวกเขาทั้งสองคนมโนรีแก้วคุ้นบริษัทและกระต่ายมากโนซาลาไปก่อนใจเจียน
1: โชคดี

0: ำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแม่นกรมวิชาการหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แม่นเพื่อเป็นบ่อนระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงื่อนไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสวแม่นเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSME ในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแม่นผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแม่นต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org
1: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสวก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนพร้อมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
0: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแรงการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ FacebookDepartment of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
2: รายการพ่อผู
3: ้สุขสบายดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่าน
2: เจ้าสบายดีตอนทับประธานเข้าสู่รายการฮอบฮู้
3: เจ้าบอกหาพบกันเป็นประจำวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลา6โมงแรงหา7โมงแรง
2: เจ้ามาพบกันในมื้อนี้ก็เจ้าเจ้าเส้นเคยพบกับโฆษกทั้งสองโฆษกอนุรักษ์และโฆษกพันงายังคงมีข้อมูลดีๆยังมีข่าวสารมาเว้ามาว่าแบบเป็นประจำเลยเพราะว่าในระยะมื้อพักแบบนี้ก็อยากให้ได้ทั้งความเบิกบานมวลซื่นอยากให้ได้ทั้งความบันเทิงอยากให้ได้ทั้งสาระหนาหู
3: ก็คือข้อมูลข่าวสารที่พวกเรากล้าเกี่ยมมาว่าวาหรือว่าโอลุมแบ่งปันสู่กับมีรายการฟังเนาะหลังจากที่ได้ยินเพราะว่าอนุรักษ์เองบ่ได้เข้าโทรศัพท์หลายมื้อบ่ได้เข้าเบิ่งออนไลน์ค่ะก็ได้ยินในพันงานว่าเมื่อวานนี้ว่าราคาน้ำมันลงเม
2: ื่อ
3: เช้าน
2: ี้
3: ก
2: ็
3: เลยไป
2: ตื่นน้ำมันใช่เพิ่นต้นหับวันกับมะกอนมาก่อนหน้านี้แล้วอนุรักษ์เพิ่นประกาศน้ำมันประกาศลงราคาวันที่1วันที่1มาก่อนเลยก็เฮ็ดให้แบบอุ้ย
3: 1พฤษภา
2: 11มาก่อนมาซะอ้าวแห่งนักหนาเนาะ1พฤษภา1พฤษภาวันกับมะกอนนี่แหละเนาะคันคำว่ากับมะกอนก็ได้จื้อไว้มันก่อนทั้งไทยก็เลยเป็นมะกอนเนาะโอ้แต่ว่าจังไหนก็ดีเนาะยังบอกว่าดีอกดีใจเนาะราคาน้ำมันลงลงหลายเด้3,000กว่ากีบเนาะ3,000กว่า 4,000 กว่าสินะก็ยังมีความหวังว่าหลังจากที่ราคาน้ำมันลงแบบนี้แล้วราคาสินค้าก็จะทยอยลงแน
3: ่มีความหวัง
2: มีความหวัง
3: ขอให้เป็นความหวังใครเป็นจริงเนาะ
2: เนาะ
3: เอากันถือว่าเป็นข่าวที่ดีให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะผู้ที่ว่าขี่ขับขี่รถที่ต้องใช้น้ำมันรถเนาะบางครอบครัวนี่อาจจะมีเงินไขว่ามีทางรถน้ำมันรถไฟฟ้าระยะที่ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นก็อาจจะใช้รถไฟฟ้าระยะที่ ค่ากระแสไฟฟ้าอากาศร้อนแบบนี้เพิ่มขึ้นอาจจะมาใส่ลดน้ำมัน
2: เจ้าแต่ว่าถึงว่าการเลือกสมไส้ลดไฟฟ้าเนาะมาว่าถึงจุดนี้เนาะในน้ำที่เป็นผู้ที่ไส้เองเนาะทางโฆษกพนักงานนี่ก็ได้นำไส้เองสำหรับรถไฟฟ้าก็เห็นว่ามันมีความสะดวกหลายอย่างเนาะมีความสะดวกหลายอย่างแล้วที่สำคัญเลยเป็นว่ามันช่วยเรื่องของมลพิษนี่แหละมันลดพรมลพิษได้ดีหลายเนาะคือลดพรความกังวลเฮาน้ำเนาะในน้ำที่เฮาเป็นผู้ที่ใส่รถน่ะตัวยกตัวอย่างซะยกตัวอย่างว่าเวลาที่เฮาขี่รถน้ำมันแล้วเฮาต้องไปจอดรอท่าโดดๆเนาะใส่เวลาดนๆนะครึ่งชั่วโมงหาชั่วโมงนึงสินะ1เวลาอะเวลาเฮาจอดแซ่แบบสิน้ำมันมันกระเพาใหม่ไปอันที่สำคัญแล้วแม่นว่ามันเว้าเรื่องว่าคันถามว่าเฮาจอดดนล่ะเฮายังติดจักไว้อยู่มันเว้าเรื่องมลพิษน่ะนะก็เลย
3: ตัวนี้ก็ตัดไปเลย
2: แล้วตัวนี้ก็ตัดไปเลยแล้วอีกความสะดวกอันนึงก็คือระยะที่มันมีความยุ่งยากซับซ้อนเรื่องของน้ำมันแดเนาะสิก็น้ำมันแพงแดงหรือว่าน้ำมันวังหนึ่งนี่ที่มีการขัดวักขัดต่อนแดงเนี่ยก็มดปัญหาเรื่องของการไปต่อเถวเพื่อรถหาใส่น้ำมันเนาะอันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกอันนึงและสิ่งที่สำคัญและแม่นี่แหละมันก็นอนอยู่ในนโยบายที่พรรครัฐบาลเพิ่นก็พยายามผลักดันให้การหันมาส้มไส้รถไฟฟ้านี่นับมือนับหลายขึ้นเพราะส่วนหนึ่งมันจะได้ช่วยเรื่องของเป็นทางเลือกที่ดีเรื่องของประหยัดพลังงานแดแล้วก็สำคัญและแม่นว่าเรื่องของการลดพลมลพิษทางอากาศ
3: เอาว่ากันในสภาพปัจจุบันนี่เสื้อว่าหลายๆคนอาจจะถ้าบ่มีแผนไปใส่นี่ก็แม่นว่าขออยู่บ้านอยู่เฮือน
2: แม่น
3: อากาศร้อน
2: อากาศร้อนหลายมื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อนึงที่อากาศร้อนอบอ้าวนี่ก็ยังใจในใจก็ยังวันๆอยู่ได้ว่าโอ้คันอากาศร้อนอบอ้าวแบบซี่แล้วก็ขึ้นฮอดผู้ใดลมพายุย่านพายุสิมาเนาะ
3: อ
2: ันก็ต้องได้มีการกะเกียมไว้ล่ะเอ้าถึงยังไงก็ดีท่านผู้ฟังเมื่อเว้าถึงว่าสภาพอากาศหรือว่าสภาพโดยรวมแล้วเนาะสภานครหลวงมีจัดรายงานก่อนตั้งแต่เช้าของมื้อนี้ยังบ่มีฝนตกมายังร้อนอบอ้าวอยู่แต่บ่แน่ใจว่าแขวงที่ท่านอยู่ทั้งภาคเหนือหรือภาคกลางภาคใต้มีแขวงใดมีเขตใดที่ฝนตกเด้ทักทายเข้ามาหาโฆษกก็ได้เด้อมาบอกเล่าให้ฟังเด้ว่าเขตที่ฝนตกนี่มันตกแบบใดเนาะตกแบบแห้งบ่หรือตกแบบคอยหรือว่าตกแบบมีพายุระบอเนาะเอาเพื่อร่วมกันจะทำรายการกับโฆษกทั้งสองจักหน่อยเฮาจะพร้อมเปิดสายหน้าไมค์ท่านผู้ฟังเพราะในมื้อนี้เป็นมื้อที่พักผ่อนแล้วก็อยากให้หลายๆคนนี่ได้มีโอกาส

0: ไม่เห็นได้คือกับท่านผู้ชมท่านนี้เนาะเพิ่นก็บอกว่าสบายดีเด้อพิธีกรคนงามสบายดีเส้นเดียวกันเน
1: า
0: ะ
1: สบายดีทักทายเข้ามาทักทายเข้ามาผ่านทางช่องทางออนไลน์เนาะก็ขอบใจหลายๆเด้อที่เพิ่นทักทายเข้ามา30นาทีต้นนี้เฮาได้รับการสนับสนุนจากทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจักหน่อยเฮามีข้อมูลดีๆมาอัปเดตตื่มอีกท่านผู้ฟังกับการเคลื่อนไหวเวียกงานของทศวตอนนี้เฮาจะให้ประธานไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆก่อนเอาแบบจังหวะแบบม่วนๆมันๆหน่อยเนาะจักส่งเสียงเพลงเลย
0: เจ้ามวลสุนเสียงเพลงแล้วพวกเราจึงมาล้มกันข้อมูลข่าวสารท่านใดที่เข้ามาตอนนี้ทักทายสบายดีเด้อคอมเมนต์ลงให้โคศกเห็นแดงโคศกท่าอ่านคอมเมนต์อยู
1: ่ฮัจิวอลแล้วมื้อนี้นี่สภาพอากาศทางนอกร้อนแต่ขอบอกเลยว่าของทรงของโคศกที่อยู่ตอนนี้ก็ร้อนเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าแอร
0: ์มีปัญหา
1: ไม่แอร์มีปัญหาหรือสิบอกว่าแอร์ตายแอร์พีเนาะอ้าวค่ะว่าเบื้องไฟเทคนิคเพิ่นได้ยินแล้วผู้เฮาพี่ซอเพิ่นได้ยินแล้วก็ขอให้มาแปลงให้ไวๆเด้อโคศกบ่ไหวร้อนแล้วนี
0: ่ไปมวนซึนเสียงเพลงตามแห่งใจคำขอเนาะเพิ่นว่าขอฟังเพลงเสียงโคศกสาวเด้อแล้วก็ต่อซะอีก1เสียงเพลงเป็นเสียงเพลงที่มีชื่อว่าสัญญาใส่น้ำตาแม่อ้าวมวนซึนนำกัน2เสียงเพลง

0: องทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแรงการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebookกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.lao-smefund.org

0: ับเสียงเพลงม่วนๆ
1: เจ้าเมื่อกี้นี่ทั้งโคศกทั้งสองก็โอ้ยกึ่งตาเบิ่งจอเพิ่นอย่างอ่านขอความขอขอบใจเด้อแฟนรายการเฮาที่เพิ่นทักทายเข้ามาทั้งเพจ Facebook ของทั้งรายการพวกเฮาเนาะก็คือทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพิ่นอันนี้แม่นน่าจะแม่นเพิ่นติดตามอยู่ทั้งต่างประเทศบ่น้องเป็นน้อยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเพิ่นรับชมรับฟังอยู่ทางต่างประเทศเพิ่นอยากขอฟังเพลงร่วมกับรายการเฮาโดยเฉพาะก็คือมอบให้ครอบครัวเอิ้นว่าเป็นคนไกลบ้าน
1: โอ้เป็นคนไกลบ้านเออเพิ่นอยู่ต่างแดนไปเฮ็ดเวียกอยู
0: ่ประเทศญี่ปุ่น
1: โอ้เป็นไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศญี่ปุ่นเพ
0: ิ่
1: นพิเศษแม่นอยากมอบเพลงนี้ให้กับทางครอบครัวได้ร่วมฟังนำว่าซั่นโอ้เพิ่นก็สิคิดฮอดบ้านเนาะเอ้าเป็นกำลังใจให้เด้อเนาะถึงสิอยู่ใกล้อยู่ไกลแต่แบบปัจจุบันนี้ก็ยังมันมี2ทางในการติดต่อหากันก็สะดวกสบายบ่คือตะกี้เลยเนาะเออคันถามว่าถึงว่าหลาย10ปีขึ้นหลังนี่โอ้ยก่อนสิส่งข่าวหากันนี่ก็บ่แม่นง่ายเด้อนุรักษ
0: ์ต้องได้ท่าหลายมื้อหลายเดือน
1: ทางโทรเลขบ่ผ่านทางจดหมายบ่แต่ว่าปัจจุบันนี่โอ้ยเห็นทั้งภาพและเสียง
0: เจ้าก็ถือว่าเป็นการเสริมโตจากอันน่ะโยมหาสมุทรโยทะเลเข้ามาอยู่ในโทรศัพท์หน่อยเดียว
1: ตาทิพย์เพิ่นว่าเนาะเออคันขึ้นฮอดกันปึ๊บก็แม่นกดหากันโลดได้สบายโลดสบายดีกินข้าวแล้วบ่กินข้าวกับหยังสิเนี่ยเพิ่นก็มีอาหารมีหยังมาซอยให้เห็นเด้เห็นบ่อันนี้มันก็ซวยลดพร
0: ความขึ้นฮอด
1: ความขึ้นฮอดเออได้หลายเนาะเอาเป็นกำลังใจให้เด้อเน
0: า
1: ะ
0: เอากะขอกะเกี่ยมสิ่งเพียงที่เพิ่นขอกันเข้ามามอบชีวิตให้สาวแสนซุ้มเนาะทีมงานเฮาก็โชคไว้ละจักหน่อยสิได้เปิดให้มวลซื่อนํากันแต่ว่ามาละเย็นนี้พวกเฮาขออนุญาตให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทสวท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนาะทสวกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางซึ่งเป็นผู้สนับสนุนใน30นาทีต้นพวกเฮาในการเอาข้อมูลข่าวสารโอลมสู่กับมีรายการฟังบางเทื่อบางทานที่เกี่ยมสิเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะก็ต้องแน่นอนแหละเว้าเรื่องของการดําเนินธุรกิจมันปราศจากบ่ได้เรื่องของแรงทุนถึงว่าจะมีทุนเฮาเองก็ตามบางเทื่อแล้วการพัฒนาธุรกิจของเฮามันต้องได้ต่อยอดทุนตลอดดิเนาะเอ้ยมันงานเนาะบางเทื่ออาจจะใช้ทุนในทุนคงที่ทุนหมุนเวียนก็ขึ้นกับแต่ละประเภทธุรกิจไปรวมไปถึงการได้รับการสนับสนุนหรือเข้าถึงการสนับสนุนต่างๆที่สามารถลดพรค่าใช้จ่ายค่าบริหารของบริษัทได้ก็จะเป็นการดีได้ซึ่งทสวเองก็จะเป็นอีก1นะเอิ้นว่าตั้งหน้าให้กับรัฐบาลก็ว่าแม่เนาะในการจะตั้งปฏิบัติช่วยเหลือทางด้านทุนฮอนจำนวนหนึ่งเข้าในการซุกยุ่งส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและก็ยังมีรูปแบบเรื่องของทุนสนับสนุนโครงการวิสาการทุนสมทบยกระดับเทคโนโลยีซึ่งปัจจุบันนี้3รูปแบบในการส่งเสริมจนกหรือว่าจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางนี่ก็แม่นกำลังจัดตั้งปฏิบัติอยู่เมื่อเว้าถึงเรื่องของการสนองเป็นทุนสินเชื่อหรือว่าการปล่อยกู้เพิ่นก็มีคู่ร่วมมือของเพิ่นที่เป็นธนาคารธุรกิจที่เป็นสถาบันการเงินจุลภาคอยู่ทั้งศูนย์กลางและก็ท้องถิ่นก็คือบรรดาแขวงที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจถ้าบ่ได้อยู่ต่างแขวงอยากเข้าถึงทุนเด้สิเข้าถึงทุนอยู่ไสเนาะมันก็จะมีบรรดากู้ร่วมมือของเพิ่นอยู่แขวงที่ท่านอาศัยอยู่บางเทื่ออาจจะมีเงินขายเฮาก็เข้าถึงทุนเพื่อเอามาหมุนไสในธุรกิจเฮาได้ซึ่งในหน้า Facebook ของทสวนี่ก็มีกิจกรรมหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นการจัดฝึกอบรมหรือว่าการพบปะเยี่ยมอย่างต่างๆเนาะเพื่อเฮ็ดให้เกิดการร่วมมือเรื่องของการส่งเสริมจนกซึ่งใน2มื้อที่ผ่านมาก็ได้มีข่าวทั้งเพจ Facebook ของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางในระหว่างวันที่24เมษายน2026ทั้งกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมด้วยที่ปรึกษาเศรษฐกิจการค้าประจำสถานเอกอัครทูตแห่งสปป.ลาวประจำนครฮานอยคือเมื่อวานนี้พวกเราก็ได้เว้าแล้วเนาะมื้อนี้ก็ลืมคืนอีกเนื้อน้อยนึงเพื่อว่าหลายท่านจะได้รู้ว่าโอ้อนาคตการร่วมมือของลาวบ่เฉพาะอยู่แต่ประเทศลาวเพิ่นยังมีการร่วมมือกับสากลภาคพื้นบรรดาประเทศใกล้เคียงที่มีท่าแห่งคล้ายคือการบางเทื่อบางธุรกิจนี่เฮาได้ถอดถอนบทเรียนนําเพิ่นมาหมุนไสอยู่ประเทศเฮาฉะนั้นถ้าว่าท่านเป็นผู้ประกอบการไม่หรือว่าเป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วมีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อธุรกิจอาจจะฟังข้อมูลจากทสวไว้เป็นการดีถ้าเขาเป็นธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางอนาคตมื้อนี้เขายังบ่พร้อมในการเข้าถึงทุนเถื่อย้อนเงินขายบางอย่างอนาคตเขาอาจจะพร้อมแล้วก็สามารถเข้าถึงทุนได้ได้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเมื่อเว้าถึงว่าการเคลื่อนไหวเวียกงานของทสวของสปป.ลาวพวกเขาที่ว่าเพิ่นไปอันนั้นเยี่ยมยามแล้วก็ไปเฮ็ดเวียกร่วมกันกับทางเบื้องของ SME ของเวียดนาม
0: เนาะ
1: เพิ่นผ่านการไปประชุมแล้วก็ไปถอดถอนบทเรียนในเทื่อนี้เพิ่นก็ ็เห็นได้ว่าโดยรวมแล้วเนาะ SME ทั้งลาวและเวียดนามนี่ก็คล้ายๆคือกันเน
0: า
1: ะเพราะเพิ่นเป็นการส่งเสริมอันภาคธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางคือกันโดยแม่นเป้าหมายเนาะเป้าหมายก็แม่นเพื่อเป็นการส่งเสริมแล้วก็ลดพรการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศนี่แหละเฮ็ดให้บรรดาสินค้าก็คือบรรดาผลิตภัณฑ์หรือว่าผู้ประกอบการภายในนี่มีความเข้มแข็งหลายยิ่งขึ้นเนาะอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็คือเป้าหมายรวมที่คือกันและในหั่นเองเพิ่นก็ในเบื้องของลาวเฮาเองก็อันน่ะเพิ่นก็ได้มาเบิ่งถึงว่าโอ้ในอนาคตเพราะว่าเบื้องของเวียดนามนี่เพิ่นจะตั้งปฏิบัติเองเลยก็คือในการปล่อยกู้ให้กับบรรดาผู้ประกอบการ
0: อ
1: ันนั้นเป็นเพิ่นจะตั้งปฏิบัติโดยกงเน
0: า
1: ะในวงเงินของเพิ่นแต่ว่าเบื้องของลาวเฮาเด้เนาะในอนาคตจะมีเนื้อใดเติมเนาะจะปรับปรุงเนื้อใดเติมนี่เพิ่มเติมเนื้อใดก็จะต้องได้ติดตามร่วมกันเติมและสิ่งที่สำคัญเป็นปีนี้เนาะ2026นี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีก่อนหน้านี้เนาะที่อนุรักษ์ก็ได้เคยนำเสนอไปแล้วเนาะเกี่ยวกับบริษัทเข้าประกันสินเชื่อ
0: จ้า
1: ถือว่าโอ้จะเริ่มเป็นหู้เป็นหางแล้วจะเริ่มจะตั้งปฏิบัติแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการลาวเฮานับตั้งแต่จุลวิสาหกิจพี่ขึ้นไปเนาะพอผ่านมาแล้วเป็นว่าเห็นว่ายังเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่เฮ็ดให้ผู้ประกอบการนั้นบ่สามารถเข้าถึงแรงทุนก็คือบ่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันฉะนั้นตัวนี้จะเข้ามาช่วยในการให้สามารถเข้าถึงวงเงินได้เนาะถึงแม้ว่าท่านจะบ่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ยะแต่ว่าขอเพียงแต่ท่านเฮ็ดแท้ทำจริงธุรกิจของท่านเป็นธุรกิจที่มีตัวตนเนาะแล้วก็เพิ่นก็จะมาเบิ่งถึงว่าโอ้ถ้าว่าเฮาแม่นอยู่ว่าเฮาบ่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่ว่าธุรกิจเฮาที่เฮาเฮ็ดอยู่นี่เฮาก็มีลูกค้าเด้เน
0: า
1: ะหมายว่าเฮามีเงินที่จะได้ครับในอนาคตสมมติว่าเนาะแล้วตลาดได้เป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะมีการวิเคราะห์ข้างในล่ะทางบริษัทที่เพิ่นก็จะเข้ามาช่วยเนาะช่วยเรื่องของการค้ำประกันนี่เนาะอันนั้นก็เป็นเวียกงานอีกอันนึงเนาะและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังเฮาเว้าถึงบรรดาวงเงินต่างๆที่ทสวได้ปล่อยให้กับทางเบื้องของสถาบันการเงินจุลภาคก็คือบรรดาธุรกิจบรรดาภาคธุรกิจก็คือธนาคารธุรกิจที่เป็นคู่ห้องมือกับทสวนำเอาวงเงินตัวนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติก็คือนำไปปล่อยกู้ให้กับบรรดาผู้ประกอบการต่างๆนั้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันแต่ว
0: ่
1: าอัตราดอกเบี้ยที่หลายๆคนให้ความสนใจก็คืออยู่ในอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีฮั่นตัวนั้นแม่นหลายๆคนก็จะมีความสนใจและเพิ่นก็มีหลายๆธนาคารอีกเนาะที่อาจจะตั้งปฏิบัติตัวนี้ส่วนมาเบื้องของสถาบันการเงินจุลภาคอันนี้เป็นวงเงินที่บ่สูงเนาะวงเงินที่100ล้านกิบลงมาเนาะที่ไปสนองให้กับบรรดาผู้ประกอบการที่ต้องการนำไปต่อยอดธุรกิจเช่นว่าการปลูกการเลี้ยงที่มีฮอกเวียนระยะสั้นเนาะ3เดือน6เดือนอันนี้แหละมันก็จะอาจจะประจําปิดต้องการวงเงินในจำนวนหลายเนาะและในนี้ก็เห็นให้บรรดาผู้ประกอบการนั้นสามารถเข้าถึงวงเงินตัวนี้ง่ายขึ้นเงินใครก็บ่หลายเนาะเงินใครก็จะลดลงตามวงเงินว่าจังซี่ซะเนาะคันถ้าสมเทียบง่ายๆเนาะและนอกจากนั้นอีกบัดนี้นอกจากวงเงินตัวนั้นแล้วบัดนี้ยังมีวงเงินที่เบื้องของทสวให้บรรดาผู้ประกอบการบ่ว่าจะเป็นวงเงินทุนสมทบวงเงิน
0: ทุนโครงการวิสาการ
1: ตัวนี้แหละมันก็เป็นเดี๋ยวนี้หลายภาคส่วนก็เริ่มเป็นที่ฮู้จักกันหลายขึ้นแล้วเนาะสำหรับทุนสมทบเพื่อปรับปรุงและยกระดับเทคโนโลยีนี่หลายคนอาจจะฮู้แล้วว่าแม่นหยังแต่บางคนอาจจะยังบ่ฮู้เนาะต้องมาฟังว่าทุนสมทบเพื่อปรับปรุงและยกระดับเทคโนโลยีนี่แม่นหยังนั่นก็คือการสนองทุนสมทบแม่นการซุ้ยเหลือล่าตัวนี้นะทุนสมทบเพื่อเพิ่นจะให้นี่เป็นจะมีเพดานที่แตกต่างกันถ้าว่าเป็นทั่วไปเนาะวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางนี่เพิ่นจะให้ในระดับ 50%ของมูลค่าเนาะอันนี้เพิ่นสมทบไป 50% แต่ว่าให้แล้วให้เลยบ่เอาคืนเนาะและนอกจากนั้นถ้าว่าเป็นสหกรณ์เป็นกลุ่มที่รวมหมู่จํานวนหลายนี่เพิ่นก็ให้สมทบให้
0: 70%
1: แต่ว่า 70% ตัวนี้แม่นเพิ่นจะให้เงินในการเป็นทุนสมทบในการซื้อบ่ว่าจะเป็นเครื่องจักรบ่อุปกรณ์บ่เน
0: า
1: ะเครื่องมือต่างๆที่ทันสมัยนี่แหละให้เข้ามาช่วยในเวียกงานของท่านนี่ให้มันมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นเช่นว่าอาจจะเป็นการเอาเครื่องจักรเข้ามาช่วยเพื่อลดพรให้งานของคนลงเนาะแล้วก็ประหยัดต้นทุนนําอีกเน
0: า
1: ะเจ้าและเอาเมื่อเว้าถึงทุนตัวนี้เนาะขออนุญาตทวนคืนเติมอีกสําหรับการสนองทุนสมทบแบบช่วยเหลือล่านี่ก็ถือว่าเป็นกลไกนึงที่เป็นการเปิดโอกาสให้กับจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางโดยเฉพาะก็เป็นจุลวิสาหกิจที่ต้องการปรับปรุงธุรกิจของตนที่มีทุนบ่เพียงพอแต่ว่าสามารถเข้าถึงทุนสมทบจากกองทุนส่งเสริม SMEเพื่อนำไปซื้อเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่ามาใส่ในการผลิตเพื่อให้สามารถลดพรการนำใส่แรงงานและลดพรต้นทุนของการผลิตพร้อมทั้งให้ผลิตภัณฑ์นั้นรวมไปถึงการบริการมีคุณภาพที่สูงขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยืนยงของธุรกิจนั้น
0: เจ้า อ้าวอันนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับทุนสมทบเนาะ
1: เจ้า
0: ท่านใดที่ว่าฟังพวกเฮาเว้าแล้วโอ้ยังรู้สึกว่าอยากเข้าใจลึกซึ้งกว่านี้เนาะก็สามารถติดตามช่องทางออนไลน์ของเพิ่นได้ทางโทสวหรือว่ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลาง
1: เว้าถึงตัวเว้าถึงอันนี้ขออนุญาตแจ้งตัวเลขตื่มอีกบางท่านอาจจะอยากรู้ว่าคันเอามูลค่า50% นี่ที่ว่าเพิ่นจะทุนสมทบใหม่นี่เพิ่นจะให้มูลค่าแบบใดเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: อันนี้แม่นมูลค่าแม่นที่เพิ่นส่งทบไป 50% มูลค่าแม่นบ่เกิน100ล้านกีบต่อ1โครงการสำหรับจุลวิสาหกิจเน
0: าะเจ้า
1: และบ่เกิน180ล้านกีบต่อโครงการสำหรับวิสาหกิจขนาดน้อยส่วนว่าวิสาหกิจขนาดกลางแม่นบ่เกิน230ล้านกีบต่อ1โครงการอันนี้แม่นทุนสมทบ 50% เนาะส่วนว่าทุนสมทบ 70%บ่เกิน100ล้านกีบต่อ1โครงการสำหรับกลุ่มที่มีสมาชิกเนาะอันนี้จะแตกต่างกันได้กลุ่มที่มีสมาชิก5คนถึง10คนแม่นให้บ่เกิน100ล้านกีบต่อ1โครงการเนาะและ200ล้านกีบต่อ1โครงการสำหรับกลุ่มที่มีสมาชิกแต่11หา25คนส่วนว่ากลุ่มที่มีแรงงานตั้งแต่26คนหา99คนนี่แม่นเพิ่นให้ทุนสมทบบ่เกิน250ล้านกีบต่อ1โครงการเนาะอันนี้จะเป็นการสมทบที่แตกต่างด้วยมูลค่าที่แตกต่างย้อนว่าเพิ่นอิงใส่ว่าจำนวนของกลุ่มที่มีแต่ละกลุ่มนั้นมันจะมีจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยวิสาหกิจขนาดกลางฉะนั้นเพิ่นจะให้บ่เท่ากันเนาะแต่ว่าตัวนี้ถ้าว่าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วแม่นเพิ่นให้สมทบ 70% ให้แล้วให้เลยถึงตัวนี้บ่คืน
0: เจ้าอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่พวกเฮาว่าสู้กันฟังทันใดที่สนใจสามารถติดตามทาง Facebook ของเพิ่นหรือว่าเว็บไซต์เพิ่นได้ www.lao.smefund.org
1: เจ้าเอาเบิ่งเวลาแล้ว30นาทีต้นนี้ถือว่าใกล้จะหมดแล้วแต่ว่าจักหน่อยเฮาจะเข้าสู่30นาทีหลังตึ๊บอีกตอนนี้จะพักฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการกดเอาจัก2เสียงเพลงเลย
0: เจ้าก็เกียมให้เลยตามแห่งใจที่เพิ่นขอมาหับสมหับฟังอยู่ทางประเทศญี่ปุ่นมอบชีวิตให้สาวแสนซุ้มแล้วก็ต่อด้วยอีกหนึ่งเสียงเพลงเอาเป็นเสียงเพลงลูกหักสาวเฮือนใกล้เนาะมวนซื่นน้ำกัดแล้วพวกเราพบกันใน30นาทีหลังระยะฮอบโฮฮอบทิศ

ต่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yesเพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yesบ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของทานค่ะต้องเป็น QR UnionPay เท่านั้นเด้อธนาคารควรพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

0: ยสาวเหินไกลแม่นบ
1: ่ใกล้กันจนลงรักมากเนาะรักมาก
0: เ
1: รา
0: แย้งเลยเนาะลูกสาวเหินไกลเพิ่นผู้งามเด้
1: เนมคําฮั่วก็เห็นแล้วคือเพิ่นเว้าแล้วบ่เห็นหน้าอันยังก็เห็นหลังคาก็พออยู
0: ่แม่นบ่โอ้ท่านเล่าถึงว่าสมัยตะกี้เพิ่นว่าเนาะสมัยตะกี้ตั้งแต่อันนี้ก็ฟังเพิ่นเล่ามาเนาะฟังเพิ่นเล่ามาเพิ่นว่าโอ้ยสมัยตะกี้นี่รุ่นพ่อรุ่นแม่นี่เพิ่นว่าอันน่ะเพิ่นแอบฮักสาวนี่ก็เป็นฮักแกงฮักสาวผู้ใดตอนลงหดห้วงหดสวนผู้ใดไปแย้งสาวหดสวนตอนนั้นเพิ่นน่ะโอ้ไปหดน้ําพักซวยผู้สาวอย่างประมาณนี้แหละเน
1: า
0: ะมันก็เป็นอีกมนต์เสน่ห์อีกอันนึงเนาะเฮ็ดให้เฮาน่ะมีความฮักแพงแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็จะก็เกิดสารโตไปเป็นความฮักระหว่างบ่าวสาวในอนาคตได้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเอาหลายๆอย่างเปลี่ยนไปแต่ว่าเฮาเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานเวลาฟังพ่อเฒ่าแม่เฒ่าเนาะหรือว่าพ่อตู้แม่นายพ่อแม่เราเส้นทางเพิ่นก็สิได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันนี่ก็บ่แม่นง่ายเลยต้องได้พิสูจน์ต้องดุมันต้องได้เฮ็ดซวยเฮ็ดฮั่วเฮ็ดสวนต้องได้เกี่ยวข้าวตำข้าวได้หาบน้ำ
0: พื้นฐานต้องฮู้จักซอกต้องดุมันว่าจังซี่ซะเนาะอ้าวอันนั้นก็เว้าปากันไปเนาะเป็นเอกลักษณ์เป็นมนต์เสน่ห์อีกอันนึงขออนุญาตเด้อมอบให้ละเด้อเนาะสำหรับบทเพลงที่แฟนรายการเฮาขอมาบอกว่ามอบชีวิตให้สาวแสนซุ้มจัดให้ตามคำขอแล้วคนอยู่ไกลบ้านเนาะเอาหวังว่าคงจะหายความคิดถึงได้หลายพอสมควรเน
1: า
0: ะสำหรับครอบครัวทางพี่หวังว่าคงจะได้ฟังรวมกันคันถามว่าบ่ได้ฟังตอนที่เฮาออกอากาศสดอยู่นี่อย่าลืมเด้อเนาะส่งข้อความไปบอกเพิ่นฟังคืนหลังก็ได้เด้อ
1: เจ้าผ่านทางรายการฮอบฮู้พวกเฮากลับมาพบกันใน30นาทีหลังรายการฮอบฮู้ฮอบที่เฮาได้รับการสนับสนุนจากทางธนาคารร่วมพัฒนาหรือว่า JDB เนาะอยู่กับพวกเฮาในการบ่ว่าโอลุมสายก็มีรายการแล้วก็ฝากข้อมูลเติมอีกถ้าว่าท่านใดที่สนใจบริการผลิตภัณฑ์ของทางธนาคารร่วมพัฒนาหรือว่า JDB ก็ติดตามได้ส่งทาง Facebook ของเพิ่นพิมพ์คำว่า JDB Bank หรือว่าสายด่วนก็แม่น1499
0: เจ้าเอาอันนั้นก็คือช่องทางในการติดตามเนาะสำหรับข้อมูลกับธนาคารร่วมพัฒนามหาชนภายใต้คำขวัญเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
1: เจ้าเอาตอนนี้พวกเฮาเปิดสายหน้าไม้โอลมกับมีรายการดีโบ0305787052 0305787052
0: เจ้าเอาพร้อมเปิดสายหน้าไม้แล้วตอนนี้ท่านใดที่เข้ามาตอนนี้ก็อยากให้ทักทายเข้ามาหาโคศกเด้อร่วมจัดทำรายการน้ำเดชเจ้าหน้าที่ว่าโอ้ยโคศกล้มกันได้2คน
1: หรือบางคนบ่กล้าด้วยกันโทรมาทางหน้าไมค์ก็เอาเป็นหลังไมค์ก็ได้คือกันเนาะหลังไมค์ก็ได้เบอร์เดียวกันนี่แหละหรือว่าอยากจะพิมพ์เป็นข้อความเอาให้ได้อ่านทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกเลยก็ว่าได้เพราะว่าตอนที่ออกอากาศออนไลน์อยู
0: ่
1: มีหลายๆประเทศสามารถเข้ามาเบิ่งมาชมในเวลาเดียวกันแต่อาจจะต่างโมงเนาะมันก็อาจจะเป็นโมงเช้าโมงกลางคืนโมงเที่ยงอันนี้ขึ้นกับอนาโมงของท้องถิ่นเลยแต่ยังไดก็ดีพวกเฮาก็ได้มาพ้อกันทางออนไลน์ออฟไลน์ได้เห็นหน้าโคซกได้ยินเสียงโคซกกระจือฝากเสียงฝากหน้าตาโคซกไว้ได้เด้อเห็นอยู่ใส่กระทักท้วงเอาแดบางเทื่อเห็นรถตีนหัวกะเอิ้นแดเอาน้ำมาดื่มจักจอก
0: เอ้าทักทายทักทายขออนุญาตทักทายหาทางเบื้องของแฟนๆรายการทางเบื้องแขวงสวรรค์ในเขตเด้อเนาะโดยเฉพาะก็แม่นทางเบื้องอุตสาหกรรมรายการค่าของทั้งแขวงสวรรณเขตเนาะซึ่งก่อนหน้านี้ทางโฆษกพนักงานเองก็ได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมยามทางเบื้องของแขวงสวรรณเขตและก็ได้เข้าร่วมพบปะนะเพิ่นก็เพิ่นบอกว่าอันนั้นขอบใจเด้อว่าซั่นได้เห็นโฆษกตัวเป็นๆกระทึกสุดีแล้วว่าซั่นโอ้ขอบใจหลายๆเด้อเนาะที่ว่าเพิ่นติดตามแท้ๆเนาะเพิ่นติดตามเพิ่นจึงฮู้ว่าเฮาแม่นไผว่าจังซี่ซะเนาะโอ้ขอบใจอีหลีทางโฆษกเองก็รู้สึกแบบพิติยินดีอีหลีได้เนาะดีใจอีหลีเนาะที่ว่าเฮาจัดทำรายการมานี่รายการฮอบฮู้นี่แม่นก้าวเข้าสู่ปีที่6แล้วซะนั้น6ปี5ปีกับ6ปีเต็มนี่เนาะแม่นพวกเขาเคลื่อนไหวมานี่ก็ถือว่าเป็นผลงานอีกอันนึงที่
1: อยากประกอบ
0: น่าประทับใจเนาะที่พวกเขาได้ใช้เวทีนี้ในการนำเอาข้อมูลดีๆนี่ให้กระจายไปฮอดไปถึงบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คือบรรดาผู้ประกอบการนี่แหละทางเบื้องของแขวงสวรรณเขตในมื้อนั้นเพิ่นก็ได้รายงานให้ฮู้เกี่ยวกับสินค้าโอดอปสินค้าตัวแบบของทางแขวงเขาจะก็มีหลายอย่างได
1: ้
0: และผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของเพิ่นเนาะอนุรักษ์บ่โอ้ยไปทางเบื้องสวรรณเขตนี่บ่ได้กินแม่นมาบ่ได้เพิ่นว่าฮู้บ่มีหยัง
1: มีหลายอย่าง
0: ต้องไปกินมั่มกินมั่มกินสิ้นสวรรค์หรืออะไรสิน่ะโอ้ยแม่นว่าต้องได้ไปอุดหนุนได้เน
1: า
0: ะมันก็มีหลายห้านเลย
1: เมื่อก่อนมันก็จะบอกว่าคั่นไปห้านแล้วต้องมีห้านดังๆห้านนึงหน้าห้องว่าการแขวงแล้วเด้อ
0: แม่นละแม่นละเอาแม่นละแถวนั้นแหละเนาะแต่บ่หมายก็ว่าอยู่เฉพาะตั้งแต่อันน่ะ
1: มีหลายจุด
0: พอเพิ่นก็สร้างเป็นเ ห้องว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดังของแขวงเลยเนาะและนอกจากนั้นเพิ่นก็ยังมีอันอาหารลูกซิ้นดังเพิ่นว่าซั่นเด้อเป็นลูกซิ้นดังโอ้มื้อนึงเพิ่นขายได้หลายร้อยกิโลได้
1: เจ้า
0: ฉะนั้นเห็นบ่ว่าเพิ่นว่าโอ้อันนี้มันจากธุรกิจในครัวเฮือนเนาะเมื่อก่อนก็เฮ็ดกินแต่ในครัวเฮือนจนก้าวมาฮอดว่าโอ้หลังจากเจ้ากินแซ่บค่อยกินแซ่บแล้วก็แนะนำกันจนว่ากลายเป็นธุรกิจของครอบครัวและปัจจุบันนี้ก็จะกลายเป็นธุรกิจอันน่ะภายในแขวงน้ำอีกได้ว่าเป็นที่รู้จักนี่เนาะและบรรดาห้านเฟอเพิ่นว่าเนาะบรรดาห้านเฟอต่างๆก็อ้าวสร้างลูกซีนจากอันน่ะเจ้านี่แหละไปขายเนาะไปใส่เฟอนั่นมันก็เป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันเห็นบอกว่ามันก็จะเกี่ยวไปฮอดถึงว่านี่แหละเป็นการสร้างความเข้มแข็งภายในแท้ๆเนาะและนอกจากนั้นเนาะยังมีผลิตภัณฑ์น้ำดื่มน้ำดื่มโลมาคัมทางโฆษกพนักงานเองก็ก่อนหน้านี้ก็ได้ยินแต่ซื้อแต่ว่าบ่ฮู้ว่าโรงงานเพิ่นเป็นแนวใดเนาะแล้วเพิ่นนี่มีขั้นตอนการผลิตขึ้นแนวใดเนาะทางโฆษกพนักงานพร้อมกับทางทีมงานทางทีมนักศึกษานี่ก็ได้ลงไปเยี่ยมยามโรงงานตัวจริงของเพิ่นเพิ่นใส่ซื้อว่าโรงงานผลิตน้ำดื่มและน้ำก้อนโลมาคั
1: ม
0: อันนี้ขอขอบใจท่านเกียร์เลยเนาะขอขอบใจท่านเกียร์ท่านประธานเพิ่นที่ว่าเพิ่นให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเพิ่นเปิดโอกาสให้ทีมพวกเขานี่ได้เข้าไปเยี่ยมชมโรงงานของเพิ่นโรงงานผลิตน้ำดื่มน้ำก้อนนี่โดยเพิ่นเน้นเลยว่าโรงงานเพิ่นนี่ต้องเอาใจใส่แท้ๆเป็นเรื่องของการรักษาอนามัยน้ำดื่มนี่ก็เป็นน้ำดื่มที่ได้มาตรฐานและสิ่งที่สำคัญแม่นเพิ่นส่งเสริมแรงงานภายในเฮ็ดให้แรงงานภายในแขวงนี่แหละมีเวียกเหตุงานทำเน
1: า
0: ะอันนี้เป็นเพื่อนก็ได้สวยเวลานั้นที่ทางโฆษกงบเดินทางไปนะมันอยู่ในระยะที่พวกเขากำลังวิกฤตเรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็น้ำมันกำลังยุ่งยากเวลานั้นเนาะแต่ว่าเพื่อนเองเพื่อนก็ยืนยันได้เพื่อนก็ยืนยันว่าถึงแม้นว่าเขาจะเกิดสภาพอย่างเกิดขึ้นกับยาเพื่อนว่าเนาะโดยรวมแล้วแม้นค่าให้งานเพื่อนยังจ้างขึ้นกับปกติเพื่อนว่าเนาะและในขณะเดียวกันถ้าว่าราคาน้ำมันมันยังมีการนิ่งติงแบบนี้แล้วถ้าว่ามันจะส่งผลกระทบไปฮอดว่าราคาสินค้าจะมีการขึ้นราคาอย่างต่างๆหรือว่าเม็ดยางที่เพิ่นเอามานำมาเป่าเป็นกระตุกน้ำดื่มนี่นะเวลานั้นเพิ่นก็ว่าโอ้ของเฮานี่ก็สต็อกได้อยู่ประมาณเดือนนึงเม็ดยางนั่นแต่ว่าคันถ้าว่าสภาพการสงครามนี่มันยังบ่สงบเพิ่นว่าเนาะมันอาจจะมีผลกระทบได้แต่ว่าเรื่องการผลิตเพิ่นก็พยายามคงให้มีการผลิตตามปกติแต่ว่าในขณะเดียวกันนั่นอีกอันนึงก็คือราคาสินค้าแมนเพิ่นบอกว่าจะตึงไว้ที่สุดก็คือบ่ให้ขึ้นราคาเพิ่นว่าเพราะว่าเพิ่นอยากจะช่วยสังคมท่านเกียรติเพิ่นเป็นผู้นึงที่มีผลงานโดดเด่นเนาะก็คือเรื่องของการช่วยปัตตานีให้มีวิกฤตงานทำ
1: เจ้า
0: สภาก็แมนปัตตานีทางบ้านข้ามปะแหนเนาะให้สามารถหลุดพ้นออกจากอนาความทุกข์ยากได้ในระดับที่ดีสมควรเฮ็ดให้ปัตตานีในเขตนั้นนี่มีวิกฤตงานทำ
1: เจ้า
0: ซึ่งก่อนหน้านี้แล้วแมนว่าคันถามว่าปัตตานีเขตนั้นนี่ส่วนใหญ่แล้วเขาเจ้าจะยึดถืออาชีพอนาของการขอทานแต่ว่าปัจจุบันนี้แมนโอ้มีวิกฤตงานทำเพิ่นเป็นผู้ที่ไปลิเริ่มในการพลิกฟื้นแผ่นดินที่แห้งแล้งให้กลับกลายเข้ามาสามารถเฮ็ดนาได้สามารถส่งผลผลิตได
1: ้เจ้าเห็นบ่เซย
0: มันเป็นงานที่ดีเลยเน
1: า
0: ะเขาอยากให้มีบุคคลแบบนี้หลายๆคนเลยในสังคมนี่มันจะได้ช่วยกันพัฒนาประเทศชาตินี่ให้มันเจริญไว
1: ๆเจ้าอันนี้ก็เป็นข่าว
0: มาเล่าสู่ฟัง
1: บุคคลดีเด่นทางแขวงสวรรค์เขต
0: เจ้า
1: เจ้าแล้วก็เชื่อว่าโบแมนมีแต่เพิ่นคนเดียวยังมีอีกหลายๆคนที่กำลังตั้งใจกำลังทุ่มเทความพยายามเพื่อจะช่วยโบแมนแต่บ่ได้ยังคนเดียวว่าจังซะจะบ่ทีมไปไว้ทางหลังเนาะ
0: แ
1: ต่คือจะซวยถ้าว่าผู้ใดมีทาแฮงแนวใดมีพรสวรรค์แนวใดเพิ่นก็จะเบิ่งว่าไผที่มีความสามารถด้านใดก็จะซวยกันเนาะเพื่อแน่นอนแหละการเฮ็ดธุรกิจทุกคนจะต้องมีความรู้เฉพาะด้านมีความสำนีสำนานเฉพาะด้านแต่ถ้ามาเป็นองค์รวมเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันมันสิซวยเฮ็ดธุรกิจไปได้ดีได
0: ้
1: บางคนจะเก่งเข้มงวดเรื่องของการกวดเอกสารสมมุติว่าเป็นคนละเอียดละออเรื่องตัวเลขเบิ่งเวียกบัญชีซะเบิ่งเกี่ยวกับตัวเลขผู้นี้เก่งเรื่องการเจรจาต่อรองพบปะกู้คนอาจจะเป็นเวียกการตลาดด้านหน้าด้านหลังเอาแน่นอน
0: จัดคนใส่เวียกจัดเวียกใส่คนให้มันถูกต้องเน
1: า
0: ะ
1: แม่แล้วเอ้าพวกเฮาก็ว่าว่าสู่กันฟังและมิ้งมีข่าวดีมันงา
0: เจ้า
1: โ
0: อ้เป็นรายการทุกข์เพลง
1: ทานคำวงเนาะคำวงวิจิตเพิ่นขอฟังเพลงอ้ายสร้างแสงเด้อ
0: เ
1: จ้าได้พวกเฮาสิจัดให้
0: จัดให้จันยันว่าสิว่าโคสุกเว้าหลายสิบ่ได้ฟังว่าซั่นอย่าเบิดเวลาก่อน
1: เอาไปฟังสนานนึงเสียงเพลงกันก่อนแล้วพวกเฮาจะกลับมาพบกันระยะต่อไปพวกเฮามีข่าวดีมาแจ้งเริ่มตั้งแต่มื้ออื่นเป็นต้นไป
0: คือ
1: ก็คือเฮาเกียมแล้ว
0: อาจังได๋มาบอก
1: จังได๋ก่อนเนาะตอนนี้ไปฟังเพลงกันก่อนม่วนๆน้ํากันก่อน
0: ทางทีมงาน เพิ่นกำลังกาเกียมจัดไปให้โยโอ้ยคุณสุกกระใจห้อนมันมาเลยโอ้ยสั่งปึ๊บสั่งปึ๊บ
1: ไปปั๊บ
0: ไปเลยโอ้ยน้ำตา
1: ลังกำลัง
0: น้ำตาสั่งได้ปั่นฝือบ่แม่นเนาะ
1: ไอ้สั่งแสงเนาะเป็นเสียงเพลงที่หลายๆคนอยากฟังร่วมกันเนาะไอ้สั่งแสงเดี๋ยวให้ทีมงานเฮาแปลงน้อยนึงเพื่ออาจสิได้พ่อเสียงเพลงที่เพิ่นอยากฟังทั้งไอ้คำวงกับเป็นแฟนรายการประจำที่เพิ่นนะให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาเนาะพร้อมแล้วตอนนี้กับเพลงที่จะเปิดให้ชมเชยไอ้สั่งแสงเนาะ

0: ธนาคารหวนพัฒนา JDB ตอนนี้ท่านสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยหมดกังวลในการหับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเงียเสียหายและยังประหยัดเวลาน้ำอีก ที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGramจากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารหวมพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
1: จัดให้ตามคำขอเลยเด้อสำหรับบทเพลงที่ขอมาเนาะอ้ายสร้างแสง
2: เจ้าก็เป็นเสียงเพลงมวลๆให้หลายๆคนได้เบิกบันบรรยากาศยามแรงแบบนี้
1: เจ้าเมื่อกี้นี้ก็โอ้ล้มกันหลังไหมสำหรับโค้ชซุกทั้งสองเนาะเมื่อกี้นี้ว่าถึงว่าราคาน้ำมันที่มีการปรับลงแต่ว่าในนั่นเองเนาะสิ่งหนึ่งที่พิเศษก็คือปั๊มน้ำมันเพิ่นเปิด24ชั่วโมงสำหรับปั๊มน้ำมันรัฐวิสาหกิจเสื้อไฟลาวหลักเกตเนาะเพิ่นเริ่มเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเริ่มแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นไปบางท่านที่ว่าโอ๊ไปย้ําค่ํายําคืนบางเทื่อก็คิดง่อได้คิดยากได้ว่าอ้าวกาย 8:00 นไปแล้วปั๊มไหนยังเปิดเด้ไปซอกหาไซน้ํามันบ่มีปั๊มปิดจังซี่นะ
2: อ้าวอันนี้ก็เป็นข่าวดีเพื่อให้ท่านผู้ที่เดินทางยามสุกเสินกลางคืนหรือว่าใช้รถใช้ถนนกลางคืนเพื่อสิได้เกี่ยมความพร้อมในเนาะสิเดินทางไกลแน่นอน
1: บางทีเฮาก็ลืม
2: เลยไปหน่อยต้องเต็มทางน้ํามันต้องเต็มทาง
1: แม่นล่ะบางเทื่อเฮาด้วยความที่แบบขี่รถแล้วก็เพลินข
2: ึ
1: ้นที่ตลอดเนาะครับตลอดแต่ว่าลืมเบิ่งเข็มน้ํามัน
2: ลื
1: มเบ
2: ิ่
1: งซะลืมเบิ่งสภาพน้ํามันเบิดเลยบ่เบิดอ้ายมันฮู้โตอีกทีฮู้ท
2: าง
1: น
2: ้
1: ําม
2: ัน
1: ฮู้ทางน้ํามันเหลืองข้างเลยบัดนี้ตาย
2: คร
1: ับ
2: บัดนี้เคยเป็นบ่ลักษณะแบบว่ากั้นใจ
1: เออ
2: ญาติไปคันขี่ไปเลยกึกๆๆนี่โอ๊ย
1: สิเฮ็ดจังได๋จังซี่แหละเนาะ
2: แต่ว่าก็รอดได
1: ้รุ่นแบบว่าอันน่ะ
2: ใจคว่ํา
1: แอร์บ่เปิดเวรทันที
2: เจ้าเอาอันนี้ก็ว่าเป็นข่าวดีสุกับมีรายการฟังมีข่าวดีเน
1: า
2: ะไอ้พนักงานเน
1: า
2: ะ
1: เอออ้าวเมื่อกี้เห็นว่าสิมีข่าวดีมาบอกแฟนรายการเฮามีหยังเว้ามาม
2: ืออื่นกงกับวันที่4พฤษภาเป็นต้นไปอนุรักษ์กับไอ้พนักงานขอฝากอีกหนึ่งรายการเป็นรายการเพื่อสังคมเป็นรายการให้ข้อมูลข่าวสารผู้ที่สนใจอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารอยากฮู้โดยเฉพาะเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจนี่เนาะราคาน้ำมันราคาสินค้าหรือว่าเวียกงานอื่นๆเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการค้าพวกเขาจะมีรายการใหม่ในมืออื่นเริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 น. หา 12:00 น.เนาะเป็นรายการก่อนเที่ยงก่อนอาหารเที่ยงของท่านก็สามารถมาติดตามได้ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนี่แหละเนาะ
1: ออกอากาศ
2: วันจันทร์หาวันพุธหรือว่าจันทร์คานพุธนั่นเอง
1: เจ้าเอาเฮามีนัดพบกันเด้อนอนท่านผู้ฟังมื้ออื่นเริ่มต้นมื้ออื่นเป็นต้นไปฝากอีกหนึ่งรายการเพราะว่ารายการนี้จะเป็นอีกหนึ่งรายการที่จะเป็นกระบอกเสียงให้แก่เบื้องของพรรคและรัฐบาลก็คือเบื้องของพรรคส่วนที่เกี่ยวข้องนี่แหละให้ใช้เวทีนี้ในการมากระจายข้อมูลข่าวสารให้สังคมได้รับทราบให้สังคมได้รับรู้ทั่วถึงและก็ชัดเจนถูกต้องเน
2: า
1: ะในระยะที่ผ่านมาบางทีเฮาเห็นข้อมูลข่าวบางอันบางด้านเนี่ยเฮาก็บ่ว่าจะสร้างซ้ายเท่าใดว่าข่าวนั่นจะเป็นข่าวจริงหรือบ่ข่าวนั่นจะเป็นข่าวปลอมหรือบ่ยกตัวอย่างระยะที่สภาพมันมีความยุ่งยากเนาะเรื่องของราคาน้ำมันแนวนั้นแนวนี้อย่างต่างๆเนี่ยก็มันก็เว้ากันไปเว้ากันมานี่ก็เฮ็ดให้บางทีก็ผู้ฟังข้อมูลหรือผู้ที่รับผู้ข้อมูลเสพข้อมูลนี่ถ้าว่าบ่กั้นตรงดีๆนี่เฮาก็จะเสี่ยงได้เนาะเสี่ยงว่าโอ้ยเฮาจะกลายเป็นผู้ที่ว่าแชร์ข้อมูลปลอมมาอันน่ะแบ่งปันข้อมูลที่ผิดต่อสังคมอันนี้แม่นอยากให้ระวังเนาะแล้วเขาจะใช้รายการนี้แหละในการเป็นเวทีหนึ่งที่จะช่วยให้บรรดาท่านคือทุกคนในสังคมนี่ได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริงเนาะให้ถูกต้องแล้วนอกจากนั้นเขาในรายการนี้หนึ่งชั่วโมงนี่ยังจะมีการเปิดสายหน้าไมค์หรือว่าจะให้บรรดาท่านได้มีโอกาสในการห้องว่าปกป้องสิทธิ์ผู้สมใช้ตัวอย่างว่าเขาเห็นมีการขึ้นราคาสินค้าโดยลำพังใจหรือว่าอื่นๆเนาะที่ว่าเขาอยากจะห้องเฮียนหรือว่าอยากจะส่งคำคิดเห็นไปหาอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข่าวไปหาทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่นมีสายหน้าไม้เพิ่นมีสายด่วนบ่ใช่หน้าไม้มีสายด่วนเพิ่นเปิดสายด่วนให้เนาะอันนี้แม่น1510เนาะ ต้องจื้อไว้เนาะแล้วท่านก็สามารถส่งข้อมูลไปหาเพิ่นได้โดยตรงและบรรดาทุกๆข้อมูลที่เพิ่นเก็บกำไว้เพิ่นรวบรวมไว้นี่ทางรายการทุกพวกเฮาก็จะนำเอามาออกในรายการให้ท่านผู้ฟังว่าโอ้ในแต่ละอาทิตย์นี้สังคมมีการ
2: ให้ความสนใจอย่างแดง
1: เจ้า
2: เออจ้ะ
1: เอ้าทางทีมงานเฮาเพิ่นส่งสัญญาณมาแล้วเด้อว่าโคศกเว้าหลายๆเด้อบ่ทมงแล้วเด้อว่าซั่น
2: เจ้า
1: เอ้าว่าเป็นหยังจักกันมื้อนี้เฮาพบกันมื้ออื่นเนาะพบกันมื้ออื่นครับรายการใหม่รายการออกข้อสื่อสารมื้ออื่น 11:00 น. เวลา 12:00 น. สำหรับมื้อนี้ขอขอบใจกับผู้ใหญ่ใจดีที่การสนับสนุนรายการก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลาง
2: แล้วก็ขอบใจธนาคารห้วงปัตตานีมหาชนขอบใจท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านให้เกียรติติดตามรับฟังและรับชมอนุรักษ์พร้อมด้วยเอพันงาก็คือทีมงานควบคุมเสียงจะถือโอกาสลาไปพร้อมกับเสียงเพลงสุดท้ายขออวยใจพรทุกท่านมีความสุขกายสุขใจพบกันใหม่ในมื้ออื่นมื้อนี
1: ้
2: สบายดี
1: สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้โครงการปรับปรุงและซ่อมแปลงทั้งหลวงแห่งชาติเลข 2E จะสำเร็จภายใน2ปีรัฐบาลจะสืบต่อแก้ไขบรรดาเวียกจุดสุ่มหีบด่วนจำนวนหนึ่งให้สำเร็จขณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางผักจัดพิธีปาฐกถามูลเสื้อวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีอาเซียนเห็นดีจะหลีกเลี่ยงการนำไส้มาตรการด้านการค้าที่มีลักษณะจำกัดจีนยกเว้นภาษีให้ชาวประเทศที่บ่แม่นประเทศด้อยพัฒนาและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: วันที่30เมษายนผ่านมาอยู่นครหลวงวิจันทน์ได้มีพิธีเซ็นสัญญาหับเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแปลงทางหลวงแห่งชาติเลขที2 E สัญญา3แต่กิโลเมตรที78บวก100หากิโลเมตรที99บวก049เมืองขวาแขวงพงศลีมีความยาว 20.95 กิโลเมตรเข้าร่วมมีทานเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งมีทานมาร์กกาลิเฮอร์เอกอัครราชทูตสภาพเอรบประจำลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องโครงการปรับปรุงและซ่อมแปลงเส้นทางหลวงแห่งชาติเลขที2 E แต่เมืองไซหาเมืองขวามีความยาวทั้งหมด 99.5 กิโลเมตรมี3สัญญาคือสัญญาที่1แต่กิโลเมตรที่0บวก000หากิโลเมตรที่51เริ่มแต่เทศบาลเมืองไซหาบ้านหัวแก้งเมืองหลาชายแดนแขวงอุดมไซและพงศาลีระยะยาวมี51กิโลเมตรสัญญาที่2แต่กิโลเมตรที่51หากิโลเมตรที่78แต่บ้านหัวแก้งหาเมืองหลาหาบ้านห้วยแสนเมืองขวาแขวงพงศาลีระยะทางยาว 27.1 กิโลเมตร2สัญญาดังกล่าวได้เซ็นสัญญาในวันที่25กันยาปี2025ผ่านมาระยะสัญญาที่3แต่กิโลเมตรที่78หากิโลเมตรที่99เริ่มแต่บ้านห้วยแสนเมืองขวาหาสามแยกเทศบาลเมืองขวาแขวงพงศลีระยะทางยาว 20.95 กิโลเมตรมาตรฐานเทคนิคการออกแบบทางอาเซียนสั้น3หน้าทางปูอย่างอัสฟานหนา8ซมเมตรหน้าทางกว้าง7-9เมตรนำไส้วงเงินกู้ยืมจากธนาคารลงทุนเอรบเงินสวยเหลือล่าจากธนาคารเอรบและเงินสมทบทุนของรัฐบาลลาวการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อคัดเลือกเอาผู้รับเหมาก่อสร้างแม่นำไส้วิธีการประมูลเปิดกว้างสากล122ขั้นตอนโดยปฏิบัติตามระเบียบการของผู้ให้ทุนธนาคารลงทุนเอรบภายหลังคณะกรรมการประมูลได้กวดกาตีราคาระเบียบหลักการแล้วได้ผลผู้ชนะการประมูลคือบริษัทรวมทุนสุภาพรก่อสร้างสำรวจออกแบบเคหสถานและขวาทางจำกัดผู้เดียวและบริษัทแสงมีไซครบวงจรจำกัดผู้เดียวโครงการนี้ได้นำไส้รูปแบบสัญญามอบเหมาหมายความว่าผู้รับเหมาเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างภายใน2ปีสำเร็จแล้วสืบต่อบูรณะรักษาอีก8ปีรวมระยะสัญญา10ปีภายหลังสิ้นสุดสัญญาจึงมอบคืนให้แก่เจ้าของโครงการ
0: กองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษายน2026ได้ค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบคำเห็นและพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อใน2วาระสำคัญโดยเฉพาะสภาพพลเด่นและเวียกงานจุดสุ่มหีบด่วนจำนวนหนึ่งเห็นดีด้านหลักการและหับห้องเอาหางนิติกรรมจำนวน2ฉบับในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษายน2026จัดขึ้นเมื่อบดุลมานี่ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฐานคำภาพิมสอนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าสำหรับสภาพพ่นเด่นและเวียกงานจุดสุ่มหีบด่วนจำนวนหนึ่งประกอบมีเวียกงานพ่นเด่นประจำเดือนเมษาและที่ทางแผนการประจำเดือนพฤษภาคม2026ของรัฐบาลสภาพพ่นเด่นภาคพื้นและสากลเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบรวมทั้งสภาพอุบัติเหต

0: และทิศทางการคุ้มครองการพัฒนาแห่ธาตุในตนาบนพื้นฐานการกวดการและประเมินโครงการที่ได้อนุมัติผ่านมาสภาพอัตราแลกเปลี่ยนเงินเฟ้อและมาตรการแก้ไขอื่น
1: กองประชุมครั้งนี้ได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบความเห็นและพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อใน2วาระสำคัญคือรายงานสภาพพลเด่นและเบียกงานจุดสุ่มหีบด่วนจำนวนหนึ่งคือเบียกงานพลเด่นประจำเดือนเมษาและทิศทางแผนการประจำเดือนพฤษภาคม2026ของรัฐบาลสภาพพลเด่นภาคพื้นและสากลเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบรวมทั้งสภาพอุบัติเหตุอัคคีภัยและปรากฏการย่อท้อในระยะบุญปีใหม่ลาวความคืบหน้าในการปรับปรุงซ่อมแปลงเส้นทางในทั่วประเทศการแก้ไขผลกระทบจากพายุหมักเห็บการก้าเกี่ยมต้านภัยแห้งแล้งสภาพไฟไหม้ป่าการทางป่าจูดป่าการแก้ไขปัญหาหมอกควัน PM 2.5 พร้อมทั้งเสนอมาตรการแก้ไขการปฏิบัติคำสั่ง40ทับนอยอว่าโดยการแก้ไขปัญหาน้ำมันและหันวิกฤตเป็นโอกาสเพื่อนำใช้รถไฟฟ้าและพลังงานทดแทนการแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุและทิศทางการคุ้มครองการพัฒนาแร่ธาตุในต่อหน้าบนพื้นฐานการกวดกะและประเมินโครงการที่ได้อนุมัติผ่านมาสภาพอัตราแลกเปลี่ยนเงินเฟ้อและมาตรการแก้ไข
0: ท่านคำภาพิมพ์มาสอนในหูเติมว่ากองประชุมได้เห็นดีด้านหลักการหับห้องเอาหางนิติกรรมจำนวน2ฉบับคือหางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดทุนของลาว10ปีแต่2026หา2035และวิสัยทัศน์ฮอดปี2045และหางดำรัดว่าด้วยกองทุนกันและควบคุมเสื้อพยาธิเอดหรือ HIV ในกองประชุมยังได้ซีน้ำให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำเอาบรรดาหางนิติกรรมดังกล่าวไปปรับปรุงเติมบางด้านเป็นต้นการจัดเรียงเนื้อในและโครงสร้างนิติกรรมการกำหนดจุดประสงค์การอธิบายคำศัพท์การกำหนดข้อห้ามการกำหนดเนื้อในเวียกงานโฆษณาพุกระดมและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆเห็นให้บรรดานิติกรรมมีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ละเอียดจะแจ้งหัดกลุ่มสอดคล้องกับบรรดากฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่ได้ประกาศนำใช้แล้วสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและพันธสัญญาผูกพันต่างๆ
2: วันพุธผ่านมานี่คณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางภาคจัดพิธีปาฐกถามูลเสื้อวันกรรมกรสากลวันที่1พฤษภาคมครบรอบ140ปีที่คณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางภาคโดยการปาฐกถาของท่านสาครพรหมราชกรรมการคณะภาคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางภาคมีบรรดาหัวหน้ากรมเทียบเท่ากรมคณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบาลคณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางภาคกรรมบาล5ท่านบรรดากรมและสมาชิกกรรมบาลเข้าร่วมในโอกาสนี้ทานสาครพรหมราชได้ยกให้เห็นประวัติความเป็นมาและความหมายความสำคัญของวันกรรมกรสากลซึ่งในท้ายศตวรรษที่18หาต้นศตวรรษที่19หลายประเทศในยุโรปและอเมริกาภายใต้การปกครองของพวกนายทุนส่วนสั้นกรรมกรได้ถูกกดขี่กดหีดอย่างนักหน่วงการออกแรงงานที่ลำบากและมีความเสี่ยงสูงต่อชีวิตนายทุนเพิ่มทวีบังคับข่มเหงให้กรรมกรออกแรงงานโดยบ่มีเวลาพักผ่อนเฮ็ดเวียก 14-55 ชั่วโมงต่อมือออกแรงงานนักขายแรงงานต่ำการป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยแรงงานในสถานที่เฮ็ดเวียกยังบ่ดีเท่าที่ควรบ่เอาใจใส่ทางด้านสวัสดิการสังคมจึงพาให้เกิดข้อขัดแย้งนับมือหุนแฮงขึ้นส่วนสั้นกรรมกรและสาวผู้แรงงานจึงได้ลุกฮือขึ้นต่อสู้กับส่วนสั้นนายทุนทวงให้พวกเขาเพิ่มเงินเดือนและลดพรชั่วโมงเฮ็ดเวียกลงมาฮอดในวันที่1พฤษภาคมปี1886เป็นเทื่อทำอิดในประเทศอเมริกาอยู่ตัวเมืองชิคาโกส่วนสั้นกรรมกรและสาวผู้แรงงานได้มีการต่อสู้เรียกร้องให้พวกนายทุนต้องปฏิบัติตามการเสนอของกรรมกรที่ว่าแต่นี่ต่อไปบ่ให้กรรมกรผู้ใดเฮ็ดเวียกเกิน8ชั่วโมงต่อมื้อ8ชั่วโมงพักผ่อนและ8ชั่วโมงหำเหียนจากเหตุการณ์ของวันที่1พฤษภาคมปี1886ได้สร้างกระแสฟ้องอันใหญ่หลวงและแข็งแรงถึงขบวนการกรรมกรอยู่ทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเป็นกำลังใจให้ขบวนการต่อสู้ของกรรมกรในทั่วโลกทั้งเป็นบาทเก้าขยายตัวแห่งศาสนาเป็นวันที่มีความหมายความสำคัญอันใหญ่หลวงของส่วนสั้นกรรมกรในขบวนการต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของตน
0: กรมใหญ่การเมืองกระทรวงป้องกันความสงบจัดพิธีปาฐกถาวันสั่งตั้งกรมใหญ่การเมืองป้องกันความสงบครบรอบ61ปีในวันที่30เมษายนผ่านมานี้ปาฐกถาโดยพลจตวาอุลลาวงศ์พจันทร์อดีตห้องหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองป้องกันความ

0: สงบมีพลจัตวาห่มพันผิวเข็มพรห้องหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองป้องกันความสงบและภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมในพิธีพลจัตวาอุลลาวงพจันทร์ได้ยกให้เห็นประวัติความเป็นมาและมูลเสื้อการเติบใหญ่ขยายตัวของกรมใหญ่การเมืองป้องกันความสงบตลอดระยะ61ปีผ่านมาซึ่งกรมใหญ่การเมืองป้องกันความสงบได้กำเนิดเกิดขึ้นในท่ามกลางแปลวไฟสงครามปฏิวัติเพื่อตอบสนองความเห็นห้องต้องการของชาติโดยได้รับการสร้างตั้งขึ้นในวันที่3พฤษภาคม1965ตลอดระยะผ่านมากรมใหญ่การเมืองป้องกันความสงบได้เฮ็ดหน้าที่เป็นเสนาธิการเข้มแข็งให้แก่คณะพรรคคณะนำกระทรวงป้องกันความสงบในคงเขตเวียกงานพรรคพนักงานเวียกงานการเมืองแนวคิดเวียกงานโฆษณาห่มเพื่อปรับปรุงกำลังป้องกันความสงบให้หนักแน่นและทันสมัยพร้อมนี้ยังได้ยกให้เห็นผลงานอันพ้นเด่นในหลายด้านเป็นต้นเวียกงานศึกษาห่มการเมืองแนวคิดได้สร้างตั้งโรงเรียนทฤษฎีการเมืองสถานีวิทยุโทรภาพป้องกันความสงบได้สร้างขบวนการศิลปะกีฬาที่ญาติได้รางวัลทั้งในและต่างประเทศเวียกงานปรับปรุงกำลังได้สร้างตั้งวิทยาคารวิทยาลัยและโรงเรียนวิชาเฉพาะหลายแห่งเพื่อสร้างบุคลากรให้มีคุณภาพเวียกงานนโยบายและเวียกงานภารกิจการได้ปฏิบัตินโยบายต่อนายและพลตำรวจอย่างทั่วถึงและสร้างรายรับเพิ่งตนเองกลุ่มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองภายในกลุ่มกองด้วยผลงานอันใหญ่หลวงนั้นกรมใหญ่การเมืองป้องกันความสงบจึงได้รับการย่องโยสรรเสริญจากพรรคและรัฐบาลด้วยเหรียญไซอิสระเหรียญไซแห่งงานและเหรียญไซพิระอาหารประเภทต่างๆอย่างหลวงหลาย
1: ห้องหมู่มิตรภาพจัดพิธีมอบหับเครื่องจักรฟอกไข่หลังซึ่งเป็นการอุปถัมภ์จากทานสีทัดไซสุริวงศ์และทานนางอุนจิตไซสุริวงศ์พร้อมด้วยครอบครัวไซสุริวงศ์ในวันที่1พฤษภาคมนี้อยู่ห้องหมู่ดังกล่าวเป็นเกียรติมอบเครื่องโดยทานสีทัดไซสุริวงศ์และทานนางอุนจิตไซสุริวงศ์และกล่าวรับโดยทานสอนไซราชวงศ์ผู้อำนวยการห้องหมู่มิตรภาพโดยให้เกียรติกับห่วมของทานบุญเสิร์ตแก้วประสิทธิ์รองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมีบรรดาหัวหน้ากรมห้องกรมและคณะอำนวยการห้องหมอมิตรภาพพนักงานแพทย์หมอพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องการมอบเครื่องในครั้งนี้เพื่อประกอบส่วนเข้าในการยกระดับคุณภาพการบริการปีนปัวและช่วยเหลือทั้งเป็นการแสดงความหักแพงและแบ่งเบาความทุกข์ยากของคนเจ็บที่เป็นพยาธิมักไข้หลังสุดโทมซึ่งพยาธิไข้หลังสุดโทมแมนมีทาเอียงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันและจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คนเจ็บได้เข้าถึงการบริการที่ทันสมัยว่องไวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการมอบในครั้งนี้ประกอบมีเครื่องจักรฟอกไข้หลังจำนวน3เครื่องซึ่งมีมูลค่า 71,100 ดอลลาร์ในโอกาสนี้ทานสวนไซราชวงศ์ได้ให้เกียรติมอบใบเกียรติคุณและของทีละนึกให้ครอบครัวไซสุนีวงศ์เพื่อเป็นการจารึกคนงามความดีและน้ำใจมนุษยธรรมอันยิ่งใหญ่ในการประกอบส่วนพัฒนาแขนงสาธารณสุขของลาวให้เข้มแข็งขึ้นเรื่อย
0: ๆปี2006บริษัทลาวโมบายมันนี่จะสืบต่อหักษาฐานลูกค้าเก่าและสู่ส่วนขยายฐานลูกค้าใหม่โดยคาดว่าจะมีลูกค้าใช้บริการเอ็มมันนี่เพิ่มขึ้นถึง1ล้านกว่าลูกค้าและห้างค้าสะดวกซื้อให้นับมือหลายขึ้นโอกาสผ่านบทสรุปผลงานการเคลื่อนไหวปี2005และทิศทางแผนการปี2006ต่อกองประชุมสรุปผลงานการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2005ของบริษัทลาวโทรคมนาคมมหาชนจัดขึ้นเมื่อบุรุษมณีทานอรุณเดชบานจิตห้องเลขาคณะพักฮักทานห้องผมในการใหญ่บริษัทลาวโทรคมนาคมมหาชนในฮู้ว่าบริษัทจะสุ่มใส่ปรับปรุงกลยุทธ์และการบริการให้มีประสิทธิผลกว่าเก่าและมีแผนขยายห้างค้าที่เข้าร่วมโครงการบริการเอ็มมันนี่ให้บรรลุ 1,800,000 กว่าห้างในทั่วประเทศและ 4,200,000 กว่าตัวแทน
2: บริษัทลาวโมบายมันนี่สืบต่อรักษาฐานลูกค้าเก่าและสู่ส่วนขยายฐานลูกค้าใหม่ในปี2006คาดว่าจะมีลูกค้าใช้บริการเอ็มมันนี่เพิ่มขึ้นถึง1ล้านกว่าลูกค้าและห้างค้าสะดวกซื้อให้นับมือนับหลายขึ้นพร้อมทั้งปรับปรุงกลยุทธ์และส่งเสริมบริการให้มีประสิทธิผลสูงกว่าเก่ามีแผนการขยายห้างค้าที่เข้าร่วมโครงการให้บรรลุ 1.8 แสนกว่าห้างในทั่วประเทศและ 4.2 พันกว่าตัวแทนสืบต่อหัวมือด้านการสำระสสารร่วมกับบรรดาหัวหน่วยธุรกิจทางภาครัฐเอกชนโดยเฉพาะสากล
0: ท่านอรุณเดชบานจิตให้ฮู้เติมว่าสำหรับแผนรายรับในปี2006ของกลุ่มบริษัทลาวโทรคมนาคมมหาชนคาดว่าจะมีประมาณ 2,600 ตื้อกว่ากีบเทียบใส่ปี2005เพิ่มขึ้น 7.12 ส่วนห้อยในนี้รายรับการบริการ MBB ความเอา 85.92 ส่วนห้อย FBB 11กว่าส่วนห้อยและรายรับอื่นๆ 2.42 ส่วนห้อยของรายรับทั้งหมด ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นกองประชุมสรุปยังงานรอบด้านประจำไตรมาส1และทิศทางแผนการไตรมาส2ของคณะกรรมการปกครองแขวงบริคำไซจัดขึ้นเมื่อบ่ดุลมานี้ภายใต้การเป็นประธานของทานคำแวนปัญญานุวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีคณะกรรมการปกครองแขวงเข้าร่วม
3: ท่านทองมณีโคตรปัญญาหัวหน้าห้องว่าการแขวงบริคำไซผ่านห่างบทสรุประยะ3เดือนผ่านมาและทิศทางแผนการ3เดือนต่อหน้ามีคดีอาญาเกิดขึ้น40รายมางได้28รายกักผู้ต้องหา42คนยึดของกลางรถจักร2คันและเครื่องของกลางจำนวน1สามารถมางคดียาเสพติดได้104รายกักผู้ต้องหาได้251คนยึดของกลางยาบ้าได้14,500กว่าเม็ดปืนสั้น1กระบอกมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น74รายพาหนะ PP 141คันเสียชีวิต14คนอัคคีภัยเกิดขึ้น7ครั้งจัดเก็บไหลหับได้ทั้งหมด436ตือกว่ากีบเท่ากับ18กว่าสนหอยของแผนปีในนั้นพูดศูนย์กลาง261กว่าตือกีบเท่ากับ22กว่าสนหอยของแผนปีพูดท้องถิ่น174กว่าตือกีบเท่ากับ14กว่าสนหอยของแผนปีด้านไหลจ่ายปฏิบัติได้247กว่าตือกีบเท่ากับ27กว่าสนหอยของแผนปีขึ้นทะเบียนออกใบตะดินได้855ตอนเท่ากับ18ส่วนห้อยของแผ่นปีใบยั่งยืนสิ่งแวดล้อมได้6โครงการออกใบยั่งยืนสิ่งแวดล้อมได้3โครงการได้รับรองเอามูลค่าทดแทนผลกระทบจากโครงการขุดค้นแห่ธาตุของบริษัทกาวีโกลาวบ่อแห่จำกัดได้1ครั้งจำนวน19ครอบครัวเป็นเงิน6ตือกว่าเกียบและครั้งที่2จำนวน169ครอบครัวเป็นเงิน27กว่าตือเกียบเวียงแก้วคำใส่ปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำใส
0: ่ห้าปีผ่านมาเศรษฐกิจเมืองเลางามแขวงสระวันขยายตัวอย่างมันเทียงในระดับหลายกว่า8ส่วนห้อยท่านเพชรพจันทร์พิมพ์ทิสารประธานคณะกรรมการปกครองเมืองได้ยงให้เห็นถึงผลสำเร็จที่พ้นเด่นในการนำพาซี่นำก็คือการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ขององค์คณะพรรคเมืองเมื่อบดุลมณี
4: ในระยะ5ปีผ่านมา2020-2024มาหอดปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองเหล่างามในมีการขยายตัวอย่างมันเทียงในระดับเฉลี่ย8กว่าส่วนห้อยโครงประกอบเศรษฐกิจของเมืองที่เป็นท่าแห้งยังแม่นแขนงกสิกรรมป่าไม้กว่า55กว่าส่วนห้อยแขนงอุตสาหกรรมกว่า24กว่าส่วนห้อยการบริการ24กว่าส่วนห้อยสามารถดึงดูดเอาการลงทุนจากภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศพึกระดมหัวหน่วยธุรกิจห่างห้านประกอบส่วนเสียพัฒนาอากรเข้าสู่ระบบที่ทันสมัยใน5ปีผ่านมาสามารถคุ้มครองและจัดเก็บรายรับเข้างบประมาณได้ทั้งหมด52ตึกกว่าเก็บได้เลื่อนแผนการทีสภาพรับห้อง7กว่าส่วนห้อยสร้างบ้านพัฒนาได้68บ้านหรือบล่างครอบครัวทุกอย่างได้74ครอบครัวสำเร็จการสร้างและประกาศบ้านใหญ่ไข่คือตัวเมืองน้อยในชนบทได้2บ้านคือจุดสูงบ้านดงและจุดสูงบ้านน้องแก่ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเหล่างามยังให้ฮู้ตื่นอีกว่าทั่วเมืองยังมีเสถียรภาพทั้งด้านการเมืองที่นักแน่นสังคมมีความสงบโดยพื้นฐานชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการแก้ไขและดีขึ้นสิ่งที่พ้นเด่นได้สร้างบ้านป้องกันความสงบดีได้91บ้านรวม93ส่วนห้อยของจำนวนบ้านในทั่วเมืองอรมณีสอดผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวัตรรายงาน
0: เมื่อบดลมานี้คณะนำแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงพะบางร่วมกับคณะกรรมการขันเมืองได้เคลื่อนไหวกวดกาการก่อสร้างกันเจือนของเมืองน้ำแสงเมืองนานซึ่งนำโดยทานบุญมีสวัสดิ์ห้องหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวง
5: โอกาสนี้ต่างหน้าบริษัท VHP ก่อสร้างจำกัดผู้เดียวผู้รับเหมาก่อสร้างได้รายงานว่าโครงการก่อสร้างกันเจือนของเมืองโครงการสรับประทานน้ำแซงเมืองนั้นเพื่อป้องกันดินเจือนข้างของเมืองเจือนนาเขตบ้านเหือนประชาชนบ้านทองเพียงวิไลมีความยาวรวมทั้งหมด303เมตรซึ่งได้มีการเซ็นสัญญาณครั้งวันที่20ตุลาคมปี2025ระยะเวลาในการก่อสร้างแม้น5เดือนกับ12วันรวมมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด 114,000 กว่าดอลลาร์โดย ีหน้าเวียกหลักคือการสร้างกวยหินกันเจือนวางท่อระบายน้ำจากท่านกวยหินเข้าสู่ของเมืองนับตั้งแต่มือหลงปฏิบัติเวียกการก่อสร้างมาถึงปัจจุบันเห็นว่าหน้าเวียกทั้งหมดสำเร็จแล้ว 90.62 ซนฮอยโอกาสนี้บรรดาคณะกรรมการแต่ละขั้นได้พร้อมกันมีคำให้แลกเปลี่ยนเพื่อให้โครงการก่อสร้างกันเจือนมีความถูกต้องตามเทคนิคและมีความยืนยงลี่เลียงห้างเส้นของประชาชนที่ถูกผลกระทบเฮ็ดให้เวียกงานสามารถจัดตั้งปฏิบัติสำเร็จผลตามเป้าหมายที่วางไว้จารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากล่วงพะบัง
0: กองประชุมสามัญครบคณะเบิดงานสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวแขวงเสกองครั้งที่2สมัยที่7จัดขึ้นเมื่อบดุลมณีที่สมุทรสอนแขวงโดยมีทานศรีสุพรรณมหาวงศ์ห้องเลขาพรรคแขวงผู้สินำเวียกงานการเมืองแนวคิดเวียกงานพรรคพนักงานทานแสงโนภามิกดาวงคณะบริหารศูนย์กลางสาวหนุ่มเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มแขวงเสกองพร้อมด้วยคณะบริหารงานสาวหนุ่มแขวงสี่ตัวเมืองเขาห่วม
6: สหายแผนวันทองจะเลื่อนเพจได้สรุปการจะตั้งปฏิบัติเปียกงานสาวหนุ่มเยาวชนหอบด่านประจำปี2025และวางทิศทางแผนการเปียกงานจุดสูงปี2026ให้ฮู้ว่าปีผ่านมาคณะบริหารงานสาวหนุ่มแขวงเสกองได้ถือสำคัญเปียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้คณะเศร้าหนุ่มแต่ละคันตลอดหอดสมาชิกเศร้าหนุ่มเยาวชนด้วยหลายหูการเป็นต้นได้พันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่7ของผู้แทนเศร้าหนุ่มแขวงและแผนพัฒนาเศร้าหนุ่มเยาวชนเก่าจุดสุ่มมี155ครั้งมีผู้เข้าร่วม 35,000 กว่าเถื่อคนยิ่ง 14,900 กว่าเถื่อคนและพันขยายมูลเสือของประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์พันขยายขอแข่งขัน4บุกของเศร้าหนุ่มและขอแข่งขัน3ดี4โฮของเยาวชนท่านว่าโดยร่วมเห็นว่าคณะเศร้าหนุ่มแต่ละคันได้ถือเอาขอแข่งขันดังกล่าวเป็นบ่อนอิงในการศึกษาอบรมก่อสร้างการจัดตั้งนำพาขบวนการของเศร้าหนุ่มอยู่แต่ละหากฐานแต่ละเมืองได้เอาใจใส่ปรับปรุงโครงจากการจัดตั้งเศร้าหนุ่มแต่ละคันให้มีความนักเน้นกระถัดหันแสงมณีสิทธิราชนักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกองรายงาน
0: เมื่อบดุลมณีที่บ้านนาหอมตะแสงทงอ้มเมืองหลวงน้ำทาได้จัดพิธีเปิดจุดวางขายผลผลิตกิจกรรมอินทรีย์มีทานสีจันทร์รอทองโหลยรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองหลวงน้ำทาทานทองดำพงพิจิตรผู้อำนวยการสมาคมพัฒนากิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบยืนยงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องและตัวแทนสาวเกษตรกรหนุ่มเขาห่วม
7: จุดวางขายดังกล่าวบริหารงานโดยสหกรณ์ห่วมใจเกษตรกรรมอินทรีย์สหกซึ่งเป็นการร่วมตัวกันของสาวเกษตรกรจาก4บ้านเป้าหมายคือบ้านน้ำเงินบ้านน้ำทุ่งบ้านปุ่งและบ้านป่าซักปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกทั้งหมด33ครอบครัวมีเนื้อที่การผลิตรวม 5.45 เฮกตาร์สำหรับจุดเด่นของผลผลิตที่นำมาจำหน่ายแม่นรับประกันความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมห้อยส่วนห้อยย้อนผ่านขบวนการปลูกแบบอินทรีย์ในเฮือนห่มปราศจากสารเคมีและนำใส่ฝุ่นชีวภาพที่ผลิตเองทั้งหมดภายในจุดวางขายดังกล่าวมีสินค้าเกษตรกรรมที่หลากหลายประเภทไว้คอยบริการเป็นต้นแมนพืชผักสวนครัวหมากใหม่ตามฤดูกาลเครื่องปลาคองดงประเภทสินทรัพย์และอาหารปรุงแต่งพื้นบ้านที่สะอาดทั้งนี้ทางสหกรณ์ได้กำหนดเวลาเปิดบริการอย่างเป็นระบบในทุกๆวันอังคารและวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 5:00 น. หา 10:00 น. เช้านอกจากการวางจำหน่ายอยู่หน้าห้างแล้วยังได้นำใส่ระบบการตลาดที่ทันสมัยโดยการเปิดหับสั่งจองสินค้าล่วงหน้าผ่านทางกลุ่ม WhatsApp ที่มีลูกค้าติดตามหลายกว่าหอยคนและผ่านทาง Facebookของสหกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันปิ่นแก้วซอนใส่แก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำท่า
0: ต้นเดือนเมษายนที่ห้องประชุม ICT โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์จันทาองค์การกระแดงแขวงอัตตปือจัดฝึกอบรมปลุกระดมบริจาคเลือดและผู้สมัครใจบริจาคเลือดที่ลงทะเบียนประจำปี2016โดยการเป็นประธานของท่านบริสุทธิ์พรหมโคตรหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
8: ในกองประชุมท่านบริสุทธิ์พรหมโคตรได้กล่าวเปิดกองประชุมว่าการบริจาคเลือดแม้นการสะท้อนถึงจิตใจแห่งมนุษยธรรมและความเสียสละอันสูงส่งเพราะเลือดแม้นสิ่งจำเป็นที่บ่สามารถผลิตแทนใดและมีคุณค่าอย่างหลายสำหรับการช่วยเหลือชีวิตผู้เจ็บไข้และผู้ประสบเหตุฉุกเฉินเลือดแม้นปัจจัยสำคัญที่สุดในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ในแต่ละมื้อ ยังมีคนเจ็บจำนวนล่วงหลายที่รอถากการช่วยเหลือจากการใส่เลือดบ่ว่าจะเป็นย้อนอุบัติเหตุการผ่าตัดหรือพยาธิต่างๆดังนั้นการมีแรงเลือดที่ปลอดภัยและเพียงพอจึงเป็นเวียกยุทธศาสตร์ของแขนงสาธารณสุขการจัดชุดฝึกอบรมมีเป้าหมายหลักที่สำคัญคือสร้างนักปรดมมืออาชีพเพื่อให้มีความรู้ทักษะและเทคนิคในการสื่อสารเพื่อไปปรดมให้สังคมเข้าใจและเห็นว่าความสำคัญของการบริจาคเลือดเพื่อขยายฐานผู้สมัครใจบริจาคเลือดที่ลงทะเบียนให้กว้างขวางและสามารถติดต่อได้ในยามฉุกเฉินและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าการบริจาคเลือดบ่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่เป็นการเฮ็ดบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่พร้อมนี้ยังได้รับฟังการบรรยายของท่านดร.หนูพิษพรสวรรค์ห้องอำนวยการโรงหมอแขวงอัตตปือให้ฮู้ว่าการบริจาคเลือดแบบสมัครใจด้วยบ่หวังสิ่งตอบแทนบ่เพียงแต่เป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกสำคัญที่สุดในการรับประกันว่าเลือดทุกหยดที่ได้นำไปช่วยชีวิตคนเจ็บนั้นมีความปลอดภัยอย่างแท้จริง
9: สีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตตปือรายงาน
0: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศท่ามกลางการปะทะกันระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลกับอิหร่านเหตุให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นและการสนองน้ำมันเสื้อไฟหยุดสะงักอาเซียนได้ให้คำมั่นสัญญาจะหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางการค้าพร้อมทางสุกยู่แผนการสมใส่น้ำมันเสื้อไฟห่วมกันท่านางคริสติน่าโรเกอร์รัฐมนตรีกระทรวงการค้าของฟิลิปปินส์ได้กล่าวอยู่ก่อนประชุมแถลงข่าวที่จัดขึ้นภายหลังการพบปะกันของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่จัดขึ้นเมื่อบุดมมานี่ว่าพวกเขาจะรักษาการเปิดประตูและลักษณะคาดการได้ทางด้านการค้าประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นดีในการหลีกเลี่ยงการนำใส่มาตรการด้านการค้าที่มีลักษณะจำกัดซึ่งรวมทั้งการห้ามส่งออกเครื่องใส่ที่จำเป็นและอื่นๆทานกล่าวเติมว่าอาเซียนยังจะสุ่มใส่สุกยู่สัญญาฉบับหนึ่งเกี่ยวกับการประสานงานการสุ่มใส่น้ำมันเสื้อไฟสุกเสริญห่วมกันในกรณีที่มีการสนองน้ำมันเสื้อไฟหยุดสะงักให้ได้รับการอนุญาต
0: นับแต่วันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปจีนได้ยกเว้นภาษีเป็นเวลา2ปีต่อชาวประเทศที่บ่แม่นประเทศด้อยพัฒนาในแอฟริกาที่ได้สร้างตั้งสายพันธุ์ทางการทูตกับจีนซึ่งเป็นขีดหมายแสดงเห็นว่า53ประเทศในแอฟริกาที่ได้สร้างตั้งสายพันธุ์การทูตกับจีนได้รับการยกเว้นภาษีจากจีนหมดแล้วและจีนกลายเป็นกลุ่มเศรษฐกิจต้นต่อประเทศทำอิฐของโลกที่ได้ยกเว้นภาษีต่อทุกประเทศในแอฟริกาที่ได้สร้างตั้งสายพันธุ์ทางการทูตกับจีนซึ่งได้กลายเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการร่วมมือแบบต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์ให้แก่การฟื้นฟูการค้าทั่วโลกเสื่อมมนต์ส้นแอฟริการายงานว่าการยกเว้นภาษีจะช่วยลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์แอฟริกาในเวลาเข้าสู่ตลาดจีนและเพิ่มความสามารถแข่งขันของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในตลาดจีนที่มีขนาดใหญ่พิเศษมาตรการดังกล่าวได้เล็งขบวนการหันเป็นอุตสาหกรรมของแอฟริกาและการหับมือกับลัทธิปกป้องการค้าจะช่วยสุกโยการหันเป็นอุตสาหกรรมและหันเป็นทันสมัยในแขนงการเกษตรกรรมของแอฟริกาและเห็นให้แอฟริกากำซิดเป็นเจ้าตนเองในการพัฒนาท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติได้แสดงความซึมซึ้งเป็นอย่างสูงต่อจีนที่ปฏิบัติมาตรการดังกล่าวและยังห้องให้ทุกประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่มีกำลังตัวจริงด้านเศรษฐกิจเข้มแข็งปฏิบัติมาตรการที่คล้ายคือกันมาตรการยกเว้นภาษีของจีนครั้งนี้เห็นให้ทั่วโลกรับรู้ว่าการเปิดประตูสู่ภายนอกความรวมและการพัฒนาร่วมกันจึงแม่นเส้นทางที่ถูกต้องสำหรับมวลมนุษย์ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและสมภวันมวงไสอ่าน
10: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอ

ิดปากเว้าบ่เท่าหนึ่งตาเห็นสบายดีเพื่อนมิตรการทานผู้ฟังเทียงแพงทุกทานพบกันอีกเช่นเคยกับรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผู้ดำเนินรายการพร้อมที่จะนำเอาสาระต่างๆความบันเทิงและสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมหีดของประเพณีของลาวนำเสนอให้ทานได้ฟังเป็นประจำและสำหรับมื้อนี้ทางรายการพวกเขาจะพาทานไปทางภาคเหนือไปเที่ยวชมพระเจ้าสิงห์คำที่แขวงอุดมไทรท่านผู้ฟังที่แพงพระสิงห์คำองค์นี้จัดได้เป็นหนึ่งใน5ของพระพุทธรูปที่มีอำนาจและเด่นที่สุดทางด้านพุทธศาสนาซึ่งบรรดา5พระพุทธรูปดังกล่าวนั้นมีพระข้องพระหินพระนักพระสำริดและพระสิงห์คำมาฮอดศตวรรษที่14พระเจ้าสิงห์คำได้ถูกส่งไปยังเมืองเชียงหงหรือว่า12พรรณาไทลื้อประเทศจีนโดยเจ้าฟังงุมจุดประสงค์แม่นเพื่อสืบต่อขยายศาสนาและเสริมสร้างความศรัทธาให้แก่บรรดาชาวพุทธอยู่เขตห่างไกลด้วยอาณาจักรของพระองค์ถึงอย่างไรก็ตามเฮือที่กำลังนำส่งพระเจ้าสิงห์คำอยู่นั้นได้ถูกทำลายในระหว่างทางท่ามกลางการต่อสู้ที่หุนแหงตามล่องแม่น้ำภาคและพระเจ้าสิงห์คำได้จมลงในน้ำเป็นเวลาดนสมควรซึ่งอยู่ระหว่างกลางสายแดนของเมืองหลาและเมืองขวาต่อมามีคนอยู่บ้านหาดนางเมืองขวาแขวงพงศลีเสื่อว่าท้าวแสนสวกได้ควงแห่ลงไปในวังและกระพบเห็นพระเจ้าสิงห์คำหลังจากนั้นเรื่องราวของพระพุทธรูปดังกล่าวก็ได้กลายเป็นข่าวลือไปทั่วบ้านที่ใกล้เคียงอยู่เขตเมืองหลาและเมืองขวาทั้งฝ่ายเมืองหลาและเมืองขวาก็ได้ช่วยกันดึงพระเจ้าสิงห์คำองค์นี้ขึ้นจากวังน้ำเลี้ยวไปไผก็อยากเอามาไหว้บูชาหนุบไหว้ทั้งสองฝ่ายเกิดมีความขัดแย้งกันขึ้นเมื่อเป็นในนั้นจึงตกลงกันเสี่ยงเอาด้วยบุญด้วยวิธีอาราธนาโดยเอาพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นใส่เรือแล้วอธิษฐานว่าพระพุทธรูปองค์นี้ไหลลงไปทางใต้ให้เป็นของเมืองขวาและถ้าหากไหลไปทางเหนือให้เป็นของเมืองหลาพออธิษฐานแล้วก็ปล่อยเรือสู่กลางวังน้ำเต็นน่าอัศจรรย์เรือได้ทวนกระแสน้ำขึ้นเมื่อทางเหนือดังนั้นพระพุทธรูปองค์นี้จึงได้ตกเป็นของฝ่ายเมืองหลาหลังจากพระเจ้าสิงห์คำตกเป็นของฝ่ายเมืองหลาแล้วเขาเจ้าได้หามพระเจ้าสิงห์คำขึ้นตามล่องแม่น้ำภาคเพื่อเข้าสู่บ้านแต่มาฮอดแคมป์ฝั่งน้ำใกล้ภูเขาควายภูที่วัดพระเจ้าสิงห์คำตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้พระเจ้าสิงห์คำองค์นี้เกิดว่ามีความหนักขึ้นจนหามและยกขึ้นบ่ได้หลังจากนั้นได้มีการทำนายเบิ่งโดยอิงใส่การทำนายพระเจ้าสิงห์คำองค์นี้แม่นมีความต้องการที่จะสถิตและตั้งถิ่นฐานอยู่ภูเขาควายแห่งนี้ฉะนั้นชาวเมืองหลาจึงได้สร้างวัดขึ้นอยู่จอมภูเขาควายและได้นำเอาพระเจ้าสิงห์คำองค์นี้ไปอยู่วัดดังกล่าวจนถึงปัจจุบันฉะนั้นจึงเอื้อนว่าวัดพระเจ้าสิงห์คำขนาดของพระเจ้าสิงห์คำหน้าเอิกกว้าง54ซมล้วงสูง114ซมน้ำหนักประมาณ200กิโล

0: ประเทศลาวเป็นอัญมณีแห่งแม่น้ำคองประชาชนลาวบรรดาเผ่าเป็นคนมีอัธยาศัยดีมีน้ำใจไม้ตีจิตที่โอบเอื้ออารียินดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและมีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์จริงใจ
1: เอาเป็นได้ใดท่านผู้ฟังกำมนต์ม่อนผ่านไปพร้อมกับได้ความรู้จากรายการของพวกเราโดยเฉพาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางภาคเหนือนั่นก็คือแขวงอุดมไซซึ่งก็เป็นอีกแขวงหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมวัดวาอารามฮีดของประเพณีของบรรดาเผ่าที่หลากหลายท่านใดได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวทางภาคเหนือก็อย่าลืมไปแวะชมเบิ่งได้เนาะนั่นก็คือพระเจ้าสิงคําที่แขวงอุดมไซเอาล่ะตอนนี้จะทานมาฟังสารณะฮู้จากรายการอาการตื่นนอนแล้วอ่อนเพลียและวิธีแก้ไขอาการนอนตื่นมาแล้วรู้สึกว่าอิดเมื่อยอ่อนเพลียสามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุด้วยกันซึ่งอาการอ่อนเพลียภายหลังจากการตื่นนอนนี้จะเหตุให้เกิดความขี้คร้านอย่างงุนแฮงตามมาเช่นว่าบ่อยากลุกจากบนนอนบ่อยากไปเฮ็ดเวียกอยากจะนอนต่ออย่างเดียวแต่ว่ายิ่งนอนก็ยิ่งอ่อนเพลียจนเฮ็ดให้อารมณ์บ่มวนซื่นอันใดก็ขวงหูขวงตาไปหมดอาการตื่นนอนแล้วอ่อนเพลียเกิดจากอย่างใดนี่ก็เป็นเกิดจากนอนบ่พอพบว่าเป็นสาเหตุหลักของอาการตื่นนอนแล้วอ่อนเพลียอาจเป็นย้อนนอนดึกเฮ็ดเวียกหนักเกินไปจนร่างกายอิดเมื่อยอ่อนเพลียนอนหลับบ่สนิทบางคนที่นอนหลายชั่วโมงก็สามารถพบอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียได้ถ้าการนอนนั้นเป็นการนอนที่หลับบ่สนิทหรือว่านอนบ่เจ็บอันเนื่องมาจากความเคร่งเครียดความคิดซับซ้อนกระวนกระวายในสมองบ่สามารถบริหารความคิดของตนเองได้เป็นพยาธิอ่อนเพลียซ้ำเหือพยาธินี้จะเกิดอาการอ่อนเพลียได้หมดมือบ่แม่นเพียงแต่ภายหลังการตื่นนอนเท่านั้นซึ่งพยาธินี้บ่ได้เกิดจากเสื้อพยาธิแต่เกิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่บ่ถูกต้องของเฮาเองเช่นว่าการนอนดึกการกินอาหารที่บ่มีประโยชน์หลายเกินไปจนร่างกายบ่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ก็สามารถเฮ็ดให้เกิดอาการตื่นนอนแล้วอิดเมื่อยอ่อนเพลียอาการตื่นนอนแล้วอ่อนเพลียปินปัวได้แนวใดอาการตื่นนอนแล้วอ่อนเพลียนั้นสามารถปินปัวได้บ่ยากเพียงแต่เฮาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตใหม่ให้ดีขึ้นบ่นอนดึกเกินไปฝึกการนอนแต่หัวค่ำกินข้าวแรงไวขึ้นงดอาหารคาบดึกงดการกินอาหารที่บ่มีประโยชน์โดยเฉพาะอาหารที่มีแต่ธาตุแป้งไขมันและน้ำตาลทั้งหลายแล้วหันมากินให้ครบ5หมวดบริหารความเคร่งเครียดและความคิดซับซ้อนกระวนกระวายของตนเองหาหยังที่เพลินๆเฮ็ดก่อนนอนเช่นว่าเบิ่งโหมเงาตลกนั่งสมาธิดังนี้เป็นต้นแก้ไขอาการตื่นนอนแล้วอ่อนเพลียโดยการออกกำลังกายเบาๆก่อนนอนประมาณ15นาทีเช่นว่าการย่างอ้อมเฮือนเป็นต้นการปิ้นปัวอาการอ่อนเพลียเมื่อตื่นนอนนั้นอย่าใส่ยานอนหลับเพราะว่าจะเฮ็ดให้เกิดอาการดื้อยาและมีอาการอ่อนเพลียหลายกว่าเก่าปรับบรรยากาศห้องนอนให้เป็นตานอนมีการไหลเวียนอากาศดีเพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถแก้อาการตื่นนอนแล้วอ่อนเพลียได้แต่ถ้าอาการยังบ่เซาทั้งยังหนักขึ้นอาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์เพื่อบ่งมติหาอาการที่แท้จริงและปินปัวต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติมวลม่วนจากรายการพันไปพร้อมกับสรณะฮู้โดยเฉพาะระยะนี้อากาศฮ้อนอบอ้าวหลายคนหลังจากที่ตื่นนอนตอนเช้ามาอาจจะมีการง่วงหรืออิดเมื่อยจังซี่ทางรายการพวกเขาก็ได้แนะนำให้ท่านฮู้ไปแล้วว่าเขาสิมีวิธีการคือแนวใดแด่ในการแก้ง่วงแก้อิดเมื่อยในตอนเช้าเอามื้อนี้ก็เช่นเคยมีหลากหลายสีสันให้ทานแนวฟังบ่ว่าจะเป็นสาระนะฮู้เวียกงานการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของลาวเฮาก็คือดังที่ฮู้น้ำกันเนาะคนลาวเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่มีน้ำใจกว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แขกไปไทยมาเห็นแล้วก็จับอกจับใจโดยเฉพาะแม่นหอยยิ้มและการเว้าจาปาใสไผเห็นแล้วก็ต้องติดอกติดใจฉะนั้นเฮาคนรุ่นลูกรุ่นหลานก็ต้องรักษาประเพณีนี้เอาไว้

0: ้าวแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม
2: ่มาบางเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วใจทานมาหมุนม่วนปิดท้ายรายการเติมอีกหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สุขใดที่ประเสริฐพรใดที่ล้ำเลิศจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: จะเป็นแนวไหนบุรู้สึกว่าปวดตุ่นปวดตัวคิงห้อนคือสิเป็นไข้นี่ละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นปวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้แล้วออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้แล้วออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันเราเห็นลูกเขาบอกเหื
1: ้อบอกผมไม่เห็นไหน
0: ตายแล้วบูเมนมันไปลินอยู่หนทางคุณว่าดังเหื
1: ้อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนอื่นตามถนนทางเดินที่คือบ่เบิ่งบ่แยเอาลูกแดกคันถ้าบ่เขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดติดติดนอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นแล้วบอกบูเมนมันลินหนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เหื
1: ้อบกวนป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนหนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได
2: ้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางหับฟังรายการขับลำท่องถิ่น

ใจบ่โซดาด้วยเว้าแม่นก็เป็นพิษใจบ่โซดาดอมเว้าดีก็เป็นไฮสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและรักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบๆกันอีกเช่นเคยกับรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเวลาดีๆแบบนี้หลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่แต่ว่าบางท่านอาจจะสืบต่อเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบางท่านอาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดการเกษตรกรรมหัวสวนให้นาอยู่ตามทงไห่ทงนาบางท่านก็อาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านตลาดตะลีหรือว่าท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้ท่านผู้ฟังที่เคารพฝุ่น PM 2.5 นี่ถือว่ายังเป็นภัยข่มขู่สุขภาพของคนเฮาอยู่ในปัจจุบันนี้แนมไปทางใดกะมืดฟ้ามัวดินเพราะว่าผลหายของ PM 2.5 ส่งผลโดยโกงต่อสุขภาพโดยเฉพาะและก็แม่นระบบทางเดินหายใจและว่างบ่ดลมานี้ทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขตเมืองศรีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์นี่เพิ่นก็ได้ควบคุมตัวผู้ที่เอิ้นว่าจุดป่าเพื่อเฮ็ดให้เหตุการณ์ผลิตแบบบ่ถูกต้องทั้งที่เพิ่นสั่งห้ามแล้วว่าบ่ให้มีการจุดเผาหัวสวนไถนาหรือว่าป่าหญ้าต่างๆเพราะว่าระยะนี้อากาศร้อนอ้าวเฮ็ดให้อากาศนั้นบ่หมุนเวียนถ่ายเทอากาศมันเป็นฝ้าปิดมันครอบงำไว้เมื่อมีฝุ่นก็ลอยจึงอยู่กับบ่อนบ่ไปใส่มาใส่เฮ็ดให้ทัศนวิสัยการแนมเห็นสำหรับผู้ที่ขับขี่ก็เป็นปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็กเล็กเด็กน้อยหรือว่าผู้สูงอายุก็ได้รับผลกระทบตามกันอันนี้ก็เป็นอีกภัยหนึ่งที่ยังข่มขู่สุขภาพคนเฮานี่แหละฉะนั้นแล้ววางบ่ด่วนมานี้ทางหน่วยงานกวดกาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเมืองศรีโคตบองเป็นมีการประสานสมทบกับห้องการที่เกี่ยวข้องเขตบ้านหนองบึกไตลงติดตามการจุดเผาเฟืองเพื่อเกี่ยมเพชรให้โดยเฉพาะกับแม่นนาปีซึ่งผ่านการกดกาสถานที่ตัวจริงก็เห็นว่ามีการจุดของบุคคลรายหนึ่งอายุก็ประมาณ40ปลายปีเป็นประชาชนบ้านหนองบึกไตเขตเมืองศรีโคตตะบองนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นก็ได้ควบคุมโตไปทำการศึกษาอบรมก้าวเตือนว่าบ่ให้มีพฤติกรรมการจุดเผาทำลายแบบนี้อีกมันเป็นการสร้างมลพิษสร้างมลพิษขึ้นสู่สั้นบรรยากาศและก็ส่งผลกระทบต่อบุคคลส่วนรวมจากสารกาขอให้ทุกท่านเอาใจใส่เป็นหูเป็นตาช่วยกันระยะนี้ถ้าว่าบ่อนใดมีการจุดเผาก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เอาละพ่อๆกันในขั้นทําอิฐจะมอบความเบิกบานมวลซื่นด้วยเสียงขับเสียงลำม้วนๆให้มิดรายการสักก่อนหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนํากันตื้อ

0: าแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบดหากบดทางอู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีคุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสี่ยวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาสิจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะเสี่ยวเอ้ย
0: เ
2: ออจงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ใจบ่หวังเฮ็ดสร้างหากินก็บ่คล้องใจบ่ใส่ท่อคล้องตีใดก็บ่ดังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจและก็เสียงขับเสียงลำม่วนๆมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้แก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังคิดเวทงานอยู่ให้มีกำลังใจในการต่อสู้เวทงานและก็อย่าลืมเอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพท่านผู้ฟังอันใดก็บ่มีค่าเท่ากับสุขภาพที่แข็งแรงและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงขับเสียงล้ำและสิ่งที่น่าสนใจต่างๆจากทางรายการของพวกเราผ่านไปแล้วก็ขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นของพวกเราอยู่ในขณะนี้มิตรรายการท่านผู้ฟังบางท่านนั้นอาจจะกำลังผูกฟังเลี้ยงสัตว์เหตุการณ์กสิกรรมยืดตามทงให้ทงนาบางท่านก็อาจจะกำลังค้าขายยืดตามบริษัทห้างร้านตามตลาดตะลีบางท่านอาจจะกำลังประจำการยืดตามองค์การสำนักงานต่างๆหลายคนหลายหน้าที่เวียกงานหลายอาชีพแตกต่างกันไปจะได้กระขอเป็นกำลังแห่งใจให้แก่มิตรรายการทุกท่านนั่นละอย่าลืมสิ่งสำคัญแม่นสุขภาพระยะนี้นอกจากฝุ่น PM 2.5 แล้วอากาศที่ฮ้อนเอานี่ก็ส่งผลต่อสุขภาพคนเฮาได้โดยกงและทางอ้อมท่านผู้ฟังโดยกงก็คือออกไปเพราะอากาศฮ้อนๆกินบ่แซ่บนอนบ่หลับเพราะว่ามันฮ้อนมันเอาเหงื่อไหลไข้ย้อยซ้ําบ่นําแสงแดดที่ฮ้อนก็ส่งผลกระทบต่อเนื้อหนังผิวพรรณคนเฮานี่อันตรายที่สุดแล้วก็แม่นเฮ็ดให้เกิดเป็นมะเร็งผิวหนังได้รังสี UV มีฤทธิ์มีพลังทำลายร่างเลิกถึงสั้นผิวหนังสั้นในบ่เพียงแต่ทำลายสั้นผิวหนังสั้นนอกแต่ยังทำลายคอลลาเจนอยู่ในสั้นผิวหนังพร้อมส่วนผลทางอ้อมก็คือเมื่อฮ้อนเอาแล้วเห็นให้คนเฮากินบ่แซ่บนอนบ่หลับก็คือเห็นให้งุดหงิดง่ายบ่สบายตนบ่สบายตัวก็ส่งผลต่อสภาพจิตใจมันเกี่ยวพันก็ต้องกันไปเป็นต้องโซ่จากสารกะหลีกเลี่ยงบ่ได้บ้านเฮาเป็นเขตเมืองฮ้อนเมืองซุ่มสภาพอากาศที่ฮ้อนอบอ้าวนี่พวกเฮาก็บ่ค่อยคุ้นเคยปานใดดอกสมัยตะกี้ก็คือว่าบ่ปานนี้แต่ว่าระยะ10-20ปีมานี้ถือว่าสภาพอากาศหุนแรงขึ้นบ่เพียงแต่อากาศฮ้อนเอาเพิ่มสูงขึ้นอุณหภูมิเพิ่มขึ้นปีละเกือบ1องศาและยังบ่พอยังมีพายุลมแรงก็คือพายุฤดูฮ้อนซึ่งวางพอดลมานี้ก็เกิดมีพายุหมักเห็บขึ้นมาก็สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินเฮือนซ่านลดลาภาณะของพ่อแม่ประชาชนพวกเขาพร้อมอันนี้ก็เป็นภัยคมคู่อีกอันนึงจากนั้นแล้วก็ขอเป็นกำลังแรงใจให้ทุกท่านนอกจากเอาใจช่วยแล้วก็ขอให้พากันเตือนสติกันและกันระมัดระวังโดยเฉพาะแล้วก็แม่นในฤดูฮ้อนแบบนี้

0: ให้พดโม้งจำเบงเลนหาเงินใส่กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบุมิขาหาว่าเงินขี่คือโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: สบายดีแพง
3: สบายดี
2: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
3: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงน่ะ
2: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
3: อืมเราเป็นไข้แหงเฮาพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
2: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
3: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
4: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: พยัคฆ์ไขยุงลายหรือพยัคฆ์ไขเลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถ่านหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่โรงหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: เพิ่นว่าเสื้อสาดแห้งเหม็นกุ่ยฮอดกระดูกแม่นสิปลูกดอกซ้อนเทียมข้างก็บ่หอมขณะนี้ท่านกำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และสิ่งที่น่าสนใจต่างๆโดยเฉพาะแล้วก็เป็นเสียงขับเสียงลำม่วนๆมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านเพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้ทุกท่านในเวลาดีๆแบบนี้เพราะว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะรับฟังรายการของพวกเราไปนำและก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำได้และก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงขับเสียงล้ำสิ่งที่น่าสนใจต่างๆจากทางรายการผ่านไปหลายพอสมควรหวังว่าจะช่วยสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้ทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้และเหลียวเบิ้งเวลานาทีมาฮอตนี้นั้นก็เป็นท้ายรายการแล้วท้ายรายการจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับความบอกบันมุ่นซื่นจากเสียงขับเสียงลำม่วนไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องได้ขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขออวยพรให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพบแต่ความสุขความโชคดีสบายดี

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอท่านให้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น.ทางระบบ AM ขึ้นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวรอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับผลการพบปะสองฝ่ายระหว่างรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวและฟิลิปปินส์ซึ่งจะนำเสนอสุดานฟังในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3และโครงความพัฒนาปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางต่อความมั่นคงด้านพลังงาน
1: ในระหว่างวันที่27หา28เมษายน2026ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้นำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสหภาพยุโรปหรือ EU ครั้งที่25ที่ปันดาเซรีเบกาวันประเทศบรูไนดารุสสลัมภายใต้การเป็นประธานร่วมของบรูไนดารุสสลัมและ EUโดยมีบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและคณะผู้แทนจาก27ประเทศสมาชิก EU และกองเลขาอาเซียนเข้าร่วมกองประชุมได้ทบทวนคืนการพัวพันร่วมมืออาเซียน EU ในระยะผ่านมาโดยเฉพาะต่อกับความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานอาเซียน EU 2023หา2027 2ฝ่ายมีความหมายมั่นร่วมกันที่จะเสริมสร้างการพัวพันร่วมมืออาเซียน EUครบรอบ50ปีในปี2007ในนี้กองประชุมได้ปรึกษาหารือและกำหนดทิศทางการหัวมือในต่อหน้าโดยได้สืบต่อเน้นย้ำความหมายมั่นในการหัดแน่นการหัวมือในบรรดาคงเขตที่2ฝ่ายมิถาแห้งและมีความสนใจร่วมกันเป็นต้นแมนการหัดแน่นการหัวมือด้านการค้าและเศรษฐกิจโดยยึดถือหลักการหัวมือหลายฝ่ายการหัดแน่นการหัวมือด้านการเสื่อมยงเสื่อมจอดการหัวมือด้านการค้ำประกันด้านพลังงานและเสบียงอาหารและการหัวมือเพื่อหับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศกองประชุมได้แลกเปลี่ยนทัศนาเกี่ยวกับปัญหาภาคพื้นและสากลที่มีความสนใจร่วมกันเป็นต้นแมนสภาพการในตะเวนออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อแขนงพลังงานและเสบียงอาหารของภาคพื้นและในโลกการต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติความปลอดภัยทั้งไซเบอร์และการต้านการส่อโกงทั้งออนไลน์กองประชุมได้หับหองเอาแถลงการร่วมของกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน EU ครั้งที่25นอกจากนี้ฐานรองนายกรัฐมนตรีทองสวรรค์พรหมวิหารยังได้พบปะ2ฝ่ายกับเวียดนามฟิลิปปินส์ลิทัวเนียปอร์ตุยกันโอตริชสโลวาคไซปรัสและสหภาพยุโรปเพื่อแน่ใส่หัดแน่นการหัวมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในขอบการหัวมือ2ฝ่ายหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
0: เมื่อพุ่นดุลวันนี้ที่นครหลวงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ท่านพงไซสักอินทราชรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยคณะผู้แทนลาวได้เข้าร่วมกองประชุมโตมูลระดับสูงภายใต้หัวข้อการเคลื่อนย้ายแรงงานในระยะข้ามผ่านการหันเป็นวิธีทางแก้ไขและการร่วมมือภาคพื้นอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้จัดขึ้นที่นครหลวงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์กองประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยการร่วมมือระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์และองค์การสากลเพื่อการย้ายถิ่นฐานหรือ IOM โดยมีผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมหลายกว่า60ท่านเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ปลอดภัยการปกป้องสิทธิแรงงานการต้านการฆ่ามนุษย์และการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานในกองประชุมทานพงไสยศักดิ์อินทราชได้นำเสนอผลสำเร็จอันโดดเด่นของลาวในระยะผ่านมาเป็นต้นการจัดตั้งปฏิบัติแถลงการเวียงจันทน์ว่าด้วยการหันเปลี่ยนการจ้างงานนอกระบบไปสู่ในระบบการพัฒนาสีมือแรงงานการสร้างมาตรฐานการรับผู้สีมือแรงงานสากลเพื่อเพิ่มโอกาสให้แรงงานลาวในตลาดอาเซียนการแก้ไขปัญหาแรงงานได้เน้นหนักใส่การคุ้มครองการเข้าออกของแรงงานให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนอกจากนี้ท่านพงไสยศักดิ์อินทราช ยังได้เฮียกโฮงให้บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและกู้ร่วมพัฒนาสืบต่อร่วมมือกันใน3ปัญหาสำคัญเป็นต้นแมนการพัฒนา4เมืองงานสีเขียวเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่การฝึกอบรมก่อนเดินทางเพื่อให้แรงงานมีความพร้อมและเข้าถึงการจ้างงานที่มีคุณค่าและการยั่งยืน4เมืองงานเพื่อรับประกันว่าแรงงานจะได้รับการปกป้องและค่าจ้างที่เป็นธรรมกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นบัตรก้าวสำคัญในการหัดแน่นความสามัคคีในอาเซียนเพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนย้ายแรงงานกลายเป็นกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมที่มีความปลอดภัยและยืนยงในภาคพื้น
1: วันที่18เมษายน2566คณะผู้แทนสภาแห่งชาตินำโดยท่านนางมีนาศรีวิไลสมาชิกสภาแห่งชาติรองเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางเสานมประชาชนปฏิวัติลาวและท่านไซปัญญาพรหมวิหารสมาชิกสภาแห่งชาติประจำกรรมาธิการการต่างประเทศได้เข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหารือของสมาชิกรัฐสภานมของสมัชชารัฐสภาระหว่างชาติอาเซียนครั้งที่3ในรูปแบบทั้งไกลซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นโดยสภาผู้แทนประชาชนแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีคณะผู้แทนที่เป็นสมาชิกรัฐสภานมจากสมาชิกสมัชชารัฐสภาระหว่างชาติอาเซียนหรือไอป้ากองเลขาไอป้าและเสี่ยวซานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม48ท่านในกองประชุมครั้งนี้หัวหน้าคณะผู้แทนที่เข้าร่วมได้ผัดเปลี่ยนกันมีคำเห็นในหัวข้อสาวหนุ่มอาเซียนเสริมสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งแก่ผู้นำที่มีความพร้อมสำหรับอนาคตนอกจากนั้นกองประชุมยังได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนกันภายใต้2หัวข้อที่สำคัญคือการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์และความรู้ด้านดิจิตอลสำหรับสาวหนุ่มอาเซียนและอำนาจของรัฐสภาในการเสริมสร้างการคุ้มครองสุขภาพจิตในการเข้าร่วมกองประชุมท่านนางมีนาศรีวิไลหัวหน้าคณะผู้แทนลาวได้มีคำเห็นแลกเปลี่ยนภายใต้หัวข้อกองประชุมโดยท่านยกให้เห็นถึงสิ่งท้าทายในอาเซียนและโอกาสของสาวหนุ่มในการประกอบส่วนหับมือกับสิ่งท้าทายดังกล่าวการส่งเสริมและพัฒนาสาวหนุ่มของลาวที่ได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาสาวหนุ่มและเยาวชนการส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนของสาวหนุ่มเพื่อสุขยู่ความเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศชาติและการหัวมือในภาคพื้นพร้อมทั้งยกให้เห็นถึงบทบาทของสภาแห่งชาติลาวในการสร้างและปรับปรุงกฎหมายที่ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการให้ความสำคัญต่อสาวหนุ่มในตอนท้ายท่านได้เรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาหนุ่มไอป้าสืบต่อยกสูงการหัวมือและแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันในการปรับปรุงนโยบายเพื่อสุขโยให้รัฐบาลเพิ่มทวีการลงทุนใส่ด้านการศึกษาในใส่หับประกันให้สาวหนุ่มสามารถนำใส่ศักยภาพสูงสุดของเขาเจ้าเพื่อประกอบส่วนเขาในการพัฒนาในอนาคตนอกจากนั้นท่านไซปัญญาพรหมวิหารยังได้มีคำเห็นแลกเปลี่ยนภายใต้หัวข้อการนำไซปัญญาประดิษฐ์และความรู้ด้านดิจิตอลสำหรับสาวหนุ่มอาเซียนท่านยกให้เห็นบทบาทของสภาแห่งชาติลาวในการสุขยู่ด้านนิติกรรมการเรียนรู้ด้านดิจิตอลและการปรับตัวของแรงงานพร้อมทั้งเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาหนุ่มไอป้าส่งเสริมการจัดฝึกอบรมสัมมนาเพื่อลดพรสองวางการพัฒนาและการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์และดิจิตอลในประเทศสมาชิกอาเซียนผลของการปรึกษาหารือครั้งนี้จะถูกนำไปสั่งรวมสร้างเป็นหางมติเพื่อเสนอเข้าพิจารณาในกองประชุมสมัชชาใหญ่รัฐสภาระหว่างชาติอาเซียนครั้งที่47ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม2566ที่ประเทศฟิลิปปินส์
0: เมื่อบุรุษมานี่เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายห่วมจัดงานบางแสดงสินค้าจีนอาเซียนรวมมีภาคส่วนเศรษฐกิจการค้าของจีนและประเทศสมาชิกอาเซียนกองเลขาอาเซียนพร้อมด้วยผู้ต่างนาสถานทูตและสถานกงสุลประเทศสมาชิกอาเซียนประจำจีนผู้ต่างนาจากภาคส่วนส่งเสริมการลงทุนของจีนและประเทศสมาชิกอาเซียนได้ต้อนโฮมกันอยู่นครหนานหนิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีของจีนเพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเวียกงานการค้าเกี่ยมงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนครั้งที่23กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมตีมอร์เลสเต้ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งนี้เป็นครั้งทำอิฐเพื่อเป็นขีดหมายแสดงให้เห็นว่าฝ่ายร่วมจัดงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนได้มีสมาชิกเพิ่มใหม่กองประชุมครั้งนี้ยังได้จัดพิธีจกสลากเพื่อเลือกบอนตั้ง เพื่อเลือกบอลตั้งเขตวางแสดงเมืองแห่งเสน่ห์ของงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนครั้งที่23กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของกลไกรวมจัดงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนซึ่งงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนครั้งที่23ได้ก้าวเข้าสู่ระยะใหม่แห่งการพุกระดมกำลังอย่างครบด้านและเร่งการเตรียมความพร้อมด้านต่าง
1: ๆกระทรวงการเงินสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมกับองค์การติดตามเศรษฐกิจมหาภาคอาเซียนบวก3จัดกองประชุมสัมมนาการเผยแพร่บทรายงานภาพรวมเศรษฐกิจอาเซียนบวก3ที่โรงแรมคราวพาซาณคอนหลวงจันทร์ในกองประชุมดังกล่าวท่านวงค้ำแหงวงถัดจากหัวหน้ากรมหัวมือและการเงินสากลได้เน้นหนักให้เห็นถึงความสำคัญของการหัวมือในภาคพื้นการหัวมือในภาคพื้นบ่แม่นทางเลือกอีกต่อไปแต่แม่นความจำเป็นในขณะที่วงจรเศรษฐกิจของบรรดาประเทศในภาคพื้นนับมือนับเสื่อมยงกันขึ้นความมั่นคงของเศรษฐกิจใดหนึ่งย่อมส่งผลต่อความมั่นคงของทั้งหมดภาคพื้นในกองประชุมสัมมนาครั้งนี้องค์การติดตามเศรษฐกิจมหาภาคอาเซียนบวก3ได้นำเสนอบทรายงานสภาพรวมเศรษฐกิจอาเซียนบวก3ซึ่งเป็นบทรายงานหลักประจำปีเพื่อสนองการประเมินหอบด้านเกี่ยวกับบรรดาปัญหาท้าทายในทั่วอาเซียนจีนญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งองค์การติดตามเศรษฐกิจมหาภาคอาเซียนบวก3ฉบับ2006ถูกเผยแพร่ในวันที่6เมษายน2006อยู่เว็บไซต์ขององค์การติดตามเศรษฐกิจมหาภาคอาเซียนบวก3และผ่านการแถลงข่าวได้วิเคราะห์ทายเอียงด้านเศรษฐกิจและความเสี่ยงในภาคพื้นท่ามกลางความบ่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นนอกนี้ยังรวมมีบรรดาหัวข้อค้นคว้าเกี่ยวกับการเสื่อมยงเศรษฐกิจระหว่างบรรดาประเทศอาเซียนบวก3วิธีการที่ภาคพื้นจะสามารถรักษาความเข้มแข็งและการเติบโตในระยะยาวในสภาพที่ความบ่แน่นอนของโลกนับมือนับเพิ่มขึ้น
0: ท่านแนวฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปใจทานมาเป็นบรรยากาศรับฟังเพลงห้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสถานฟังเกี่ยวกับผลการพบปะสองฝ่ายระหว่างหองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวและฟิลิปปินส์ในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียน

ท่านผู้ฟังที่เคารพในวันที่28เมษายนผ่านมาที่บรูไนดารุสลามท่านท้องสวรรค์ภูมิวิหารองค์นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวได้พบปะสองฝ่ายกับท่านนางมาเตเรซาราซาโลรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน EU ครั้งที่25ในการพบปะครั้งนี้สองฝ่ายต่างก็ได้แสดงความปิติยินดีที่ได้พบปะกันอีกครั้งซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษาหารือกันเพื่อเสริมขยายการพัวพันร่วมมือของสองประเทศให้ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นทั้งเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของครอบครัวอาเซียนก็คือภาคพื้นและสากลพร้อมนี้สองฝ่ายได้แสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างลาวและฟิลิปปินส์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นก้าวๆและแตกดอกออกผลอย่างต่อเนื่องแสดงออกในการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของการนำขันสูงและขันต่างๆของสองประเทศอย่างเป็นปกติรวมทั้งการสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลก็คือในขอบการร่วมมืออาเซียนและขอบการร่วมมืออื่นๆพิเศษในปี2025ผ่านมาสองฝ่ายได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างลาวและฟิลิปปินส์ด้วยหลากหลายกิจกรรมและได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามรวมถึงผลสำเร็จของกองประชุมคณะกรรมการร่วมมือ2ฝ่ายระหว่างลาวและฟิลิปปินส์ครั้งที่3สองฝ่ายยังได้ปรึกษาหรืออย่างครบด้านเพื่อกระเกียมให้แก่การเยี่ยมยามฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีลาวในวัยนี้นอกจากนั้นสองฝ่ายยังแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นซึ่งกันและกันเกี่ยวกับสภาพการพ้นดินในภาคพื้นและสากลที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันในโอกาสเดียวกันนี้ท่านนางมาเตเรซาราซาโลยังได้แสดงความสมเสยต่อท่านท้องสวรรค์ภูมิวิหารที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวในขณะเดียวกันท่านท้องสวรรค์ภูมิวิหารก็ได้แสดงความขอบใจต่อคำเว้าอันจบงามดังกล่าวพร้อมทั้งแสดงความขอบใจไปยังรัฐบาลและประชาชนฟิลิปปินส์ที่ได้ให้การสนับสนุนลาวตลอดมาซึ่งในโอกาสนี้ฝ่ายลาวก็ได้ยืนยันคืนที่จะสืบต่อให้การร่วมมือและสนับสนุนฟิลิปปินส์ในการเป็นประธานอาเซียนในปี2026นี้ให้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายเพื่อสร้างประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็งก็คือการนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ครอบครัวอาเซียนที่ท่านรับฟังผ่านไปนั้นแม่นผลการพบปะสองฝ่ายระหว่างรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวและฟิลิปปินส์ซึ่งนำมาเสนอสุดานฟังในระยะครอบฮู้เรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านผู้ให้เกียรติตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่ 567 กิโลเฮิรตซ์และทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปใจท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศหาฟังเพลงฮ้องจากทางรายการเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุนันท์ฟังเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3และกลุ่มร่วมพัฒนาปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางต่อความมั่นคงด้านพลังงานจากนั้นจะเสนอสุนันท์ฟังเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3และกลุ่มร่วมพัฒนาปรึกษาหรือเกี่ยวกับผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางต่อความมั่นคงด้านพลังงาน

0: กองผสมพิเศษรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนจัดขึ้นในวันที่27เมษายน2566ผ่านระบบออนไลน์กองผสมจัดขึ้นที่นครหลวงจันทน์นำพาโดยทานมโนทองวงไซรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเป็นหัวหน้าคณะเกลามีทานนางสันติสุขพิมจันทร์เจ้าหน้าที่อาวุโสพลังงานอาเซียนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหัวหน้ากรมนโยบายวางแผนพัฒนาและประเมินผลพร้อมด้วยต่างหน้าจากภาคส่วนเกี่ยวข้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวเข้าร่วมจุดประสงค์ของกองประชุมแม่นเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันบรรดาประเทศอาเซียนบวก3และคู่ร่วมพัฒนาต่อกับผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางต่อความมั่นคงด้านพลังงานในภาคพื้นซึ่งหลายประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีคำเห็นว่าในขงเขตภาคพื้นอาซีตะวันออกเฉียงใต้แม่นเพิ่งพาการนำเข้าน้ำมันและไอแก๊สในปริมาณมหาศาลจากตะวันออกกลางและเฮ็ดให้ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ต่อการหยุดสงักในการสนองและการผันผวนของราคาที่มีทายเอียงสูงขึ้นเรื่อยๆพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับวิธีการหับมือต่อกับสถานการณ์ในต่อหน้าซึ่งบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนก็ได้ปฏิบัติมาตรการและนโยบายอิงใส่ทายแห่งด้านพลังงานของประเทศของตนเช่นการกระจายซอกแหล่งน้ำมันเพิ่มการสำรองพลังงานการควบคุมราคาเล่นอื่นในระดับภาคพื้นอาเซียนได้เน้นหนักถึงการเพิ่มทวีการหัวมือโดยผ่านขอบนาเวียกที่มีอยู่เพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและก้าเกียมการประสานงานในมาตรการหับมือสุกเสริญถ้าจำเป็นสำหรับลาวก็ได้หับผลกระทบเซ็นกันกับหลายประเทศเนื่องจากมีการเพิ่งพาการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟจากต่างประเทศท่านมโนทองวงไซได้มีคำเห็นเกี่ยวกับนโยบายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในการผันผวนด้านพลังงานในปัจจุบันเช่นนโยบายลดภาษีการนำเข้าน้ำมันเพื่อควบคุมราคาน้ำมันกระตุ้นการส่งเสริมการนำใช้พลังงานทางเลือกที่มีทายแห่งภายในประเทศหลุดพ้นการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟมาตรการผ่อนผันให้แก่พนักงานโดยการสับเปลี่ยนกันมาประจำการโฆษณาเผยแพร่ให้แก่สังคมในการประหยัดพลังงานเป็นต้นแมนส่งเสริมการนำไซพาหนะไฟฟ้าและนำไซลดสาธารณะให้หลายขึ้นนอกจากนี้ก็ยังเพิ่มทวีการหัวมือในการเสื่อมต่อสายส่งพลังงานไฟฟ้าและศึกษากลไกตองโซของการสนองน้ำมันเสื้อไฟในภาคพื้น
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านฟังผ่านมานั่นแม่นประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3และคู่ร่วมพัฒนาปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางต่อความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งได้นํามาเสนอสุนันฟังในระยะประสาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดําเนินรายการทั้ง2คือบรรลังทองเกี่ยงคําสุนีและจันทศรเสียนาถต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

ำเพลงสาวน้องเอ๋ยพ่อแม่กอดน้องโซ่น้องอยากนำข้าวปอนน้องอยากกอดน้องโซ่

จะสาเนื้อวัดสาเลียงสร้างเผาขายงาก็กินข้าเหื่อยเดมอันนี่แล้วไอ้ขี้เลียงสร้างน้อยหุบไปงาเป็นกำไรไม่ลายเดมสู่หุ่นใจมางามพบกันไว้ขันหน้าสุขหุ่นใจ

好，歌谣歌。

0: ประธานไกรสอนพรหมวิหารยืนยงในภารกิจปฏิวัติและอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวตลอดไป
1: พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ่นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามที่ประธานไก่สอนพรหมวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไสแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักซาด2ฮักท่านผู้นำ3ฮักพ่อแม่4ฮักครูบาอาจารย์5ฮักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอา

ฮู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อฮอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดคองประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย

ชีวิตในยามวัยหนุ่มแม่นชีวิตที่มีแต่ความสวยสดงามฉะนั้นพวกเฮาวัยหนุ่มทั้งหลายบ่ควรปล่อยปะให้ระยะชีวิตนี้ผ่านไปโดยไร้คุณค่าสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงเพลงพลเสาหนุ่มเสียงออกอากาศทุกๆค่ำคืนของวันอาทิตย์ในค่ำคืนนี้แม่นในเวลา 11:15 น.หา 22:00 น.ท่านผู้ฟังถือว่า40 นาทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเรื่องราวขบวนการต่างๆของคนหนุ่มโดยเฉพาะแล้วมีสถานะฮู้อีหยังก็จะแลกเปลี่ยนในค่ำคืนนี้ฉะนั้นก่อนอื่นต้องขอขอบใจผู้ที่ให้การสนับสนุนรายการของพวกเฮากันก่อนโดยเฉพาะแนวกรมสื่อมวลชนหนุ่มลาวศูนย์กลางเซาหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวแต่ว่าต้นของรายการนี้นี่น้องจะบอกเพียงมวลให้บริการได้รับฟังกันอีกจักหน่อยก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสนทนานํากันเติม

0: วกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ้นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพรหมวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไสแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักซาด2หักท่านผู้นำ3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดคลองประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย
1: ท่านผู้ฟังที่รักแพงกลับเข้ามาในระยะนี้แน่นอนแล้วน้องนี่น้องจะนำเสนอเกี่ยวกับสารณฮู้มานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของความหักของวัยหนุ่มสาวอย่างอูแลแมนบอว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่ถือว่าวัยหนุ่มสนุกกระปงเฮาเป็นวัยที่กำลังเอิ้นว่าอยากฮู้อยากแสวงหาความก้าวหน้าการพัฒนาของตนเองแต่ว่าเมื่อได้ที่ความหักเข้ามาเนาะอาจจะเหตุให้หัวใจนี่อ่อนไหวได้ง่ายหรือว่าบางคนนี่หรือว่าบางกรณีท่านผู้ฟังเนาะคันว่าเมื่อความหักบ่สมหวังก็จะเหตุให้ชีวิตนี้คือรู้สึกว่าบ่มีแรงบ่มีจิตใจที่อยากเฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่านผู้ฟังหรือว่าการดำรงชีวิตก็รู้สึกว่าโศกเศร้าหงอมเหงาแต่ว่าเราจะมาสังเกตเบิ่งว่าเมื่อเราได้คบกับผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะแล้วไอ้น้องทรายท่านผู้ฟังน้องมาสังเกตเบิ่งว่าผู้ทรายที่หักแท้เนาะเขาจะปฏิบัติต่อผู้หญิงที่กระเจ้าหักคือแนวใดเนาะข้อที่1ท่านผู้ฟังเนาะเว้าความจริงหลายกว่าเอาใจได้คันว่าเขาหักแท้แน่นอนแล้วว่าทุกคนนี่ไผๆก็ต้องการอยากได้ยินคําว่าเอาใจใส่เนาะความหักบอกหักกันทุกมื้อแต่อย่าลืมว่าสิ่งนั้นๆนี่ล้วนแล้วแต่เป็นเพียงแต่เปลือกนอกเท่านั้นเนาะและเราควรจื้อไว้ว่าคนที่หักเฮาแท้ๆนี่เขาต้องเลือกเว้าแต่ความจริงเนาะสิ่งใดที่เอิ้นว่าเป็นสิ่งที่บ่แม่นความจริงเขาจะบ่เว้าออกมาและสิ่งใดที่เขาเจ้าเห็นว่าเว้าออกไปแล้วมันบ่มีผลประโยชน์ผลดีต่อคน2คนที่ลมกันเขาเจ้าก็จะเอิ้นว่าบ่เว้าออกมาดีก่อนเนาะเก็บคําเว้านั่นเพื่อหยังเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดหมองต้องเถียงกันนี่แหละท่านผู้ฟังอันนี้ในนิยามของความหักเนาะนอกจากนี้แล้วผู้ชายที่หักแท้นี่เขาจะสังเกตได้ง่ายๆก็คือว่าเขาเจ้าจะหู้จักการประนีประนอมคำว่าประนีประนอมนี่จะเป็นคนที่ว่าแท้เหตุแท้ท่านผู้ฟังและการตัดสินใจนี่เต็มไปด้วยเหตุผลเนาะเกือบทุกเถื่อได้เวลาที่ใส่เหตุใส่ผลในการสนทนาหรือว่าโอ้ลมกันหู้จักการถนอมน้ำใจหู้จักการเอาอกเอาใจคนอื่นเนาะย้อนว่าเหตุผลดังกล่าวนี่แหละจริงเหตุให้ข้าเจ้านั้นมีคนหักหลายเนาะฉะนั้นแล้วคนที่ทานลมอยู่หรือว่าผู้ชายที่ทานคิดว่าจะเป็นอนาคตหรือว่าจะเป็นนั่นเอิ้นว่าหัวหน้าครอบครัวในอนาคตนี่แม่นทานเห็นแล้วหรือบ่เนาะอันนี้เฉพาะข้อ2แล้วมาเบิ่งข้อ3ทานผู้ฟังก็คือข้าเจ้านี่จะมีอันความเอิ้นว่าความหวานเนาะหรือว่าความอ่อนหวานให้คนหักเสมอนี่แมนข้าเจ้าจะเป็นคนที่เอิ้นว่านอกจากจะจริงจังกับการเฮ็ดเวียกแล้วเนาะแต่ว่าความหักก็จริงจังเส้นเดียวกันเนาะแต่ว่าก็บ่ได้ลืมได้ว่าโอกาสแบบสำคัญบ่เฮาฮู้จักอันเอิ้นว่ากันมื้อใดเนาะกาละโอกาสว่าอาจจะเป็นนั่นในเรื่องที่เฮานี่ได้เคยมีความกันอาจจะเป็นวันดีๆเนาะบรรยากาศดีๆมื้อนี้ก็พาไปกินข้าวแน่หรือว่าไปเลาะสถานที่ใดที่สวยที่งามเนาะท่านผู้ฟังแล้วก็มีเครื่องฝากของต้นเวลาที่เขาไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างแคว้งต่างประเทศบ่อันนี้ก็ยกตัวอย่างว่าต้องมีเครื่องฝากของต้นให้แก่คนที่กระเจ้าหักอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เฮาสังเกตได้ว่าพ่อผู้ชายที่หักแท้เป็น3ข้อที่นี่น้องหยกๆมานำเสนอในระยะนี้แต่ว่าวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงแล้วจังกลับเข้ามาสนทนาน้องกันเติม

ตั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อหลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

่านผู้ฟังที่หักแพงถือว่าหักฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการกปงไปแล้วอย่าลืมมามีรายการยังอยู่กับรายการเสียงเพลงเพื่อนสนุกกันอยู่และบันนี้สืบต่อเนาะเกี่ยวกับว่าเขาจะสังเกตผู้ชายที่หักแท้นี่เขาจะมีพฤติกรรมแบบใดและเขาเจ้าจะปฏิบัติเนาะต่อคนที่เขาเจ้าหักคือแนวใดแน่ฉะนั้นมาขอต่อข้อที่4ก็คือว่าเขาจะรู้สึกอุ่นใจเนาะเวลาที่อยู่กับเขาทุกๆมื้อหรือว่าทุกๆเวลาหรือว่าทุกๆโอกาสที่เฮามีโอกาสอยู่นํากันถึงแม้นว่าบางเทื่อเนาะเขาเจ้าจะเอิ้นว่าเป็นคนแบบเรียบง่ายบ่หวือหวาแล้วก็ใส่ใจบ่ฟุ่มเฟือยอันนี้เป็นบางกรณีของกลุ่มคนเท่านั้นเนาะที่เป็นคู่บางคู่เท่านั้นที่อาจจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายท่านผู้ฟังแต่สิ่งสําคัญเวลาที่เฮารู้สึกว่าอยู่นําเขาเจ้าแล้วเฮารู้สึกอุ่นใจรู้สึกปลอดภัยเนาะที่อยู่กับเจ้าแบบบ่มีความย่านกลัวบ่มีความกังวลอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่พฤติกรรมของผู้ชายที่เฮาหักนี่เขาจะแสดงออกมาในเวลาที่เขาเจ้าอยู่กับคนที่เขาเจ้าหักเนาะอย่างแท้จริงฉะนั้นมาเบิ่งข้อที่5ก็คือว่าข้าเจ้าจะเป็นคู่ชีวิตที่ดีท่านผู้ฟังเมื่อเฮานี่ได้เอิ้นว่าตกลงปลงใจเนาะกินดองร่วมกันแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะว่าผู้ชายประเภทนี้นี่เอิ้นว่าคันเพียงแต่เขาหักผู้ใดผู้หนึ่งเขาจะทุ่มเทเหือแห้งจิตใจและทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออย่างเพื่อเหตุให้คนที่เขาหักนี่มีความสุขเนาะท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญได้เขาจะเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆว่าเฮาบ่มักหยังว่าเฮามักอันใดแน่หรือว่าสิ่งใดที่เฮานี่เอิ้นว่าบ่มักให้กับเจ้าเฮ็ดเขาเจ้าก็จะหลีกเลี่ยงเขาเจ้าก็จะบ่เฮ็ดอันนี้คือพฤติกรรมที่เขาเจ้าอันคิดว่าใส่ใจคนที่เขาเจ้าหักเนาะจะได้แล้วมาเบิ่งข้อที่6มานี่ข้อที่6นี่เฮาจะสังเกตเบิ่งว่าผู้ชายผู้นั้นนี่จะเอิ้นว่าสามารถเป็นที่พึ่งให้เฮาได้เนาะแบ่งเบาเกี่ยวกับบ่ว่าจะเป็นนั่นการช่วยเหลือทั้งด้านเวียกงานเฮาการช่วยเหลือแบ่งเบาเกี่ยวกับแนวความคิดบ่ถ้าเวลาที่เฮามีปัญหาพบพออีหยังอุปสรรคต่างๆนี่เขาจะเป็นผู้ที่เอิ้นว่าแนะนําและให้ทางออกให้คำปรึกษาที่ดีสำหรับเฮาอันนี้คือสิ่งที่สำคัญและสิ่งที่ผู้หญิงหลายคนอยากได้เนาะกับคนที่คิดว่าในอนาคตจะเป็นครอบครัวนำกันทานผู้ฟังฉะนั้นมาเบิ่งขอสุดท้ายบัดนี้ก่อนที่จะไปฟังเพลงเนาะผู้ชายที่เขาเจ้าหักแท้เขาจะสังเกตพฤติกรรมหรือว่าแนวความคิดเขาเจ้านี่จะเป็นคนที่เบิ่งกว้างเห็นไกลทานผู้ฟังบริคิดอยู่ในกรอบบริคิดอยู่ในจอมๆฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งลักษณะของผู้นำครอบครัวที่ดีเพราะว่าการเบิ่งอนาคตไกลนั่นนี่บ่งบอกหลายอย่างเซนว่าการดูแลตัวเองเนาะอย่างดีเพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าเพราะว่าเงินที่จะได้มาเนี่ยต้องเสียค่าไปกับการใส่รักษาสุขภาพตัวเองคันว่าเขาบ่มีการวางแผนเฉพาะตนเองก็คืออนาคตนี่ยากยากที่เขาจะเป็นคนที่วางแผนครอบครัวแต่ว่าเมื่อใดที่ผู้ชายที่รักษาทั้งด้านสุขภาพดูแลเบิ่งแยงตัวเองนี่ให้เอิ้นว่ามีความแข็งแรงตลอดเวลาและก็มีแนวความคิดที่เบิ่งกว้างเห็นไกลเขาจะเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีในอนาคตและทั้งหมดนี้ก็แม่นสารณโฮที่หยิบยกมานำเสนอกับมิตรรายการเนาะเพื่อเอิ้นว่าอยากให้เจ้าหนุ่มไว้นมผู้ที่กำลังพบพ่อหรือว่ากำลังศึกษาเบิ่งใจกับผู้ใดผู้หนึ่งและอยากเปลี่ยนสถานะเนาะอาจจะเป็นครอบครัวในอนาคตมานำเสนอในระยะนี้หวังว่าจะได้ประโยชน์จากสารณโฮของพวกเราเพื่อปรับใช้เขาในชีวิตประจำวันของทานก็ได้ฉะนั้นวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงแล้วจังกลับเข้ามาสนทนานำกันตื่ม

ท่านผู้ฟังที่หักแพงกับเขามาในระยะนี้ถือว่าเป็นระยะมวลไทยของสมงเสียงเพลงเปิดสนุนกันแล้วต้องขอขอบใจนำผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนกันก่อนบ่ว่าจะเป็นกรมสมงสนุนลาวศูนย์กลางเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวห่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวและพิเศษขอขอบใจนำมีรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามหักฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดท้ายรายการนี้สำหรับคำคืนนี้ที่พ่อซอนลองสลาดหรือในหนองเสียงสวรรค์อวยความสนทนาเพียงเท่านี้ก่อนพบพอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: ายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปนำเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนำเฮาหนีสิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้หนีหมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกลียวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสู่

ขันเจ้าฟังความส้มสิเสียเกือมือสิพอขันเจ้าฟังความซับซ้อเว้าสิเสียสู้ผู้หักกันสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงพบพอกับมิตรรายการเป็นประจำประจำยามค่ำคืนแบบนี้เนาะในรายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 22:00 นถึง 23:00 นเมื่อวันจันทร์ฮอดเมื่อวันอาทิตย์ในบรรยากาศที่หลายผู้หลายคนเข้าหลับเข้านอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพิ่นว่าอากาศก็เย็นว่าซั่นนอนก็หลับสบายก็ขอให้นอนหลับฝันดีมีความสุขเนาะผู้ที่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่เนาะในยามค่ำยามคืนแบบนี้ก็ขอปิ่นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้บ่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเพียงใดก็ตามคนเฮาเนาะการเฮ็ดเวียกมันก็ต่างกันบางคนในต้นสวยนี่จะนอนพักผ่อนในกลางคืนก็แม่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเพราะว่าต้องสลับสับเปลี่ยนกันเพื่อตอบสนองกับหน้าที่ความเรียกร้องต้องการของหน้าเวียกหน้างานเนาะถ้าว่าเฮาเฮ็ดตั้งแต่มื้อคืนจังซี่หรือว่ามื้อเว้นเวียกมันก็ต้องได้หมุนไปตลอดเฮาต้องได้สลับกันเฮ็ดกลางคืนกลางเว้นนําโดยเฉพาะคือพวกเฮ็ดอยู่บ่อคําบ่จังซี่เนาะทางบ่อคําผู้เปียบ่บ่อคําทางเสโปนบ่หรือว่าทางเวียกงานอันอื่นๆเนาะเขาเจ้าก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันหรือว่าห้านค้าห้านขายทุกมื้อนี้ก็แม่นต้องเฮ็ดเวียกแข่งกับเวลาแล้วเนาะทางเว้นทางคืนบ่ให้มีเวลาว่างจุนี่เฮ็ดมื้อคืนจุนี่เฮ็ดมื้อเว้นเด้เนาะอันนี้ก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้สำหรับคนที่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมอบเสียงเพลงม่วนๆให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสะกอนแล้วจึงจะกลับเข้ามาโอมอารมณ์กันเติม

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: ตั้งหน้าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
2: ผักประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาทุกไซสนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

ตอนทำมีรายการกลับมาสู่ระยะที่2เนาะเฮาก็มีเรื่องราวมาเว้ามาว่าให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังกันตื้มเนาะโดยเฉพาะเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศนี่แหละท่านผู้ฟังเพราะว่าสภาพดินฟ้าอากาศแต่ละมื้อแต่ละวันก็แตกต่างกันเนาะในระยะผ่านมาอากาศก็รู้สึกว่าตอนบ่ายเนาะอากาศจะร้อนขึ้นอีกตื้มและก็จะมีฝนตกฟ้าร้องฟ้าเลื่อมในระดับค่อยพร้อมกับมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นทางเขตแขวงภาคเหนือเติมอีกและก็จะมีฝนตกพร้อมเนาะส่วนว่าทางหลวงน้ำทาบ่อแก้วบ่อจังซี่เนาะอุดมไซหลวงพ่อบางและไซยบุรีอากาศก็จะเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและก็จะมีฝนตกดังนั้นแหละสภาพอากาศแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นก็บ่คือการขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะระมัดระวังเอาใจใส่ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เป็นป

ประจำตอนนี้จะมามอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสกอนฝากเป็นพิเศษเด้อให้กับบอตุ้ยอยู่ทางบ้านตันมีไซให้กับเมเซอยู่ทางบ้านนาเซียวมิตรรายการอยู่ทางประเทศเพื่อนบ้านของพวกเฮาเนาะให้กับไอ้ถนอมอยู่ทางเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีทุกเขตทุกท้องถิ่นที่คืนวิทยุของเฮาไปถึงฟังแล้วขอให้ท่านมีความสุขและกาโชคดี

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เตรียมน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามหาฟังรายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แต่ก่อนน้องคอยบ่พอค่ะท่านผู้ฟังที่หักแพงการดำรงชีวิตของคนเฮาเนาะมันก็ต่างกันบางคนก็พบความยุ่งยากแด่บางคนก็มีความสะดวกสบายน้อยหลายต่างกันแต่ยกปัญหาที่ขึ้นมานี้คือความยุ่งยากการที่ใส่ใจเนาะก็ต้องคำนึงถึงการประหยัดหลีกเลี่ยงการใส่ใจแบบฟุ่มเฟือยและพยายามหารายได้ที่ปลอดใสขาวสะอาดตื้มแต่เมื่อเว้าถึงการประหยัดใส่ประหยัดจ่ายเนาะหลายคนก็โอ้ยประสบพบพอเพิ่นว่าก็ประหยัดอยู่แต่ว่าทุกมื้อนี้ข้าวยากมากแพงรายหับผัดน้อยต่ำแต่ว่ารายจ่ายนี่อันใดก็สูงขึ้นปัญหาแนวนี้ทุกคนเฮาเนาะก็ต้องได้พร้อมกันเอาใจใส่หั่นแหละเนาะในเมื่อเฮาบ่มีเฮาก็ต้องประหยัดใส่ประหยัดจ่ายหลีกเลี่ยงการสร้างสรรค์ซุ่มแซวเนาะโดยเฉพาะในระยะนี้บุญสินกินทานก็หลายพอยกเว้นได้เนาะบ่อนใดที่ว่าเฮาไปได้ก็ไปบ่อนใดที่ว่าเฮาไปบ่ได้เฮาก็บ่ไปก็ตามกำลังสภาพเศรษฐกิจของเฮาหั่นแหละนั่นก็คือการประหยัดเนาะหลีกเลี่ยงที่ว่าการสร้างสรรค์ซุ่มแซวหารายได้เพิ่มอันใดที่ว่าเฮาพอเฮ็ดได้พอสร้างได้เนาะเฮาก็สร้างเอาโดยเฉพาะอยู่ในครอบครัวเฮือนซานของเฮามีเนื้อที่ดินเป้าว่างบ่เอาหลายสิก็เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดสวนครัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาไว้แต่งอยู่ครัวกินถ้าว่าเนื้อที่น้อยเฮาพอปลูกหอมใส่กระถางบ่ใส่แก๊สใส่อ่างใส่โฟมอันใดเฮาก็ปลูกเนาะพอได้เด็ดเซาเด็ดแรงหั่นแหละแก้ไขเศรษฐกิจเฮาเนาะประหยัดไปเพิ่นว่าถ้าว่าเฮาปลูกเฮาได้ใส่ใจในครอบในครัวเฮาแทนที่ว่ามื้อนึงเฮาสิได้ไปซื้อผักหอมจังซี่ 5,000 10,000 เฮาก็เก็บของเฮามาเนาะมันก็ประหยัดไปแล้วในจำนวนเงินที่เฮาจะไปซื้อผักซื้อหอมแบบนี้เนาะซอยๆกันประหยัดถึงว่าบ่ได้ประหยัดหลายประหยัดน้อยๆก็ยังดีกว่าที่ว่าเฮาบ่มีการประหยัดเลยเอาใจใส่เฮ็ดให้เฮาอยู่แบบพอเพียงได้สร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองกุมตนเองและเพิ่งตนเองเพื่อเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของเฮานั้นมีความอุดมสมบูรณ์เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการสะก่อน

0: เงินคําของเครื่องใช้สรรพสิ่งนานาน้ําประปาน้ํามันแต่ละวันสมใช้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก่อนเป็นทุนฮ้อนสวยสร้างให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: สบายดีแพง
2: สบายดี
1: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ําแบบนี
2: ้ลูกเฮาเป็นไข้แฮงนะ
1: โอ้หัวเราคือฮ้อนแฮงแท้นี่
2: แล้วเป็นไข้แฮงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ําทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
1: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นหยังไปพวกเจ้าสิเสียใจได
2: ้โอ้ยพ่อมันไปพาลูกไปห้องหมอเถาะไปไปไปไป
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ักต้นเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำสลับสับเปลี่ยนกับข้อมูลข่าวสารความเป็นห่วงเป็นใหญ่ฝากต้นส่งปิ่นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาของเฮาได้รับฟังกันมาในระยะนี้เนาะกะฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่ผู้ที่ว่าใส่รถใส่ถนนเนาะท่านผู้ฟังบ่ว่าจะไปมาทางใดขอให้ระมัดระวังที่สำคัญก็คือเรื่องการเอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรเพราะว่าเว้ากันทุกมือเนาะเว้ากันเป็นประจำทุกๆรายการที่ว่าโคสุกเว้ากันย้อนความเป็นห่วงเป็นใหญ่เนาะเตือนสติพ่อแม่พี่น้องเฮาเอาไว้เว้าทุกมืออุบัติเหตุก็เกิดขึ้นทุกมือเนาะและก็นับมือหายแหงพร้อมคือเฮาได้ยินข่าวในผ่านมาหั่นแหละเนาะรถต่ํากันซ้อน3คัน4คันก็ถือว่าอุบัติเหตุเกิดจากที่ว่านักขับขี่นี่บ่เอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรเส้นทางจะมีเส้นทางขึ้นเส้นทางลงแต่ว่านักขับขี่นี่ก็บ่เอาใจใส่ในการปฏิบัติเนาะอาจจะขี่ส่วนทางมาก็เฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุเนาะมีรถนี่ต่ํากันหลายและก็สร้างความที่ว่าสับสนให้แก่การสัญจรผู้คนใช้รถใช้ถนนเฮ็ดให้รถแออัดรถนี่ติดขัดเนาะและก็มีหลายเขตหลายท้องถิ่นพ่อแม่พี่น้องเฮาเมื่อเว้าถึงการเกิดอุบัติเหตุนี่มีหลายแต่ละมือแต่ละวันในเส้นทางบ่ว่าอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์และก็ต่างเขตต่างแขวงเนาะแต่ละครั้งต้องมีการเสียชีวิตมีพาหนะเปเพมีผู้ที่ว่าได้รับบาดเจ็บบ่อยากให้เกิดกับผู้ใดบ่อยากให้เกิดกับครอบครัวใดดังนั้นจึงได้มาเว้ามาว่าให้ทุกคนเฮามีสติให้เกียรติซึ่งกันและกันค่อยไปค่อยมาเนาะถ้าว่ารถหลายเฮาก็บ่ควรสิว่าขี่ส่วงเสิ่งกันหรือว่าแย่กันไปบืนกันไปเฮาต้องค่อยๆให้ทางนี้ไปแล้วละทางนี้ก็ไปเนาะถึงว่าเฮาสิมีความเฝ้าฟังเพียงใดก็ตามเฮาก็ต้องให้มีสติเนาะการที่ว่าเฮาฟ้าวเฮาฟังเฮาขาดสติเฮาม่นไปแซงไปแล้วรถทางนั้นก็ม่นมาแซงมาจังซี่เนาะก็ไปฆ่ากันอยู่3แยกหรือว่า4แยกอยู่กลางถนนหนทางทุกคนก็ไปบ่ได้ยิ่งเฮ็ดให้สักซาตื่มอีกคือคำสุภาษิตเพิ่นว่าอยากไวให้คานอยากนานให้แล่นฉะนั้นขอให้ทุกคนเฮาในการใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความมีสติให้หลายขึ้นและเอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรอย่างเข้มงวด

การหั่นเปลี่ยนที่แข็งแฮงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

เวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เนาะการเดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังหลายเรื่องหลายราวมาเว้ามาว่าความเป็นห่วงเป็นใยในการใช้รถใช้ถนนเนาะระยะท้ายของรายการนี้ก็เว้ากันตื่มอีกกับปัญหาป้องกันอัคคีภัยท่านผู้ฟังเนาะข่าวๆหลายคนก็ฮู้หลายคนก็เห็นเนาะเกิดขึ้นแต่ละมื้อแต่ละวันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ถือว่าเกิดด้วยความที่ว่าประมาทบางครั้งเนาะแต่ว่าบางเทื่อมันก็เกิดจากที่ว่าเครื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ในเฮือนในศาลของเฮาเครื่องใช้ไฟฟ้าจังซี่เนาะมันหมดอายุการใช้งานเบาะหรือว่ามันเก่ามันแก่มันเป๊ะมันเพเนาะมันก็เกิดขึ้นได้ปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรดังนั้นพ่อแม่พี่น้องเฮาให้มีสตินำกันเด้อเรื่องการใส่ฟืนใส่ไฟเนาะอันใดที่ว่ามันควรเปลี่ยนท้ายออกแล้วก็ต้องเปลี่ยนท้ายออกซะเนาะหรือว่าการที่เฮาใส่ฟืนใส่ไฟบ่ว่าจะเป็นหม้อไฟฟ้าบ่หรือว่าหม้อต้มน้ำร้อนเตารีดหรือว่าอันใดต่างๆเนาะขอให้มีสติถ้าว่าเฮาเฮ็ดแล้วจะไปเบียกงานอันอื่นเนาะก็ต้องทอดปลั๊กเสียบหรือว่างับสวิกไฟไว้อย่างคักแน่กวดกาก่อนจะออกเหือนออกซานไปเวียกงานนั่นอื่นหรือว่าเวลาที่ว่าเฮาใส่แล้วแต่งกลิ่นแล้วเนาะเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาอัคคีภัยเป็นห่วงเป็นใยอีพ่ออีแม่เฮาเวลามื้อนี้หมดแล้วขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนจบมอบเพลงให้ท่านได้รับฟังม่วนๆเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการและท่านไปก่อนพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี

ที่ยวสมสมที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีนะผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึง 23:00 มื้อนี้แม่นวันจันทน์แฮม3คำเดือน6ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่4พฤษภาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ 6:00 รายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์ 7:00 รายการข่าวภาคเศร้า 7:30 นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค 8:00 รายการขับขี่ปลอดภัย 9:00 รายการ Long List Long Life 11:00 รายการเพลงก่อนเที่ยง 12:00 รายการข่าวภาคเที่ยง 12:30 นาทีรายการเพื่อนธนาคาร 13:00 รายการเพลงสากล 14:00รายการนิทานพื้นบ้าน 15:00รายการความหู้ทางกฎหมาย 15:30 นาทีรายการประกันสังคม 16:00รายการชีวิตติดพันสังคม 16:30 นาทีรายการหอบบ้านผ่านเมือง 17:00รายการสนทนาภาษาแม่ 18:00รายการอาทิตย์อัสดง 19:00รายการข่าวภาคคำ 19:30 นาทีรายการพัฒนาสนบท 20:00 ถ่ายทอดหวย 20:30 นาทีรายการเพลงดังในอดีต 21:00 รายการข่าว15นาที 21:15 นาทีรายการเพลงกอมนิทรา 22:00รายการลาตีเสียงเพลง 23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

พัฒนาประเทศชาติเข้มแข็งประชาชนหังมีผาสุกสังคมศรีวิไลยุติธรรมแม่นหน้าที่ของพลเมืองลาวหมดทุกคนสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับปลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลา 5:00 น. 5:00 น. 6:00 น. นะซึ่งมันบุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังนำเอาข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในทุกทิศของประเทศเฮาพร้อมด้วยเพลงล้ำจำนวนหนึ่งมาสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเอามาพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันจันทร์แฮม3คำเดือน6ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้คงกับวันที่4เดือนพฤษภาคริสตศักราช2026เอาพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้หลายคู่หลายคนหลายกลุ่มกองก็ยังพักเวียกพักการอยู่แต่ก็มีหลายคู่หลายคนยังประจำการอยู่ก็มีนะอันนี้เนื่องจากว่าวันที่1กับพฤษภาเป็นวันกรรมกรสากลนั้นถือกับวันศุกร์ถือวันศุกร์เด้เป็นมื้อเข้าการดังนั้นจึงได้มีการพักทดแทนพักทดแทนมื้อนี้เอาวันจันทร์เป็นมื้อทดแทนวันศุกร์ครับเป็นมือพักทดแทนว่าซะหลายคนหลายคนก็พักอยู่กับเจ้ากับเพื่อนไปพบปะสังสรรค์หมู่เพื่อนญาติมิตรสหายญาติพี่น้องแต่หลายคนหลายคนก็เข้าประจำการและก็มีนะดังนั้นการปฏิบัติทุกหน้าที่เวียกงานที่พวกเขาหาผิดสอบอยู่นั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะนำพาอภิเดชศาสตร์บ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขานี่ก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางก้าวสู่สังคมนิยมตามที่พรรครัฐบาลได้กำหนดไว้แต่อยากได้ในนั้นทุกคนในสังคมเราต้องเป็นเจ้าการน้ำกันในการปฏิบัติตามมติตามแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้ถูกต้องเหมาะสมสิ่งใดที่ฝ่าฝืนสิ่งใดที่บ่ถูกบ่ต้องก็พร้อมกันตีถอยประกดกันยอทอดต่างๆให้หมดไปพร้อมใจกันสร้างสาบ้านเมืองให้ทางมีเข้มแข็งขึ้นไปอย่างบ่จุดจังนะออกจากวันที่1กรรมกรวันที่1พฤษภาวันกรรมกรแล้วในเดือน6นี่หลายเขตหลายแขวงหลายท้องถิ่นตามประเพณีตามฮีต12ของลาวเฮาล่ะเนาะฮีตเดือน6ก็แม่นบุญบั้งไฟหลายบ่อนหลายที่ได้จัดตั้งสืบทอดบุญบั้งไฟประเพณีอันดีงามของศาสตร์ลาวเฮาแต่ก็ต้องได้ลิ้นด้วยความมีสติเด้อท่านผู้ฟังมีสติเนี่ยใดบนหลักการประหยัดมัธยัตินั่นแหละประหยัดมัธยัติอีกใส่เศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ก็ยุ่งยากฝืดเคืองแดพวกเขาจะฟุ่มเฟือยเกินโตมันเป็นไปได้ยากนะเฮ็ดพอดีพองามพออยู่พอกินพอกำลังทรัพย์ของพวกเขามีถึงอันนี้อีกอันนึงปรากฏการยอโทเด้สิ่งบุจบวงงามเด้ขัดกับเหตุของประเพณีหันก็ให้ตีถอยส่งเสริมแต่สิ่งยอดยิ่งสิ่งดีๆในประเพณีเหตุของศาสตร์ลาวเฮาให้ดำรงคงตัวอยู่คู่กับคนลาวตลอดไปสิ่งหนึ่งที่สำคัญเวลาจุดบังไฟเด้อท่านผู้ฟังเวลาจุดบังไฟนี่อย่าขาดสติได้ต้องมีสติบ่แม่นว่าสิขึ้นเอาบังไฟขึ้นข้างแล้วไปอยู่ข้างบังไฟจับบังไฟจุดแบกบังไฟจุดเวลามันแตกขึ้นมาเด้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเด้พวกเขาจะเหตุอะไรพาให้มีความสูญเสียเลยมีหลายแล้วหลายเหตุการณ์หลายกรณีเกิดขึ้นแล้วดังนั้นพวกเขาจงมีสติจุดเพื่อความปลอดภัยเหตุใดจึงจะมีความปลอดภัยจุดอยู่ไกลนะจุดอยู่ไกลใส่สนวนมันนะให้ยาวๆจุดอยู่ไกลว่าจะเลี่ยงเว้นการจับการแบกจุดนั่นแหละอันนี้จะเฮ็ดให้พวกเขามีความปลอดภัยลีนด้วยความเบิกบานมวลซื่นอย่างแท้จริงลีนด้วยความปลอดภัยนะซึ่งมื้อนี้ทั้งรายการพวกเขาก็มีข่าวมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกทิศนั่นแหละมานำเสนอให้ท่านฟังพร้อมเดียวกันนั้นก
ก็ยังมีเพลงมีลำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานม่วนซื่นให้ท่านผู้ฟังที่ตื่นดึกลุกเศร้าเฮ็ดเวียกอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ฟังรายการไปนำฟังข่าวไปพร้อมฟังเพลงฟังลำไปแด้สร้างบรรยากาศเบิกบานม่วนซื่นในยามเศร้าๆก็จังซี่นี่เพื่อเฮ็ดให้ท่านผู้ฟังได้ผ่อนคลายอารมณ์บางคนก็หัดกายยะบริหารอยู่ก็ฟังรายการพวกเขาไปนำรายการนี้เป็นของทุกคนเด้อพร้อมกันฟังพร้อมกันฟังแล้วพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติสิ่งใดดีก็ถอดถอนเป็นบทเรียนในการดำรงชีวิตของพวกเขาเริ่มต้นของรายการก็ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงฟังล้ำจากรายการก่อนจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

เสียงครับเสียงลำซองก่อนทำอิฐกับพานทานผู้ฟังไปแล้วก็หวังว่าคงจะสร้างบรรยากาศเบิกบานมนต์ซึ้งในยามเศร้าๆคือจังสีได้ดีพอสมควรเนาะศิลปะวัฒนธรรมการขับห้องลำต่างๆก็เป็นศิลปะอันนึงของประชาชนลาวบนเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละภาคก็มีเสียงขับเสียงลำที่แตกต่างกันไปดังนั้นนั้นก็คือศิลปะวัฒนธรรมมวลมรดกอันดีงามของศาสตร์เหล่าเฮาพวกเขาจงสืบต่อเสริมขยายให้กว้างขวางต่อไปอีกบัดนี้จะล้มข่าวสู่ฐานฟังข่าวนี้แม้นเว้าถึงกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษายนกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษายนดำเนินไปในท้ายเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสนใสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านรองนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์เข้าร่วมแบบเซิงหน้าและผ่านระบบทั้งไก่ของกองประชุมรองประธานคณะกรรมการปกครองบรรดาแขวงอันนี้ก็เป็นได้เข้าร่วมเช่นกันนะเพื่อฟังและประกอบความเห็นต่อการรายงานสภาพที่พ้นเด่นประจำเดือนเมษาและวางทิศทางแผนการจุดซุ้มประจำเดือนพฤษภานี้ซึ่งกองประชุมหันก็ได้ขายขึ้นในทำกลางบรรยากาศทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวบรรณเภากำลังขุ่นเขียวจัดตั้งพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10และอยู่ในระยะที่หลายแขวงจัดกองประชุมครั้งปฐมมลึกของสภาประชาชนแขวงเนาะเฮาจะเห็นข่าวได้ยินข่าวทุกมื้อนี้ก็มันเว้าถึงกองประชุมครั้งปฐมมลึกของสภาประชาชนแต่ละแขวงนั่นแหละดำเนินไปอย่างฝืดฝืนและเคียงคู่กันนั้นหันก็อยู่ในทำกลางที่สภาพภาคพื้นและสากลยังสืบต่อเข่งห้อนสับสนและคาดคะเนได้ยากโดยเฉพาะบัญหาข้อคัดแย้งอยู่เขตตะเวนออกกลางและเขตอื่นๆจึงได้ส่งผลเหตุให้สภาพเศรษฐกิจของโลกมีความยุ่งยากอยู่แล้วนั้นยิ่งสืบต่อมีผลกระทบเป็นวงกว้างตึมรวมถึงอยู่ประเทศลาวของพวกเราโดยเฉพาะราคาสินค้าการขนส่งและอื่นๆฉะนั้นต้องมีมาตรการแก้ไขแต่หัวทีให้ทันการเพื่อลดพรผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพนักงานและตะกรและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกองประชุมครั้งนี้ก็ได้ดำเนินไปเป็นเวลา2วันคือวันที่27และวันที่28เมษายนผ่านมาโดยได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบความคิดความเห็นและพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อสำคัญเป็นต้นแม่นรายงานสภาพที่พ้นเด่นและเวียงงานจุดสุ่มเหียบด่วนจำนวนหนึ่งคือเวียงงานที่พ้นเด่นประจำเดือนเมษาและทิศทางแผนการประจำเดือนพฤษภา2026ของรัฐบาลปัญหาที่2ก็แม่นสภาพการที่พ้นเด่นในภาคพื้นและสากลเวียงงานป้องกันชาติป้องกันความสงบรวมทั้งสภาพอุบัติเหตุอัคคีภัยและบรรดาปรากฏการณ์ยอดท่อต่างๆในระยะผ่านมาโดยเฉพาะก็แม่นระยะบุญปีใหม่ลาวฮะแหละอันที่3มาก็แม่นความคืบหน้าในการปรับปรุงซ่อมแปลงเส้นทางในทั่วประเทศปัญหาที่4การแก้ไขผลกระทบจากพายุหมากเห็บอันที่5การก้าเกียมต้านภัยแห่งแรกสภาพไฟไหม้ป่าการทางป่าจุดป่าการแก้ไขปัญหาหมอกควันหรือว่าฝุ่นPM 2.5 พร้อมทั้งเสนอมาตรการแก้ไขอันที่6การปฏิบัติคำสั่งเลขที่40/ย.ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาน้ำมันและปัญหาวิกฤตการบันและหันวิกฤตเป็นโอกาสเพื่อนำใช้รถไฟฟ้าและพลังงานทดแทนการแก้ไขปัญหาลักลอบขุดค้นแร่ธาตุและทิศทางการคุ้มครองการพัฒนาแร่ธาตุในตนาบนพื้นฐานการกวดกะและประเมินโครงการที่ได้อนุมัติผ่านมาอันที่7ก็แม่นสภาพอัตราแลกเปลี่ยนเงินเฟ้อและมาตรการแก้ไขบรรทัดที่2บัดนี้บรรทัดที่2ก็

ห่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดทุนของลาวใน10ปีแต่2026ถึง2035และวิสัยทัศน์ฮอดปี2045บรรณาธิการ3ห้างดำรัสว่าด้วยการถอนสิทธิ์นำใช้ที่ดินบรรณาธิการ4ห้างดำรัสว่าด้วยกองทุนกันและควบคุมเสื้อพยาธิ HIV หรือว่าพยาธิเอดส์นี่แหละนะและในโอกาสนี้นี้ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้เรียกร้องให้บรรดาสมาชิกรัฐบาลและบรรดาท่านที่เข้าร่วมกลุ่มประชุมทั้งไกลหั่นจงได้พร้อมกันเอาใจใส่คนควบประกอบความคิดความเห็นอย่างลึกซึ้งแทดเหมาะกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละปัญหาด้วยการเสนอทัศนะอย่างคงไปคงมากระทัดรัดมีจุดสุ่มมีทั้งออกที่จะแจ้งเฮ็ดให้กองประชุมได้ผลสำเร็จตามจุดประสงค์และคาดหมายที่กำหนดไว้พร้อมทั้งแน่ใจเฮ็ดให้ผลกองประชุมครั้งนี้ได้รับการจัดตั้งปฏิวัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลสูงในอันนี้ก็เป็นเว้าถึงกองประชุมรัฐบาลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษาสรุปคืนการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานในเดือนเมษาที่ผ่านมาหันมีอย่างแดที่ประสบผลสำเร็จด้วยเหตุผลอย่างจึงสำเร็จได้เป็นอย่างดีและด้วยเหตุผลใดก็มีจึงพาให้มีปัญหาอ่อนที่ยังคงค้างอยู่การแก้ไขถึกจุดหรือบอวางแผนไปแล้วได้มีการจัดตั้งปฏิบัติหรือบออันนี้ก็ได้มีการทบทวนคืนพร้อมทั้งวางทิศทางแผนการจุดสุ่มจัดตั้งปฏิบัติในเดือนพฤษภานี้ก็มีหลายเวียกหลายงานนะที่จะต้องได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติดังนั้นรัฐบาลก็เป็นหัวจักรลักแรงในการจัดตั้งปฏิบัตินำพาจัดตั้งปฏิบัติดังนั้นสังคมประชาชนอยู่ในสังคมทุกตัวหน้าประชาชนบรรเภาเป็นกำลังแห่งที่สำคัญในการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนั้นให้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายเอาอีกข่าวหนึ่งอีกข่าวหนึ่งนี่แม่นเพิ่นได้มีการสัมมนาประกันภัยการคุ้มครองความเสี่ยงในแขนงการพลังงานและขุดค้นบ่อแฮในท้ายเดือนเมษาที่ผ่านมาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์บริษัทจำปาประกันภัยจำกัดได้ร่วมกับกรมคุ้มครองวิสาหกิจการเงินกระทรวงการเงินจัดกองประชุมสัมมนาประกันภัยการคุ้มครองความเสี่ยงในแขนงพลังงานและขุดค้นบ่อแฮโดยการเข้าร่วมของท่านเหงินมิงตึมเอกอัครทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวมีท่านไพฑูรย์เทียงละไมสมาชิกสภาแห่งชาติคณะผักกระทรวงการเงินหัวหน้ากรมคุ้มครองวิสาหกิจการเงินมีอำนวยการใหญ่พร้อมด้วยคณะบริษัทจำปาประกันภัยต่างหน้าจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงการเงินกระทรวงป้องกันประเทศคณะกรรมการร่วมมือลาวเวียดนามพร้อมด้วยบรรดาครูร่วมมือยุทธศาสตร์กลุ่มบริษัทประกันภัย DBV บริษัท Vilis Tower วัตสันประกันภัย QBE และบรรดาวิสาหกิจที่เคลื่อนไหวในแขนงการพลังงานบ่อแฮในภาคพื้นเขาห่วมท่านเหงียนเมาฮงมิงผู้อำนวยการใหญ่บริษัทจำปาประกันภัยจำกัดต่างนาคณะจัดงานกองประชุมกล่าวว่ากองประชุมสัมมนาครั้งนี้นี่แมนเป็นครั้งแรกที่ได้จัดขึ้นในระดับสากลซึ่งเป็นการบุกเบิกในแขนงการประกันภัยโยลาวโดยผ่านกองประชุมสัมมนาหวังว่าจะสุกยู่แลกเปลี่ยนบทเรียนสากลพร้อมทั้งเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆเพื่อสร้างระบบการคุ้มครองความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและยืนยงอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกองประชุมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบมีหลายหัวข้อสนทนาอย่างลึกซึ้งเช่นว่าบทบาทของการประกันภัยในการคุ้มครองความเสี่ยงการนำใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการคุ้มครองความเสี่ยงด้วยความปลอดภัยทางไซเบอร์ความรับผิดชอบต่อบุคคลที่3บทเรียนจากบริษัทประกันภัยระดับสากลในการแก้ไขความเสี่ยงขนาดใหญ่
และการแบ่งปันบทเรียนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเป็นบ่อนที่แขนงไฟฟ้ามีการขยายตัวที่โดดเด่นหลายอย่างในการจัดกองประชุมสัมมนาครั้งนี้แม้นการถอดถอนบทเรียนจากบรรดาวิทยากรที่มาจากหลายองค์การจัดตั้งที่มีชื่อเสียงเส้นทานเหงือนตวนห้วงผู้อำนวยการฝ่ายทรัพย์สินเทคนิคและการเดินเหือกลุ่มบริษัทประกันภัย DBV ท่านสำลิ่วมาจากบริษัทวิลิสทาวเวอร์วัสันท่านนางเฟืองเวาะมาจากบริษัทลิสทาวเวอร์วัสันและท่านนางลิงฟัมมาจากบริษัท QBE ประกันภัยพร้อมด้วยบรรดาวิทยากรในภาคพื้นได้ร่วมกันแบ่งปันบทเรียนตัวจริงและท่าเอียงไม้ของตลาดซึ่งในนั้นได้เน้นถึงการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบการประกันภัยแบบดั้งเดิมไปสู่การประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงการสมณะดังกล่าวประกอบส่วนจะประกอบส่วนของในการสุกยุการร่วมมือระหว่างบรรดาวิสาหกิจประกันภัยนักลงทุนและองค์การคุ้มครองโดยจะยกสูงช่วยยกสูงขีดความสามารถในการต้านทานของพื้นฐานเศรษฐกิจต่อบรรดาความเสี่ยงพร้อมทั้งสนับสนุนกระบวนการพัฒนาแบบยืนยงในแขนงพลังงานและบ่อแหในภาคพื้นจากนั้นหันท่านไพฑูรย์เทียงละไมเพิ่นได้กล่าวในงานสัมมนาหัวข้อประกันภัยและการคุ้มครองความเสี่ยงในแขนงพลังงานและบ่อแหว่าการประกันภัยและการคุ้มครองความเสี่ยงในแขนงพลังงานและบ่อแหแม่น2หน้าเวียกที่มีความสำคัญที่สุดบ่สามารถตัดแยกออกจากกันได้บรรดาเวียกงานในของเขตพลังงานและบ่อแฮแมนล้วนแต่มีความเสี่ยงหลายๆอย่างที่แฝงลึกอยู่ในเวียกงานฉะนั้นถ้าอยากคุ้มครองความเสี่ยงดังกล่าวได้ดีขึ้นก็ต้องได้เอาใจใส่และผู้เกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างลึกซึ้งถึงท้องแท้ๆเวียกงานคุ้มครองความเสี่ยงของบรรดาโครงการต่างๆอยู่ในลาวแมนติดพันกับการประกันภัยแบบสมัครใจและแบบบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยซึ่งจะต้องได้มีการคุ้มครองบุคคลที่3จากประกันภัยในขอบเขตของโครงการที่มีการก่อสร้างและหลังดำเนินกิจการและในโอกาสนี้ท่านเหงียนมิงตึมเอกอัครทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวได้ขึ้นกล่าวว่าในสภาพการเสื่อมโยงเศรษฐกิจโลกที่เต็มไปด้วยปัจจัยที่บ่แน่นอนการเพิ่มทวีขีดความสามารถในการคุ้มครองในการคุ้มครองความเสี่ยงแม้นความต้องการที่จำเป็นเสริมการประกันภัยนับมือนับยั่งยืนถึงบทบาทในการเป็นเครื่องมือทางด้านการเงินที่สำคัญเพื่อช่วยปกป้องบรรดาโครงการขนาดใหญ่การเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างบรรดาประเทศวิสาหกิจและระหว่างบรรดาองค์การจะตั้งทางการเงินประกันภัยจะประกอบส่วนเข้าในการยกสูงขีดความสามารถในการคุ้มครองความเสี่ยงประกันความปลอดภัยให้แก่บรรดาโครงการพลังงานและบ่อแฮพร้อมทั้งสุกยู่การพัฒนาเศรษฐกิจแบบยืนยงในภาคพื้นถ้าถึงอย่างไรก็ตามบรรดานักเซียวซานก็ได้ซี่ให้เห็นว่าวิสาหกิจบ่สามารถอิงใส่เพียงแต่การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการทดแทนค่าเสียหายเท่านั้นแต่จำเป็นต้องผสมผสานกับวิธีการแก้ไขการคุ้มครองความเสี่ยงแบบตั้งหน้าการนำใช้เทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อยกสูงประสิทธิภาพในการตัดสินใจข่าวนั้นก็แม่นเว้าถึงเพิ่นได้มีการจัดสัมมนาประกันภัยการคุ้มครองความเสี่ยงอยู่ในแขนงการพลังงานและการขุดค้นบ่อแฮนะอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยเพื่อความเสี่ยงของบริษัทของบริษัทในการสุกยุลงทุนขุดค้นในแขนงพลังงานและขุดค้นบ่อแฮให้มีความปลอดภัยหลายขึ้นเป็นทางออกอันหนึ่งที่ดีให้แก่บริษัทเนาะในการตัดสินใจว่ากรรมกรของตนพนักงานของตนโครงการของตนเวียกงานของตนนี้จะมีความปลอดภัยขึ้นได้ก็ต้องได้มีการตัดสินใจให้ถูกต้องมาฟังเพลงจากทางรายการตื่มอีกจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ทานฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการล้มทั่วทิศนับปรุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่เอาบัดนี้ก็จะให้ท่านได้ฟังข่าวตึมอีกข่าวนี้นี่แม่นว่าถึงเพิ่นได้ไขกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสังสาทั่วประเทศครั้งที่12กองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสังสาทั่วประเทศครั้งที่12ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนเช้าวันที่18เดือนเมษาที่ผ่านมาหันภายใต้คำควรยกสูงบทบาทของแนวรับสังสาทสู่คุณภาพใหม่เสริมสร้างมหาสามัคคีและเต้าโฮมกำลังแห้งของทั่วปวงชนลาวทั้งชาติเข้าในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองโดยการเป็นประธานของทานกิแก้วไขคำพิทูลประธานศูนย์กลางแนวรับสังสาทให้เกียรติเขาห่วมก็มีทานทวงรุ่นศรีสุริตประธานประเทศบรรณาการนำพรรครัฐอดีตกันนำขันสูงและภาคส่วนที่เกี่ยวของท่านกิแก้วไข่คำพิทูลเพิ่นได้กล่าวว่าเพิ่นกล่าวเปิดกองประชุมมันก็เพิ่นได้กล่าวว่ากองประชุมโดยมีบางตอนว่ากองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสังสาททั่วประเทศครั้งที่12ได้สรุปตีราคาหมักผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของกรรมการศูนย์กลางแนวรับสังสาทสมัยที่11ของศูนย์กลางแนวรับสังสาทและแนวรับสังสาทแต่ละขันในทั่วประเทศเข้าในการปฏิบัติภาระบทบาทของตนตลอดระยะ5ปีที่ผ่านมาแนวรับสังสาทในทั่วประเทศได้เป็นใจกลางเต้าโฮมมหาสามัคคีทั่วปวงชนลาวทั้งชาติเฮ็ดหน้าที่ประสานสมทบกับองค์การจัดตั้งพรรครัฐองค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การปกครองท้องถิ่นในแต่ละขันในการปลุกระดมสุขยุประชาชนลาวบรรดาเผ่าประกอบส่วนเข้าในกระบวนการแข่งขันทักษะและพัฒนาติดพันกับการสุขยุการผลิตการปลูกการเลี้ยงการสร้างไร่ครับสร้างเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนลาวบรรดาเผ่าเทือละเก่าแนวลาวสังสาทได้เป็นศูนย์กลางศึกษาโฆษณาศึกษาอบรมประชาชนบรรดาเผ่าให้เคารพและปฏิบัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายมติคำสั่งของพรรคของรัฐตลอดฮอดปุกระดมทั่วสังคมสมาคมมูลนิธิบุคคลนิติบุคคลทางภายในและต่างประเทศให้การช่วยเหลือต้านการระบาดของพยาธิภัยน้ำท่วมภัยหนาวและอื่นอันที่พ้นเด่นแนวรับสังสาทได้สร้างกระบวนการแข่งขันสร้างครอบครัวบ้านสามัคคีปองดองสร้างเมืองสามัคคีปองดองติดพันกับการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนลาวบรรดาเผ่าซึ่งก็ให้เกิดมีบรรยากาศใหม่และมีใบหน้าอันใหม่ในการปฏิบัติเวียกงานแนวโฮมอยู่ขันหากฐานท้องถิ่นกองประชุมครั้งนี้ได้พิจารณาและพ้องเอาห่างรายงานการเมืองห่างรายงานการเมืองแผนพัฒนาองค์การแนวรับสังสาทกฎระเบียบแนวรับสังสาทสมัยที่12ห่างบทสำรวจการนำพันรวมของคณะกรรมการศูนย์กลางแนวรับสังสาทสมัยที่11ระยะ5ปีผ่านมาหับพ้องเอาการเสนอแต่งตั้งและหับพ้องเอาคณะกรรมการศูนย์กลางแนวรับสังสาทสมัยที่12ประธานห้องประธานคณะประจำและประธานกวดกาศูนย์กลางแนวรับสังสาทสมัยที่12โครงประกอบบุคลากรมีลักษณะกว้างขวางหลากหลายและจำนวนที่เพิ่มขึ้นเพื่อปฏิบัติภาระบทบาทสัมพันธ์ทางการเมืองที่เป็นตัวแทนของบรรดาเผ่าสั้นคนศาสนาเพศไว้ผู้ทรงคุณวุฒินักเรียนหูปัญญาชนในขอบเขตทั่วประเทศนับทั้งพี่น้องคนลาวอยู่ต่างประเทศที่หักเสื้อแพงชาติลาวที่มีความสามัคคีเป็นพึกแผ่นมีน้ำใจหักชาติอันดูดดื่มและมีความบริสุทธิ์พุทธพองต่อภารกิจปฏิวัติที่ยากมาได้อันนี้ก็แม่นเว้าถึงวาระดำเนินกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสังสาททั่วประเทศครั้งที่12เพิ่นได้ดำเนินไปในท้ายเดือนเมษาที่ผ่านมาคือวันที่28และวันที่29เดือนเมษาที่ผ่านมานั้นก็ได้มีหลายสิ่งหลายอย่างปรากฏขึ้นเกิดขึ้นอยู่ในกองประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะแล้วก็แม่นได้มีการรับรองเอาประธานห้องประธานคณะกรรมการแนวรับสังสาทห้องประธานผู้ประจำการแด่บ่ประจำการแด่สมาชิกแนวรับสังสาททั้งหมดในครั้งนี้250คนนั้นก็เป็นเพียงยิงจำนวนหนึ่ง
ันนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วเป็นได้วางกำหนดจุดหมายปลายทางของเวียงงานในเราสังสารไว้เป็นอย่างดีนะขอบใจกีตาร์ที่เขียนข่าวนี้นะข่าวต่อไปอีกข่าวต่อไปนี่แมนเฝ้าถึงท่านนายกรัฐมนตรีนี่แหละท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสมัยก่อนธรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยคือตอนบ่ายวันที่19เมษายนนี้เมษายนแล้วนี้อยู่ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านสอนไสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ให้เกียรติต้อนรับกันเขาเยี่ยมคำนับของท่านสุศาสตร์สมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงสมัยก่อนธรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามและเข้าร่วมกองประชุมอยู่ลาวเฮาในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับสมเสยและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาร่วมกองประชุมอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยเฉพาะแม้นการประสานงานและการร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวกับกระทรวงสมัยก่อนธรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมของไทยที่ได้ร่วมกันดำเนินมาตรการเพื่อลดพรแรงกำเนิดมลพิษโดยเฉพาะหมอกควันฝุ่น PM 2.5 ในระยะที่ผ่านมาโดยเน้นนักต่อการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งเสริมและสุขยู่ให้ประชาชนปกปักรักษาป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยืนยงลดพรกันจูดป่าและการก่อให้เกิดมลพิษเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตกสิกรรมซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญของการเสริมสร้างสายพัวพันธุ์มิตรภาพฐานบ้านใกล้เงินเคียงที่ดีระหว่างรัฐบาลและประชาชนสองชาติลาวไทยให้นับมือเจริญงอกงามยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้นก็ได้แสดงความยื้อยามถามข่าวอันอบอุ่นถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและท่านนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสเดียวกันท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสมัยก่อนธรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อการพัวพันห่มมืออันดีงามระหว่างไทยกับลาวในระยะที่ผ่านมาพร้อมทั้งได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผลการเฮ็ดเวียกร่วมกับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวซึ่งได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหามลพิษหมอกควันที่เกิดขึ้นในระยะนี้และทิศทางแผนการแก้ไขในตอนหน้าโดยได้ตกลงกันหลายมาตรการเพื่อร่วมกันควบคุมและลดพรแรงกำเนิดของมลพิษโดยเฉพาะกับเป็นการควบคุมการจุดป่าและการป้องกันไฟไหม้ลำป่าอยู่เขตชายแดนของ2ประเทศเพื่อให้2ประเทศมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นพอถึงท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้เข้าเยี่ยมคำนับในโอกาสที่เดินทางมาร่วมกองประชุมอยู่ลาวเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศนี่แหละนะฮะก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วข่าวต่อไปอีกในระยะเดียวกันนี้นี่ซึ่งก่อนหน้านี้แหละคือวันที่18เมษายนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ต้อนรับกันเขาเยี่ยมคำนับของผู้แทนองค์การใจกล้าอยู่ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านสอนไสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีนี่แหละเพิ่นก็ได้ต้อนรับกันเขาเยี่ยมคำนับของท่านนางมิซามิยาสกิกัตสุระรองประธานอาวุโสขององค์การร่วมมือสากลญี่ปุ่นหรือใจกล้าจากสำนักงานใหญ่ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยคณะที่ได้เดินทางมาเยี่ยมยามลาวเพื่อติดตามสภาพการช่วยเหลือของรัฐบาลญี่ปุ่นให้แก่ลาวเฮาในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับสมเสยและตีราคาสูงต่อสายพัวพันหัวมือสองฝ่ายลาวญี่ปุ่นในระยะผ่านมาจะได้สืบต่อขยายตัวอย่างได้สืบต่อขยายตัวอย่างต่อเนื่องการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามของผู้นำและคณะผู้แทนคณะกรรมการต่างๆในทุกระดับของ2ประเทศนับมือเพิ่มขึ้นพิเศษในเดือนพฤศจิกายนปี2025สมเด็จเจ้าหญิงไอโกะ
แห่งประเทศญี่ปุ่นก็ได้มาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญหลายเพื่อเฉลิมฉลองวันสำคัญต่างๆและเป็นสัญลักษณ์สำคัญต่อสายพัวพันหัวมือสองชาติลาวญี่ปุ่นการช่วยเหลือของญี่ปุ่นแม้อยู่ในระดับหนึ่งของการช่วยเหลือหัวมือสองฝ่ายของบรรดาคู่ห่วมพัฒนาในลาวโดยเฉพาะในระยะแต่ปี2019หา2024โดยได้สุ่มทุนฮ้อนเข้าในแขนงการทางเซ็นศึกษาสาธารณสุขพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจเวียกงานพัฒนากิจกรรมป่าไม้และอื่นซึ่งทั้งหมดนั้นแม่นสอดคล้องตามแผนงานโครงการบริมสิทธิ์ของรัฐบาลลาวโดยผ่านรูปแบบโครงการช่วยเหลือด้านเทคนิควิชาการฝึกอบรมระยะสั้นระยะยาวโครงการช่วยเหลือนอกโครงการโครงการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานโครงการช่วยเหลือผ่านองค์การจัดตั้งสากลและองค์การเก็บกู้ระเบิดบอลแตกหรือว่า UXOผ่านโครงการก่อสร้างด้วยทุนช่วยเหลือล่าและเงินกู้ยืมดอกเบี้ยผ่อนผันนอกจากนั้นยังมีการร่วมมือในเวียกงานอาสาสมัครและการช่วยเหลือทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะเกิดมีความขัดแย้งในตะเวนออกกลางเกิดวิกฤตการทางด้านเศรษฐกิจการเงินในทั่วโลกเฮ็ดให้เกิดมีความยุ่งยากและซับสนต่างๆแต่รัฐบาลญี่ปุ่นก็ยังได้พยายามค้นคว้าทุนฮอนมาช่วยลาวอย่างต่อเนื่องและในโอกาสเดียวกันนี้ท่านนางมิยาซากิกัตสุระรองประธานอาวุโสขององค์การหัวมือสากลญี่ปุ่นหรือไจก้าจากสำนักงานใหญ่ที่โตเกียวก็ได้แจ้งให้ท่านนายกรัฐมนตรีรับทราบเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวและแสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมืออันดีงามระวังญี่ปุ่นกับลาวในระยะที่ผ่านมาเว้ารวมเว้าเฉพาะแม่นผลสำเร็จในการหัวมือระวังญี่ปุ่นและลาวโดยผ่านองค์การใจกล้าซึ่งองค์การใจกล้ายินดีที่จะสืบต่อให้การสนับสนุนการจัดตั้งปฏิวัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็คือการลดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเติมอีกฮะคราวนี้ก็เป็นท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของผู้แทนองค์การใจกล้าที่เป็นองค์การหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้ให้การช่วยเหลือประเทศลาวอย่างเสมอต้นเสมอปลายตลอดมาเอามาฟังข่าวเติมอีกซึ่งเป็นข่าวอยู่ในระยะสุดท้ายของรายการแล้วคราวนี้ไปทั้งแขวงหัวพันนะแขวงหัวพันนี่ได้แจ้งเตือนต้องจ่ายค่าน้ำประปาราคาเริ่มแต่4เม็ดก้อนลงมาต่อเดือนนั้นจะใส่หรือบ่ใส่ก็ต้องได้จ่ายแจ้งการบันเอกโยธาธิการและขนส่งสบับเลขที่5120ทับโยธขอลงวันที่24เดือนตุลาคม2024ได้กำหนดโครงสร้างราคาน้ำประปาเริ่มแต่เดือนพฤศจิกายน2024เป็นต้นมาถึงปี2028ซึ่งรายละเอียดนั้นเพิ่นแจ้งการเพิ่นบอกว่าผู้ส้มไส้ประเภทครัวเฮือนแต่ปี2024หา2028ผู้ที่ส้มไส้น้ำแต่0หา7เม็ดก้อนนั้นราคาแม่น5460กีบ6279กีบ7221กีบ8300กับ4กีบและ9134กีบต่อเม็ดก้อนเนาะอันนี้แต่0หา7นะอยู่ใน4เม็ดก้อนก็ต้องได้จ่ายเจ้าบ่ได้ใส่น้ำก็ต้องได้จ่ายนะแต่บัดนี้แต่8หา15เม็ดก้อนราคาหันเริ่มต้นก็แม่นปีทมิตร6674กีบปีต่อไป7675กีบขึ้นมาเป็น8806กีบและ10150กีบและ 11,165 กีบต่อเม็ดก้อนแต่15เม็ดก้อนขึ้นไปในราคา 8,500 กับ1กีบ 9,776 กีบ 11,242 กีบ 12,918 กีบและ 14,221 กีบต่อเม็ดก้อนบัดนี้ประเภทสำนักงานองค์การจัดตั้งของรัฐราคาแต่ 8,592 กีบ9,881กีบ
11,363กีบและ13,067กีบและราคาสุดท้ายแม่น14,374กีบต่อเมตรก้อนราคาน้ำเสลียปี2024แม่น7,223กีบต่อเมตรก้อน2025 8,338กีบต่อเมตรก้อน2026 9,634กีบต่อเมตรก้อน2027 11,103กีบต่อเมตรก้อนและปี2028แม่น12,224กีบเพิ่นยังบอกว่าลูกค้าประเภทครัวเฮือนที่ใช้น้ำแต่4เมตรก้อนลงมานี่จะได้จ่ายค่าน้ำคือตัวอย่างการคิดไรในปี2024แม่น4เมตรก้อนคูณให้ 5,460 กีบจะออกมาเป็นเงิน 21,840 กีบต่อเดือนบวกค่าบำรุงรักษาและค่าอากรมอบให้รัฐตามระเบียบการปีต่อไปเป็นคิดไรตามราคาน้ำที่ได้รับการอนุมัติในแต่ละปีนี่อันนี้ก็มันจะใส่หรือบ่ใส่ก็ต้องได้จ่ายได้แต่4เมตรก้อนลงมานี่นะเสาคงเตอร์ไว้ซื้อคันมันจ่ายค่าคงเตอร์ละล่าครับบ่เป็นหยังเนาะแต่ว่าจ่ายค่าน้ำที่น้ำบ่ได้ใส่ก็ต้องได้จ่ายอันนี้ก็เป็นระเบียบการของเพิ่นเพิ่นคิดว่าถูกต้องเหมาะสมแล้วแหละเพิ่นจะค่อยคิดไล่ออกมาจึงค่อยมีการจัดตั้งปฏิบัติพวกเขาเป็นประชาชนผู้สมใส่ก็ต้องได้ปฏิบัติตามระเบียบการของเพิ่นที่ได้วางลงมาเวลาใกล้จะหมดแล้วมาฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการมื้อนี้บุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์ลาไปก่อนมื้อหน้าจึงค่อยพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิง45เทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021-412977 020-557-0479

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สบายดีท่านผู้ฟังที่คิดฮอดคิดถึงทุกๆท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีและการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ่อกันในมื้อนี้ทางรายการพวกเฮาก็มีข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสาระฮู้นำมาฝากบรรดาท่านเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าเนาะหลายคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าบางคนนี่ก็มีเวลาออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายเพื่อเป็นการผ่อนคลายให้กับร่างกายยืดเส้นยืดสายแล้วก็ต้องได้นั่งพักผ่อนเนาะบางคนนี่ก็จิบน้ำชากาแฟแน่ในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังหรือว่าผู้ใดที่สืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีก็ขอให้ทุกคนเอาใจใส่ให้ประสบผลสำเร็จในนาทีทุกเวียกงานก็แล้วกันและ30นาทีนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ละปลอดสารพิษได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านโดยเฉพาะก็คือผลิตภัณฑ์ของคนเล้าเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ละปลอดสารพิษนี้ก็มีสินค้าหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นประเภทซากาเฟและยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวมีหลายกว่า100สนิททานผู้ฟังสำหรับท่านใดที่สนใจอยากไปเบิ่งสินค้าก็สามารถไปเบิ่งตัวจริงได้หรือว่าผู้ใดที่มีพยาธิประจำตัวเนาะกินยาหลวงกับบ่ทรงบ่เซาลองหันมาเปลี่ยนเป็นกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งเพราะว่าสินค้าทุกอย่างจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ละปลอดสารพิษนี้เป็นสินค้าปลอดสารเคมีได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆสนทานใดที่ว่าสนใจก็สามารถไปเบิ่งสินค้าตัวจริงได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ละปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงติดต่อสอบถามได้020-5570-4709 5570-4709ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

ื่อนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดซึ่งทั้งชุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเท่าใดๆคนคั่วสองหาตำราดังเดิมของเหล่าเฮาที่ผ่านมาก็ใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนเหล่าเฮาเมื่อก่อนนี่ถือว่าอายุมันจะ8 90ปี100ปี100กว่าปีนั่นน่ะเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อถึงไตที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตำเต็มเนื้อถึงไตมาร่วมเลยมาพลิกพื้นฐานต้นตอกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดเนาะอยู่บ้านเฮานี่เฮ็ดดินจืดเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีแล้วก็อุณหภูมิก็ว่าสูงบ่ต่ำหลายแล้วเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเฮานี่มีคุณภาพสูงเนาะดังนั้นเฮาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์นี่มาจากว่า6สีมีสีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกเนาะอันนี้จะมาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังในการบรรยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งอะไรเนาะนับตั้งแต่กำลังเสื้อโค้งวันนี้เนาะหมากกระถือโค้งแห้งสังสารโลโบลกค้างเพื่อนฮักและอื่นๆอีกที่ออกมาผสมประสานใช่กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืดหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืดนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์ได้ก็คือกับคนจีนที่ท่านลีซิงยุนเปิดอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใส่ยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพเพิ่นใส่3อย่างคืออันที่1แหละแม่นว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดปืนปี้เฮาว่านี่แหละอันที่2

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องปิ่นตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงได้ฮับฟังเสียงเพลงมวลซึมจากทางรายการพวกเราผ่านไปพร้อมด้วยฮับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปแล้วกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้ตื่มเด้อท่านผู้ฟังสินค้าดีที่มีคุณภาพสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์นั่นก็คือสินค้าของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษท่านใดที่มีพยาธิประจำตัวท่านผู้ฟังทางศูนย์ส่งเสริมนี้เพิ่นก็มีสินค้าหลากหลายอย่างเนาะบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวสำหรับยาสมุนไพรนี้ท่านผู้ฟังก็มีหลายสนิดเนาะเพราะว่าจะเป็นยาสมุนไพรกระสายขาวซึ่งกระสายขาวนี้จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายนอกจากนี้ท่านผู้ฟังก็ยังมียาดีพยาธิเบาหวานเนาะโดยเฉพาะท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวเป็นพยาธิเบาหวานกินยาหลวงยาหยังกระบุทรวงบ่เซาลองหัดเปลี่ยนมาเป็นการกินยาสมุนไพรลองเบิ่งมิตรรายการเพราะว่ายาสมุนไพรดีเบาหวานนี้จะช่วยลดท่านน้ำตาลในเลือดปรับความสมดุลของร่างกายช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงนอกจากนั้นก็ยังบำรุงผิวพรรณเฮ็ดให้มีความผ่องใสน้ำอีกนอกจากนี้ท่านผู้ฟังยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่ก็ยังมีหลายอย่างเนาะบ่ว่าจะเป็นว่านลิสีดีกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาวันนังธรณีดีลิสดวงผลิตภัณฑ์ดีเบาหวานนอกจากนั้นก็ยังมีประเภทซากาเฟมีหลายกว่า100สนิทเด้อท่านผู้ฟังสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเนาะท่านผู้ฟังที่ฮักแพงถ้าว่าท่านใดที่มีความสนใจสามารถไปเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไทรสิทธิ์ฐานะครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าจะติดตามอีก1ช่องทางก็ได้เนาะผ่านทางเพจ Facebook เสร็จเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเอาล่ะท่านผู้ฟังตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: แม้นว่าแอนน่าจะเป็นคนหุ่นใหม่มักหักในโลกโซเชียลหลายปานใดก็ยังใส่ใจและให้ความสำคัญกับยาพื้นเมืองลาวเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่คุ้นเคยกันมาในยามอย่างน้อยแอนน่ามั่นใจยาพื้นเมืองลาวที่ผลิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษที่สามารถยืนยันได้จากผู้ใช้จริง
1: คนคว้าแล้วเต่าห่มมาแล้วมันอยู่ใน6บวก3นี่หมดแปลยอดยาบำรุงของคนลาวแต่ว่าเว้าถึงคำจริงต้องเว้าถึง6บวก3อายุ90กว่าปีแล้วคอยยังมั่นใจเรียกว่าเสื้อมันยา6บวก3พร้อมคำจริงนี้
2: ก่อนจะใส่ผลิตภัณฑ์ใดหนึ่งคอยต้องได้ศึกษาและคอยมั่นใจว่าหญ้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษดีแน่นอน
1: ผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮานี่มีการผลิตที่มีขั้นตอนอย่างผิดถีผิดถันมีการตรวจสอบทั้งภายในและต่างประเทศรับประกันคุณภาพได้
0: หาซื้อผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษใดนำห้างขายยาทั่วไปหรือนำตัวแท่นจำหน่ายทั่วประเทศที่มีเครื่องหมายสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709หรือ021-412-977

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพดีๆผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาซื้อในระยะนี้ฝากไว้ตื่มเด้อสินค้าดีที่มีคุณภาพผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้ท่านผู้ฟังเป็นสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์น้ำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆนอกจากนี้ก็ยังมีประเภทซากาเฟเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าดื่มน้ำซากาเฟเป็นประจำแบบนี้อยากได้กาเฟดีที่มีคุณภาพให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษกาเฟนี่ก็มีหลายชนิดเนาะบ่ว่าจะเป็นกาเฟลดความดันกาเฟบำรุงสายตากาเฟกำลังเสือโครงกาเฟต่องสูมกาเฟขิงดำนอกจากนี้ก็ยังมีกาเฟลดน้ำหนักนอกจากนั้นท่านผู้ฟังกาเฟเฮ็ดหมื่นปีก็ถือว่าเป็นสุดยอดสมุนไพรที่หลายคนได้ฮู้จักและก็ได้กินกาเฟนี้เป็นประจำเนาะเพราะว่าตัวนี้จะช่วยตอบโจทย์กับร่างกายปรับความสมดุลของร่างกายเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับง่ายขับถ่ายสะดวกถ้าว่าท่านใดที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เนาะเบอร์โทรแม่น020 5570 4709 5570 4709หรือว่าจะมาเบิ่งมาเลือกซื้อด้วยตนเองก็มาสัมผัสได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์นอกจากจะมีประเภทซักกาเฟแล้วก็ยังมีสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างมีหลายกว่า100ชนิดมีรายการสามารถมาเลือกสมใจได้ทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงปิดท้ายรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้ออื่นพบกัน

เที่ยวทางบูสุดเซนอย่าถอยหลังให้เขาซาแหน่งสู่ตานาพุ่นเขาจึงห้องวหารสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนในรายการที่ฮักแพงทุกท่าน30 นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการของพวกเขานี้ก็มีนําเสนอให้เป็นรายการนะครับฟังทุกวันจันทร์หาเมื่อวันอาทิตย์เริ่มต้นแต่เวลา6 โมงครึ่งหาเวลา7 โมงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2 ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความที่567 กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529 เมตรและขึ้นสั่นความที่6,130 กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49 เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ตื่มอีกเพื่อให้มีรายการให้ฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามฟังรายการของพวกเราได้ผ่านทางเว็บไซต์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถฟังได้ทั่วโลกพ่อๆก็มีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อวันจันทร์นอนเริ่มต้นการปฏิบัติหน้าที่ในต้นสัปดาห์ในมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันจันทร์ฤทธิ์อรุณแก้ววิไลรับหน้าที่ดำเนินรายการสมมีรายการนะครับฟังอีกเช่นเก่าเช่นเคยในตอนเช้าๆก็จังสีอากาศก็ดีดีนะอยู่นครหลวงจันทร์เองก็คืออยู่ขอบเขตตัวประเทศแล้วก็บางบ่อนบางที่ก็มีฝนตกมีฝนตกเห็นอากาศเย็นสดชื่นว่าซั่นซะก้าวเข้าสู่เดือนพฤษภาก็ถือว่าเป็นยามฝนเป็นยามฝนแล้วเข้าสู่ยามฝนอย่างเป็นทางการแล้วว่าซั่นซะฉะนั้นการเปลี่ยนฤดูกาลคือจังซี่การพัดเปลี่ยนฤดูกาลคือจังซี่ก็ขอให้ทุกคนมีสติในการเบิ่งแยงสุขภาพตนเองเนาะเบิ่งแยงสุขภาพตนเองมันกินอาหารไทยมันเป็นประโยชน์ว่าซั่นซะเนาะก็มีข่าวมาต้นมาฝากมาอมอารมณ์ให้มีรายการได้รับฟังอีกเช่นเก่าเช่นเคยก็มีหลายข่าวที่เกิดขึ้นอยู่ทางนครหลวงจันทน์แดอยู่ทางท้องถิ่นแดสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปยามเช้าๆก็จังซี่บางคนนี่ก็หาก็ลุกออกจากบนหลับบนนอนได้เนาะหาคนลุกออกจากบนหลับบนนอนเพื่อว่ากะเกียมไปล่าไปการโดยเฉพาะเป็นพนักงานทหารตำรวจของพวกเขานี่แหละเนาะนักเรียนนักศึกษาภาษาศาสตร์นักเรียนนักศึกษาก็กำลังกาเกียมไปห้องห้ำห้องเฮียนอีกสมองต่อไปทั้งหน้านี่7-8 โมงข้างหน้านี่ก็เป็นสมองเหียบด่วนฉะนั้นการไปการมาอยู่ในนครหลวงจันทน์ตามเส้นทางสายสำคัญต่างๆสายหลักนี่รถก็จะมีสภาพแออัดแน่เนาะฉะนั้นก็ค่อยไปค่อยมาเด้อท่านผู้ฟังเด้อนำใช้รถถนนอย่างมีสติอะไรเนาะค่อยไปค่อยมาโบเบียดโบแซงกันเนาะเนื่องจากว่าอุบัติเหตุนี่เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกเมื่อถ้าหากว่าพวกเขาประมาทพลาดพังไปฉะนั้นการนำใช้ถนนก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญอยู่เนาะสมองเหียบด่วนก็ยังซีหลายคนก็โอ้อยากไปไวซิ่งแซงกันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นตามมาเนี่ยมีแต่ความสูญเสียเด้อท่านผู้ฟังเด้อฉะนั้นมีการต้องค่อยไปค่อยมาระยะนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศแดดก้าวเข้าสู่ยามฝนก็คือเดือนรุ่นในว่าในเบื้องต้นนั้นก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอเนาะให้แข็งแรงอยู่เสมอบ่กินมันลำมาลอยว่าซั่นซะบ่กินละโลเลๆแหละเนาะรับประทานอาหารให้มันมีคุณประโยชน์แก่ร่างกายอาหารใดที่มันบูดง่ายก็ควรเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิที่มันเหมาะสมอาหารใดมันบูดแล้วก็บ่ควรเอามารับประทานเนื่องจากพยาธิถอกท้องอาจจะเกิดขึ้นเนาะพยาธิหรือว่าพยาธิอหิวาเนี่ยในยามห้อนๆก็จังซี่นี่โอ้พยาธิอหิวานี่เกิดขึ้นหลายเด้อท่านผู้ฟังเด้อฉะนั้นก็รักษาสุขภาพตนเองแล้วก็เคียงคู่กันนั้นก็ต้องเตรียมรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศทุกๆระยะทุกๆเมื่อนั่นแหละเนาะเนื่องจากว่าคือพวกเขาฮู้ครับฮู้กันคือระยะเดือนมีนาผ่านมาก็เกิดเหตุมักพายุมักเห็บตกคันนี้เนาะเฮ็ดให้เฮือนซ่านบ้านซองอยู่ประชาชนอยู่แถวเมืองสีโคตะบงหลายหลังคาเฮือนนะครับความเสียหายหลายพอสมควรได้ณปัจจุบันนี้ก็ยังสืบต่อบ่แปลงอยู่ได้บางหลังคาก็ยังบ่ได้เทื่อบางเฮือนบางซ่านบางหลังคาเฮือนก็ได้เนาะเฮือนประชาชนก็ได้ฉะนั้นก็เตรียมรับมือกับการสภาพการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างเป็นประจำเนาะคันบ่มีโอกาสบ่มีเวลาติดตามอยู่ในข่าวพยากรณ์อากาศจากกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์ก็เบิ่งนําโซเชียลมีเดียก็ได้เนาะนํา Google Map บ่นํา Google อีหยังต่างๆเทคโนโลยีมันทันสมัยแล้วก็เบิ่งตามแจ้งการหรือว่าแจ้งเตือนตามโทรศัพท์ของพวกเขาก็ได้มีลักษณะชัดเจนหลายพอสมควรนะในระยะนี้ก็ได้เนาะเอาฉะนั้นก็ขอให้มีการกล้าเกรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็กล้าเกรียม
เจ้าให้เจ้านาเจ้าหัวเจ้าส่วนเจ้าเกษตรกรเมียนมัดเข้าหน้าแสงนะในระยะนี้ก็ได้บางบ่อนบางที่นี่ก็เก็บเกี่ยวเมียนมัดแล้วแหละบางบ่อนบางที่นี่ก็กำลังก็เกี่ยวเมียนมัดเพื่อว่าสุ่มใส่ผลิตฤดูฝนที่จะเข้ามาถึงนี้เนาะฤดูฝนก็เข้ามาแล้วนี่นะเดือนหน้าเดือนยังก็เริ่มมีฝนตกมาตลอดก็เริ่มไถหดไถหยังไปแล้วบางบ่อนบางที่ก็ได้เนาะชาวไร่ชาวนาชาวหัวชาวสวนชาวเกษตรกรเนาะเหตุการณ์ผลิตฤดูฝนเพื่อว่าค้ำประกันทางด้านเสบียงอาหารต่างๆเฮ็ดให้ครอบครัวมีอยู่มีกินเอาเด้ออรุณกับมีข่าวมีข่าวมาต้นมาฝากให้มีรายการได้รับฟังกันเริ่มต้นทําอิฐนี่จะเว้าเกี่ยวกับแจ้งการก่อนเนาะการควบคุมหรือว่าการคุ้มครองการกําหนดเวลาเข้าออกตัวเมืองสําหรับรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ข่าวข้อมูลข่าวสารตัวนี้บางรายการบางบอนบางรายการก็สิได้นําเสนอแล้วแต่ว่าได้อรุณก็จะนําเสนอเติมอีกเพื่อว่าให้ผู้ที่บ่ฮู้ให้ผู้ที่บ่ทันได้ฟังได้รับฮู้เติมอีกเนื่องจากว่าเป็นแจ้งการเป็นแจ้งการเนาะเพื่อเฮ็ดให้สภาพการสัญจรตามท้องถนนในตัวเมืองนี่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยลดพรการจราจรที่ว่าแออัดการเกิดอุบัติเหตุและก็เพื่อหยังเพื่อความเป็นเอกภาพกันแหละท่านผู้ฟังเนาะในการคุ้มครองการกำหนดเวลาเข้าออกเนาะตามตัวเมืองสำคัญเนาะสำหรับรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่นี่นะท่านผู้ฟังซึ่งโครงการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งนครวิจันทน์เพิ่นก็ได้แจ้งเนาะเกี่ยวกับการคุ้มครองหรือว่าการกำหนดเวลาเข้าออกเมืองสำหรับรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่มีจำนวน10ล้อขึ้นไปเนาะที่เข้ามาหับและส่งสินค้าประเภทต่างๆอยู่ในตัวเมืองให้ปฏิบัติหน้าที่หรือว่าให้ปฏิบัติดังนี้เนาะอันที่1 นี่ผู้ประกอบการขนส่งบริษัทขนส่งห้างค้าสถานที่โบขุดค้นดินเนาะสถานที่ก่อสร้างนี่ศูนย์วางแสดงสินค้าและอื่นๆที่มันมีจุดประสงค์จะขนส่งสินค้าโดยนำใส่รถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่แต่10ล้อขึ้นไปนี่เพื่อไปขนส่งสินค้าตามสถานที่ต่างๆในเขตเทศบาลเมืองที่เห็นว่ามีความแออัดเส้นทางน้อยและก็มีปริมาณรถเข้าออกนี่หลายแม่นเด็ดขาดเนาะบ่ให้อนุญาตในรถขนส่งสินค้านี่เข้าออกตัวเมืองนับแต่วันจันทร์หาวันศุกร์ในชั่วโมงเฮียบด่วนในชั่วโมงเฮียบด่วนตอนเช้านี่เริ่มแต่เวลา7โมงหาเวลา8โมงครึ่งเนาะตอนเที่ยงนี่เริ่มแต่เวลา12โมงหา13โมงครึ่งหรือว่า13โมง30และตอนแรกนี่เริ่มแต่เวลา16โมงหาเวลา18โมงกรณีหากมีการละเมิดจะต้องปฏิบัติมาตรการตามมาตรา40ของดำรัสว่าด้วยการปรับไหมและมาตรการอื่นๆต่อผู้ละเมิดกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทางบกฉบับเลขที่568ทับรบลงวันที่16กันยา2021มอบให้แผนกโยธาธิการและขนส่งบรรดาแขวงนครหลวงเวียงจันทน์กำหนดจุดล้อท่าขนส่งสินค้าออกแบบป้ายเตือนพร้อมทั้งกำหนดจุดติดตั้งขนาดใหญ่เนาะตามมาตรฐานที่ขัดติดมาพร้อมและก็กำหนดเส้นทางแล่นรถขนส่งสินค้าสำหรับเข้าออกเมืองโดยสมทบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแขวงนครหลวงเวียงจันทน์และองค์การปกครองท้องถิ่นให้แทบเหมาะกับสภาพการเนาะการจราจรในตัวจริงในแต่ละเขตพร้อมทั้งสร้างคู่มือแนะนำการคุ้มครองการเข้าออกตัวเมืองของรถขนส่งสินค้าแต่ละประเภทให้เหมาะสมตามสภาพการตัวจริงของแต่ละเขตเพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งภาคส่วนเกี่ยวข้องรับรู้และก็เข้าใจให้บรรดาแขวงนครหลวงเวียงจันทน์นี่จัดตั้งหน่วยงานการกวดกาขนส่งนะตามคำแนะนำว่าด้วยการติดตามกวดกาเวียกงานการขนส่งทางบกฉบับเลขที่3408ทับยทขลงวันที่16กุมภาพันธ์2026เปลี่ยนบ่อนอิงในการจะตั้งปฏิบัติโดยสมทบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกำหนดให้มีการตั้งด่านลงกวดกาห่วมกันบนพื้นฐานการแบ่งความรับผิดชอบตามขอบเขตสิทธิ์และพรบบัตรที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย
พร้อมทั้งติดตั้งป้ายแจ้งเตือนขนาดใหญ่ตามจุดเส้นทางที่จะกำหนดเข้าออกรถขนส่งสินค้าอยู่ภายในแขวงของตนเพื่อให้บรรดาผู้ประกอบการและบริการขนส่งรับทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดกรณีหากมีความจำเป็นนำใช้รถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เต็ม10ล้อขึ้นไปในการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่บ่สามารถแยกชิ้นส่วนออกจากกันได้หรือสินค้าที่บ่สามารถเคลื่อนถ่ายได้เป็นต้นชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับอาคารก่อสร้างเหล็กโครงสร้างสำเร็จรูปเบตงรอสำเร็จรูปนี่สิ่งเสียเหลือจากการทุบม่างอาคารยาปัวพยาธิและสินค้าที่แตกหักได้ง่ายก่อนจะนำเข้ากรณีเป็นรถขนส่งที่นำใช้รถป้ายทะเบียนลาวต้องเสนอขออนุญาตจากโครงการโยธาธิการและขนส่งของเมืองนครหรือแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงนครหลวงเวียงจันทน์ตามความเหมาะสมกรณีนำใช้รถขนส่งสินค้าที่เป็นรถขนส่งต่างประเทศต้องนำเสนอหากรมขนส่งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งภายหลังที่ได้รับอนุญาตแล้วจึงแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแขวงนครหลวงเวียงจันทน์นี่เพื่ออำนวยความสะดวกให้รถขนส่งในเวลาเคลื่อนย้ายแต่ต้นทางหาปลายทางและในเวลาเคลื่อนย้ายวัตถุสิ่งของดังกล่าวออกจากรถจนสำเร็จอันนี้มันแจ้งการเนาะหรือว่าเป็นมาตรการคุ้มครองเกี่ยวกับรถ10ล้อที่มีจำ10ล้อขึ้นไปที่ฮับและกระทรวงสินค้าประเภทต่างๆในตัวเมืองในสมงหีบด่วนก็ได้โดนได้แจ้งไปเนาะสมงหีบด่วนก็คือนับแต่7โมงหา8โมงนี่ตอนเที่ยงเริ่มแต่เวลา12โมงหา13โมงครึ่งแล้วก็ตอนแรงเริ่มแต่เวลา16โมงหาเวลา18โมงเนาะอันนี้เพิ่นก็จะมีแจ้งการออกมาเนาะฉะนั้นก็ผู้ที่ขับขี่รถแล้วก็ขนส่งสินค้าประเภทดังกล่าวนี่ต้องปฏิบัติตามแจ้งการตัวนี้เนาะต้องปฏิบัติตามแจ้งการตัวนี้เพื่อบ่ให้มีการสภาพการสัญจรที่แออัดแล้วก็เกิดก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายข่าวที่2นี่มันข่าวนี่เกิดขึ้นในวันที่27เมษายนผ่านมาเมื่อบ่ดลมื้อนี้เนาะรัฐบาลของลาวแล้วก็บริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมปังยิ่งเนาะแขวงฮูนานจำกัดจากสปป.จีนจากสปป.จีนนี่ก็ได้ลงนามบทบันทึกความเข้าใจเรียกว่า MOU เพื่อศึกษาสำรวจออกแบบและพัฒนาโครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์โบเต็นในระยะที่2และก็ระยะที่3อย่างเป็นทางการที่โรงแรมราชวงศ์วันดาวิต้าการลงนามภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนี่ก็มีฝ่ายรัฐบาลลาวตั้งหน้าโดยท่านนางพรวรรณอุทวงศ์รองรัฐมนตรีรองประธานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนฝ่ายเอกชนนี่ต่างหน้านี่มีท่านเสียหงจาวเนาะประธานบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมปังยิ่งแขวงฮูดานจำกัดกองประชุมได้ให้เกียรติเข้าร่วมโดยท่านเดชสงครามธรรมวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยการนำจากแขวงเวียงจันทน์หลวงพระบางอุดมไซเนาะซึ่งว่ารายละเอียดเส้นทางและเทคนิคการก่อสร้างโครงการดังกล่าวนี้ก็แม่นมี2ระยะคือระยะที่2เนาะเริ่มแต่วังเวียงหาแขวงหลวงพระบางความยาวประมาณ137กิโลเมตรนี่วังเวียงหาแขวงหลวงพระบางแล้วก็ระยะที่3เริ่มแต่หลวงพระบางหาอุดมไซระยะทางความยาวนี่ประมาณ 113.9 กิโลเมตรเกือบ114เนาะเกือบ114เป็นเส้นทาง2ระยะคือจะออกแบบเป็นทาง4เลนกำหนดความไวสูงสุดแม่น80หา100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนื่องจากสภาพภูมิสันฐานโครงการจะมีการก่อสร้างขวาอุโมงค์รวมถึง40ส่วนห้อยของเส้นทางทั้งหมดการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทั้งหมดนี่คาดว่าจะใช้เวลาให้สำเร็จอยู่ภายใน24เดือนเนาะคาดว่าจะให้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทั้งหมดนี่มัน24เดือนคนนั้นนี่ถือว่าอยู่ในระยะที่เซ็นสัญญาแล้วก็สำรวจออกแบบเทื่อก่อนเนาะแต่ว่ายังบ่ทันมีการลงมือก่อสร้างเทื่อจะใช้อยู่เวลา2ปีในการสำรวจออกแบบหลังจากนั้นไปหลังสำรวจออกแบบแล้วก็จะมีการก่อสร้างเนื่องจากว่ามันเป็นสภาพภูมิสันฐานที่ว่ามีผู้สูงเหวลึกผู้สั้นหลายๆอัน
หลายๆปัจจัยก็มีการเจาะอุโมงค์เข้าไปเนี่ยฉะนั้นจะเห็นให้การก่อสร้างของพวกเฮานี่นะการก่อสร้างลงมือก่อสร้างอย่างต่างๆนี่มีความซักซ้าแต่ว่าทางนี้ทางนั้นระยะที่1ก็สําเร็จแล้วเนาะแต่เวียงจันทน์หาวังเวียงจากระยะเมื่อก่อนพวกเฮาไปวังเวียงใช้เวลาอยู่3หา4ชั่วโมงแต่ปัจจุบันนี้ใช้เวลาเพียงแต่ชั่วโมงเดียวหรือว่าชั่วโมงครึ่งก็สามารถไปฮอดเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ได้เนื่องจากว่ามีการย่อระยะทางเข้ามาเนาะการย่อระยะทางเข้ามาการลดพรระยะทางทางด่วนนี่ก็จะอำนวยความสะดวกหลายอย่างเนาะก็จะอำนวยความสะดวกหลายอย่างแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเคียงคู่กับนั้นก็มีปรากฏการณ์ย่อท่อเกิดขึ้นอยู่ตามทางด่วนก็ได้บางบ่อนบางที่ประชาชนยังบ่เข้าใจยังไปตัดเล็กตะนางที่ว่ากันซัดกันอย่างต่างๆออกเนาะเพื่อว่าข้ามทางไปด้วยความสะดวกสบายเฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุอาจจะมีซัดเลี่ยงของประชาชนเข้ามาอยู่ในทางด่วนเฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุในระยะผ่านๆมาเห็นบ่ฉะนั้นประชาชนเองผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก็ต้องให้ความร่วมมือจะสู้เฮ็ดโดยพละการเพิ่นออกแบบมาอย่างจะแจ้งแล้วเนาะอย่างละเอียดจะแจ้งพอสมควรแล้วจึงเปิดนําใช้เพื่อว่ารับประกันความปลอดภัยในการนําใช้รถใช้ถนนเนาะระยะที่2ระยะที่3ก็กําลังจะมีการเริ่มลงมือสํารวจความเป็นไปได้ออกแบบต่างๆเส้นทางจะเป็นเคยจังได๋ถ้าหากว่าเชื่อในว่าทางว่าโครงการนี้ก็สร้างสําเร็จนี่จะอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบายเลือกทางขี่ท่านผู้ฟังจะขี่ทางรถไฟก็ได้จะไปทางด่วนก็ได้เนาะทางเที่ยวนี่สะดวกสบายหลายขึ้นภายใต้การนำพาของภาคของรัฐของพวกเขาเห็นให้สภาพการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างต่างๆในขอบเขตตัวประเทศนี่นับมือนับได้รับการพัฒนาและก็ยกระดับขึ้นเป็นก้าวๆเนาะอันนั้นก็สภาพการก่อสร้างทางด่วนอยู่ในระยะที่2หาที่3ระยะที่2หาระยะที่3ในการลงมือก่อสร้างมาต่อที่ข่าวเนาะรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวเปิดบริการ24ชั่วโมงแล้วเด้อท่านผู้ฟังอยู่ปั๊มตัวแบบเนาะอยู่ปั๊มตัวแบบนับแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นมาก็ถือว่า 2-3 มื้อผ่านมาแล้วเด้ซึ่งว่าปั๊มตัวแบบนี่อยู่ปั๊มศรีวิไลเด้อยู่ปั๊มศรีวิไลอิงตามการแจ้งการเลขที04723ทับรนรลงวันที่26ลงวันที่29เมษา2026บริษัทวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวก็ได้ตัดสินใจเนาะขยายเวลาการบริการของปั๊มน้ำมันตัวแบบบ้านศรีวิไลอยู่หลัก7ที่ตั้งอยู่เมืองสถานีของพวกเขาแหละนี่หลัก7หลัก6หลัก7นี่นครลำเวียงจันทน์ให้กลายเป็นปั๊มที่เปิดบริการแบบบ่มีวันหยุดตลอด24ชั่วโมงเนาะซึ่งว่าสถานที่ปั๊มน้ำมันตัวแบบนี้รัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวนี้ตัวแบบบ้านศรีวิไลเขตหลัก7เมืองสถานีกำหนดเริ่มบริการ24ชั่วโมงและนับแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นไปเนาะถือว่าได้2-3มื้อแล้วได้ท่านผู้ฟังการหันเปลี่ยนเวลาการบริการในครั้งนี้แมนส่วนหนึ่งของการพัฒนาหรือว่าอยู่ในแผนพัฒนาของการบริการน้ำมันเสื้อไฟเพื่อว่าตอบสนองความเพียงห้องต้องการของประชาชนผู้ที่ประกอบการขนส่งผู้สมใช้รถใช้ถนนนี่สามารถเข้าถึงแรงพลังงานได้ทุกเวลาเนาะโดยเฉพาะแม้นการสร้างความอุ่นใจการสร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้ที่ต้องเดินทางในยามกลางคืนหรือว่าเวลาฉุกเฉินท่านผู้ฟังรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวก็ได้แสดงความขอบใจมายังลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจและก็เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และก็การบริการของรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวตลอดมาเอาอันนี้ก็เป็นข่าวดีเนาะสำหรับรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวเพิ่นก็ได้ขยายเวลาการเบิกจ่ายหรือว่าการซื้อขายน้ำมันเนาะเป็นตลอด24ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวนี้ทุกมื้ออีกนะทุกมื้อตลอด24ชั่วโมงเด้อนับแต่วันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นมาเป็นต้นมาก็ถือว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อวันที่4และ3-4มื้อผ่านมาแล้วเนาะเพิ่นเปิดให้บริการฉะนั้นการเข้าถึงแหล่งพลังงานน้ำมันเสื้อไฟต่างๆนี่ก็จะสะดวกสบายง่ายขึ้นเนาะสำหรับน้ำมันเสื้อไฟลาวมาต่อที่ข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้นซึ่งคณะนำนครปากเซก็ได้ลงพื้นที่ตัวจริงเร่งสะสางบรรดาขี้เหยื่อตกข้างเพื่อยกระดับความสะอาดและก็ความจบงามตามตัวเมืองอยู่นครปากเซข่าวเกิดขึ้นเมื่อบุดมนี้เนาะคณะนำนครปักเซนี่นำโดยทานค้อนสวรรค์วันนิวงคำหักษาการเลขาพรรค
นครปากเสพร้อมด้วยทานเกียรติศนาคำมิงสวัสดิ์รองประธานคณะกรรมการปกครองนครปากเสและภาคส่วนเกี่ยวข้องเนาะได้มีการลงพื้นที่เก็บกำสภาพคีเนียซึ่งว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็มีจุดประสงค์เพื่อประเมินสภาพความเป็นจริงและก็ซอกหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้ทันกับสภาพการในใส่ฟื้นฟูนครปักเสให้กลับมามีความสะอาดงามตามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยสดงดงามเนาะเร่งการเก็บเมี่ยนต้องดําเนินการสะสางเก็บเมี่ยนขี้เหนื่อที่ตกค้างทั้งหมดให้สําเร็จได้โดยไวที่สุดและก็ต้องได้ปฏิบัติการขนส่งเป็นประจําทุกวันบ่ให้มีการสะสมบ่ให้มีการสะสมตัวนี้การจัดสรรเวียกงานเนาะสําหรับการจัดสรรเวียกงานให้มีการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างภาคส่วนต่างๆให้มีความละเอียดจัดแจ้งแล้วก็ต้องปฏิบัติตามตาตารางลงเก็บกรรมเมียนมัดในแต่ละจุดอย่างเข้มงวดเป้าหมายสูงสุดนี่ก็แม่นการเฮ็ดให้นครปากเสนี่ปราศจากสิ่งเศษเหลือที่ว่าสะสมในระยะยาวเพื่อรักษาสภาพความสะอาดความสวยสดงดงามของนครเมืองท่องเที่ยวโดยเฉพาะนครปากเสเนาะนอกจากมาตรการทางภาครัฐแล้วเพิ่นก็ยังได้มีการเรียกร้องว่ายังองค์การปกครองบ้านและกับประชาชนทุกสั้นคนนั่นแหละจงเข้าร่วมร่วมแรงร่วมใจกันจะตั้งปฏิบัติร่วมกันเป็นเจ้าการเอาใจใส่รักษาสภาพความสะอาดความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่อยู่บริเวณเฮือนซ่านห้างห้านและก็สถานที่สาธารณะต่างๆทิ่มขี้เหงื่อให้ถึกจุดถึกที่ว่าซั่นซะขอความร่วมมือนำเด้อท่านผู้ฟังเด้ออยู่บ่อนใดก็แล้วแต่เนาะบ่ว่าจะเป็นนครปากเสอยู่ทางนครหลวงเวียงจันทน์เองก็เช่นเดียวกันแล้วก็อยู่ตัวเมืองต่างๆที่อยู่ในขอบเขตตัวประเทศนี่นะตัวเมืองใหญ่ๆต่างๆนี่ก็ขอความร่วมมือนำแหละให้ยุติสถานการณ์ทิ่มขี้เหงื่อแบบซาซายตามเข็มทางนะบางคนนี่ทิ่มขี้เหงื่อ3ซาซายแนมซ้ายแนมขวาแนมหน้าแนมหลังบ่เห็นผู้ใดกัดทิ่มทงอย่างลงคิมทางหั่นโอ้อันนี้ก็หมายถึงสติสาดเด้หมายถึงสติสาดความบ่เคารพในกฎระเบียบว่าซั่นซะเนาะบ่มักจบมักงามบางคนใครแว่นลดลงกับทิ่มซะทิ่มซ้ายเนาะสร้างความเปื้อนเปื้อนต่อสภาพแวดล้อมต่อถนนหนทางเฮ็ดให้มันบ่มีความสะอาดจบงามขอความร่วมมือนำมาแหละให้ยุติเนาะการทิ่มซ้ายตามเข็มทางเนาะสถานที่ที่บ่ได้รับอนุญาตนี่นะแล้วก็ให้นำมาไว้ตามจุดที่ได้กำหนดไว้เพื่อความสะดวกแหละในการเก็บเมี่ยนและการขนส่งเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและกับบ้านเมืองของพวกเขาจึงสิได้สะอาดจบงามบ่ว่าจะอยู่นครปักเสนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็เช่นเดียวกันซึ่งว่าเป็นตัวเมืองใหญ่เนี่ยเนาะสติสังคมสติสาดต่อการเคารพระเบียบกฎหมายโดยเฉพาะในการทิ่มขี้เหงื่อซาซายนี่ก็ยังเป็นปัญหาที่ว่ายุ่งยากอยู่ที่พวกเขาจะต้องได้แก้ไขเนาะบางบ่อนบางที่นี่ก็โอ้ยสุดแต่เพิ่นเมียนทวนมัดแต่ก็ยังเห็นคือเก่าดูสภาพการก็ยังเกิดขึ้นคือเก่าอยู่การทิ่มขี้เหงื่อซาซายนี่บ่มีความเป็นระเบียบแหละเฮ็ดให้มันเขาเอื้อนว่าเบิ่งแล้วภาพพจน์มันบ่งามเป็นใบหน้าใบตานี่ให้นักท่องเที่ยวเนาะให้นักท่องเที่ยวมาแล้วก็จะมาเที่ยวอีกกลับคืนมาแล้วก็จะกลับคืนมาอีกบ้านเมืองเขาสะอาดจบงามดิมาต่อที่ข่าวพิธียกยอติดตั้งแขนอยู่ทางแผงสารวันพุ่นและทางเมืองละครเพลงเนาะทางเมืองละครเพลงก็ได้จัดขึ้นในวันที่9วันที่29เมษายน2026เนาะในเวลา 9:09 นโดยการเข้าร่วมของทานเวิร์นวันนี้มุง4วงศากรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองละครเพลงทานไสยชนะ4สวัสดิ์องค์เลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองละครเพลงเนาะพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องประชาชนเข้าร่วมซึ่งว่าจุดที่ติดตั้งแคนแม่นจุดบริเวณทาง3แยกเนาะทางเลขที่13ใต้ด้านสากลบ้านปากตะพานเนาะซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มียานพาหนะเที่ยวไปมาเป็นจำนวนหลวงหลายการติดตั้งแคนซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประจำชาตินะเป็นเอกลักษณ์ของชาวลาวทั้งชาตินอกจากจะสวยประดับประดาสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงามแล้ว
ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของการก้าเกียมความพร้อมเพื่อประกาศสั่งตั้งตาเสียงผู้ทำพวงในอีกบดลข้างหน้านี้เนาะอยู่ทางเมืองละครพิงเอาก็ถือว่าแสดงความสมเซยเป็นเอกลักษณ์อีกอันหนึ่งเนาะเนื่องจากว่าแคนนี่ก็เป็นเครื่องดนตรีเอกลักษณ์ประจำชาติของพวกเขาเนาะถือว่าเสียงแคนคนเสื้อชาติลาวก็เป็นมรดกโลกทางนามธรรมที่ว่าจับต้องบ่ได้เนาะอันนี้ก็น่าภาคภูมิใจเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของชาวลาวเฮาทั่วประเทศแล้วก็เป็นการอนุรักษ์รักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามเนาะของบ้านของเมืองของพวกเขาก็มาต่อที่ข้อมูลข่าวสารเติมอีกนอเดชอรุณก็จะเว้าให้ฮู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ว่าเกิดขึ้นเติมอีกโดยเฉพาะนี่แม่นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแขนงโยธาธิการและขนส่งซึ่งว่าเป็นบาดก้าวสำคัญของการพัฒนาพื้นฐานคนล่างโครงล่างอยู่ทางภาคเหนือของลาวเนาะได้รับการสุกยู่กระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ได้จัดพิธีเซ็นสัญญารับเหมาก่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางส้มแปลงทางหลวงแห่งชาติเลขที่2 E สัญญาที่3ย่างเป็นทางการแล้วได้ท่านผู้ฟังเป็นใบหน้าใบตาใหม่อีกอันนึงเนาะของแขนงโยธาธิการและขนส่งซึ่งว่าพิธีดังกล่าวนี่ก็ได้มีการของร่วมของทานเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งทานมาร์คกาลาเฮอร์เนาะเอกอัครทูตสหภาพเอโรปประจําลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเนาะสัญญาที่3นี้แมนส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเสริมโยมภาคพื้นและก็ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศซึ่งมีรายละเอียดขอบเขตแต่กิโลเมตรที่78บวก100เนาะบ้านห้วยแสนหากิโลเมตรที่99บวก0493แยกเทศบาลเมืองขวาแขวงพงศลีระยะทางนี่ 20.95 กิโลเมตรมาตรฐานอาเซียนสั้น3ทั้งหน้าปูยางอัสฟานเนาะหน้า8ซังติเมตรเนาะความกว้างนี่7.59เมตรแรงทุนได้รับการสนับสนุนจากธนาคารลงทุนเอรบสภาพเอรบและก็ทุนสมทบจากรัฐบาลลาวการคัดเลือกผู้รับเหมาแม่นดำเนินผ่านการประมูลออกแบบสากลตามระเบียบของ EIB ซึ่งบริษัทรวมทุนสุภพรก่อสร้างสำรวจออกแบบเคหสถานและขัวทางจำกัดผู้เดียวและบริษัทแสงมีไซครบวงจรจำกัดผู้เดียวเป็นผู้ชนะการประมูลเนาะโครงการนี้ก็ได้นำใส่รูปแบบสัญญาต่างๆที่ว่าเกี่ยวข้องซึ่งเป็นระบบที่เน้นสัมผลสำเร็จและก็มีคุณภาพในระยะยาวระยะการก่อสร้างนี่2ปีสำเร็จตามมาตรฐานบูรณะรักษา8ปีโดยรับเหมาโดยผู้รับเหมานี่ต้องรับผิดชอบเบิ่งแยงรวมอายุสัญญานี่10ปีก่อนจะมีการมอบคืนให้รัฐบาลเนาะเส้นทางเลขที่2 E เมืองไซหาเมืองขวามีความยาวประมาณทั้งหมดนี่ 99.5 กิโลเมตรแบ่งออกเป็น3สัญญาสัญญาที่1เมืองไซหาบ้านหัวแก้ง51กิโลเมตรสัญญาที่2บ้านหัวแก้งหาห้วยแสน 27.1 กิโลเมตรสัญญาที่3นี่บ้านห้วยแสนหาเมืองขวา 20.95 กิโลเมตรการสำเร็จการเซ็นสัญญาในครั้งนี้ถือเป็นการปรับปรุงโครงการก่อสร้างเส้นทางยุทธศาสตร์ให้มีความทันสมัยมีความยืนยงเนาะมีความยืนยงเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรการซื้อขายระหว่างแขวงอุดมไซหาแขวงพงศลีให้มีความสะดวกว่องไวและก็คล่องตัวหลายขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอให้มีรายการได้รับฟังในวันนี้ก็หวังว่าจะสร้างความรับรู้เข้าใจได้บ่หลายก็หน่อยเนาะเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาหมดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานจากรัฐบาลฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สบายดี